0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเรียนลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับก็จะมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะนะครับมาแก้ไขสถานการณ์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเริ่มเรามาทบทวนก่อนนะครับนักเรียนเนี่ยมีวิธีการเรียงลำดับเศษส่วนอย่างไรครับมีวิธีอย่างไรขั้นแรกสามารถทำอย่างไรได้ก่อนครับใช้อะไรเข้ามาช่วยก่อนอะไรนะเกณฑ์เลยนะใช้เกณฑ์ครึ่งก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบก่อนใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะพบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2แล้วก็เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเนี่ยนักเรียนจึงนำเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มาเปรียบเทียบและนำเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2มาเปรียบเทียบใช่ไหมขั้นแรกเราใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับจากนั้นครูฟุกถามว่าเปรียบเทียบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเปรียบเทียบเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2ได้อย่างไรนักเรียนต้องหาครนอของอะไรครับของตัวส่วนเพื่ออะไรเพื่อทำตัวส่วนให้อะไรกันแสดงว่าถ้าเศษส่วนนั้นนะครับมีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยนะครับให้เปรียบเทียบตัวเศษถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วก็ไปเปรียบเทียบที่อะไรเลยตัวเศษแต่ถ้าตัวส่วนนั้นไม่เท่ากันนะครับนักเรียนต้องทำตัวส่วนนั้นให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษนักเรียนครับแล้วทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ยนักเรียนทำได้อย่างไรหาอะไรนะนักเรียนบอกว่าหาครนอของตัวส่วนใช่ไหมครับแล้วทำตัวส่วนให้เท่ากับครนอแต่ถ้าครูฟุกบอกว่าครูฟุกนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันเนี่ยมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันเนี่ยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งต้องหารได้ลงตัวได้ไหมใช้วิธีนี้ได้ไหมครับใช้วิธีการคูณกับการหารได้ไหมได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับแต่ถ้านักเรียนใช้วิธีการหาครนอเนี่ยนักเรียนจะได้ตัวส่วนที่อะไรที่สุดเลยที่น้อยที่สุดก็คือผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของตัวส่วนใช่ไหมครับนักเรียนก็จะทำได้ง่ายกว่าจริงไหมถ้านักเรียนนำตัวส่วนนั้นมาหาครนอเนี่ยนักเรียนก็จะได้ตัวส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดและนักเรียนก็จะทำให้การคำนวณนั้นอ่ะมันง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับนะครับจากที่นักเรียนได้ตอบครูฟุกไปนะครับคือทำตัวส่วนนะครับให้เท่ากับครนอนะครับโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาครนอครับจากนั้นครับเรียงลำดับเศษเกินและจำนวนคะทำได้อย่างไรเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของอะไรก่อนจำนวนคะนะครับเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคะเมื่อเป็นจำนวนคะแล้วทำอย่างไรต่อเปรียบเทียบจำนวนนับเมื่อจำนวนนับเท่ากันให้นักเรียนไปเปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนใช่ไหมครับนะครับนักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างไรนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนเลยใช่ไหมเสร็จแล้วนักเรียนก็นำทั้งหมดนั้นมาเรียงลำดับถ้าครูฟุกเขียนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วครูฟุกดำเนินการเปรียบเทียบและเรียงลำดับได้ไหมครับได้ไหมสรุปได้ไหมได้ครับนักเรียนแต่การเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคะอาจจะทำได้สะดวกกว่าเพราะว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบที่อะไรได้เลยครับ
2: จำนวนนับ
1: ใช่ไหมครับจากตรงนี้

แล้วก็ได้ทบทวนไปแล้วนะครับซึ่งคุณฟุ้งนะครับจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาทำกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับทำอะไรบ้างนะครับมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับสำหรับคุณครูปลายครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ3-4คนนะครับและในวันนี้นะครับคุณครูปลายทางต้องแจกกระดาษโปสเตอร์ให้นักเรียนกลุ่มละ1 แผ่นนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์และเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ที่กำหนดนะครับโดยวันนี้ทำในกระดาษโปสเตอร์นะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอแนวคิดกันนะครับซึ่งนะครับสถานการณ์มีอยู่2 ข้อนะครับนักเรียน2 ข้อนี้ครูฟุกให้เลือกทำเพียงแค่1 ข้อนะครับวันนี้ครูฟุกใช้ทุกกลุ่มสุ่มนะครับให้ทุกกลุ่มสุ่มนะครับว่าจะได้ข้อไหนครับเดี๋ยวครูฟุกจะใช้วงล้อสุ่มนะครับพร้อมยังกลุ่มไหนอ่ะเริ่มก่อนดีมาก่อนเลยกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่มไหนก่อนกลุ่มไหนพร้อมก่อนลุกก่อนก็ลุกมาสิลูกต่อแถวเลยกดตรงกลางกลุ่ม3ได้ข้อ1นะครับกลุ่ม3ได้ข้อ1ต่อไปกลุ่ม5กลุ่ม5ได้ข้อ2ครับต่อไปกลุ่ม22ได้ข้อ1ครับและ2กลุ่มสุดท้ายนะครับเหลือข้อ1กับข้อ2มาพร้อมกันใครจะเป็นคนกดใครจะกดเพราะว่าถ้ากลุ่มไหนกดได้ข้อไหนอีกข้อจะเป็นของอีกกลุ่มทันทีใครกดให้ผู้หญิงกดให้นักเรียนหญิงกดกลุ่ม1ได้ข้อ1ครับและกลุ่ม4จะได้ข้อ2นั่นเองครับเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนสำหรับโจทย์นะครับมีดังนี้เลยนะครับฟุกจะขึ้นเอาไว้ให้บนจอนะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอะไรบ้างครับนักเรียนทำโจทย์2ข้อนี้เสร็จหรือยังครับครูฟุกได้เดินดูเพื่อนๆต้นทางนะครับหลายกลุ่มก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จนะครับก็เร่งมืออีกสักนิดนึงนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วจากที่ครูฟุกได้เดินดูนะครับใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะซูมนะครับเพื่อนมานำเสนอนะครับโดยกลุ่มที่ได้ข้อ1นะครับมีกลุ่ม1 2และ3นะครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม2มานำเสนอครับขอตัวแทนกลุ่ม2มานำเสนอครับนักเรียนครับเดี๋ยวมาดูของเพื่อนๆกลุ่ม2นะครับว่าทำเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับกลุ่ม1และกลุ่ม3นะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับกลุ่ม2เริ่มเลยครับ
1: วิธีทำเรียงลำดับเศษ3ส่วน10เศษ7ส่วน8เศษ1ส่วน4เศษ2ส่วน5จากน้อยไปมาก
0: แสดงว่านักเรียนต้องนำน้ำหนักของมะม่วงเนี่ยมาเรียงลำดับใช่ไหมครับจากไหนไปไหนน้อยไปมากเริ่มเลยครับข้อแรกพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อะไรก่อนครับ
1: เกณฑ์เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: ทำยังไงต่อครับพบว่าอย่างไร
1: พบว่าเศษ7ส่วน8มากที่สุดค่ะ
0: นะครับเมื่อเราจะใช้เกณฑ์เศษ1ส่วน2เนี่ยจะพบว่าเศษ7ส่วน8มากที่สุดใช่ไหมครับและเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างครับ
1: เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน4เศษ2 5
0: แสดงว่าเพื่อนกำลังจะเปรียบเทียบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับทำโดยวิธีใดบ้างครับวิธีใดครับ
1: หาคอรนอ
0: ได้เท่าไหร่ครับลูก
1: คือ20
0: จากนั้นทำไงต่อครับเชิญเลยครับ
1: เศษ3ส่วน10เท่ากับ3คูณ2ส่วนด้วย10คูณ2เท่ากับเศษ6ส่วน20เศษ1ส่วน4เท่ากับ1คูณ5ส่วนด้วย4คูณ5เท่ากับเศษ5ส่วน20เศษ2ส่วน5เท่ากับ2คูณ4ส่วนด้วย5คูณ4เท่ากับเศษ8ส่วน20ซึ่งเศษ5ส่วน20น้อยกว่าเศษ6ส่วน20

0: และเศษ6ส่วน20น้อยกว่าเศษ8ส่วน20จะได้เศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน10และเศษ3ส่วน10น้อยกว่าเศษ2ส่วน5
1: นะครับจากนั้นครับนักเรียนต้องเรียงลำดับน้ำหนักของมะม่วงก่อนใช่ไหมครับจากน้อยไปมากครับอ่านได้อย่างไรครับ
0: ได้ดังนี้เศษ1ส่วน4
1: กิโลกรัม
0: เศษ3ส่วน10กิโลกรัมเศษ2ส่วน5กิโลกรัมเศษ7ส่วน8กิโลกรัมดังนั้นเรียงลำดับชื่อมะม่วงจากน้อยไปมากได้ดังนี้มะม่วงอกร่องมะม่วงแรดมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม
1: ้ตอนนี้นะครับเพื่อนกลุ่ม2เนี่ยได้เรียงลำดับชื่อใช่ไหมครับลำดับชื่อมะม่วงเนี่ยจากที่มีน้ำหนักจากน้อยไปมากได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับของเพื่อนกลุ่ม2เนี่ยครูฟุกจะเพิ่มเติมตรงนี้ให้หน่อยนะครับนักเรียนคือเรียงลำดับชื่อมะม่วงตามน้ำหนักนะครับต้องถือคำว่าตามน้ำหนักนะครับจากน้อยไปมากสำหรับตรงนี้ครูฟุกขอเพิ่มเติมให้กับเพื่อนกลุ่ม2นะครับต้องเติมคำว่าตามน้ำหนักก็จะได้เป็นเรียงลำดับชื่อมะม่วงตามน้ำหนักจากน้อยไปมากนะครับก็ได้ดังนี้เลยแหละครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อยครับที่เป็นตัวแทนมานำเสนอต่อไปครับระหว่างกลุ่ม4กับกลุ่ม5เนี่ยครูฟุกขอเลือกกลุ่ม4มานำเสนอนะครับนี่นะครับเป็นผลงานของเพื่อนกลุ่ม4นะครับซึ่งได้ข้อ2ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ
2: เรียงลำดับเศษ23ส่วน15 1เศษ2ส่วน5เศษ7ส่วน6 1เศษ1ส่วน3และเศษ17ส่วน10จากมากไปน้อยเศษ23ส่วน15เปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้เป็น1เศษ8ส่วน15เศษ7ส่วน6เท่ากับ1เศษ1ส่วน6เศษ17ส่วน10เท่ากับ1เศษ7ส่วน10เปรียบเทียบ1เศษ8ส่วน15 1เศษ2ส่วน5 1เศษ1ส่วน6 1เศษ1ส่วน3และ1เศษ7ส่วน10พบว่าจำนวนนับเท่ากันจึงเปรียบเทียบเศษ8ส่วน15เศษ2ส่วน5เศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน3และเศษ7ส่วน10เศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ได้แก่เศษ2ส่วน5เศษ1ส่วน6และเศษ1ส่วน3เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2ได้แก่เศษ8ส่วน15และเศษ7ส่วน10จึงเปรียบเทียบเศษ8ส่วน15และเศษ7ส่วน10ครน.ของ15และ10คือ30เศษ8ส่วน15เท่ากับนำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ16ส่วน30เศษ7ส่วน10เท่ากับนำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ21ส่วน30เศษ21ส่วน30มากกว่าเศษ16ส่วน30จะได้เศษ7ส่วน10มากกว่าเศษ8ส่วน15แสดงว่า1เศษ7ส่วน10มากกว่า1เศษ8ส่วน15ดังนั้นเศษ17ส่วน10มากกว่าเศษ23ส่วน15จึงเปรียบเทียบเศษ2ส่วน5เศษ1ส่วน6และเศษ1ส่วน3ครน.ของ5 6และ3คือ30เศษ2ส่วน5เท่ากับนำ6ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ12ส่วน30

0: 10เศษ1ส่วน6เท่ากับนำ5ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ5ส่วน30เศษ1ส่วน3เท่ากับนำ10ไปคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เศษ10ส่วน30เศษ12ส่วน30มากกว่าเศษ10ส่วน30และเศษ10ส่วน30มากกว่าเศษ5ส่วน30จะได้เศษ2ส่วน5มากกว่าเศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน6แสดงว่า1เศษ2ส่วน5มากกว่า1เศษ1ส่วน3และ1เศษ1ส่วน3มากกว่า1เศษ1ส่วน6ดังนั้น1เศษ2ส่วน5มากกว่า1เศษ1ส่วน3และ1เศษ1ส่วน3มากกว่าเศษ7ส่วน6เรียงลำดับระยะเวลาที่ชุลีกรอ่านหนังสือจากมากไปน้อยได้ดังนี้เศษ17ส่วน10ชั่วโมงเศษ23ส่วน15ชั่วโมง1เศษ2ส่วน5ชั่วโมง1เศษ1ส่วน3ชั่วโมงและเศษ7ส่วน6ชั่วโมงครับเรียงลำดับชื่อระยะเวลาที่ชุลีกรอ่านหนังสือจากมากไปน้อยได้ดังนี้วันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันพุธครับ
1: นะครับเพื่อนเรียงลำดับนะครับชื่อนะครับชื่อวันใช่ไหมส่งคำว่าชื่อวันใช่ไหมครับเรียงลำดับชื่อวันตามนะครับต้องติดคำว่าตามระยะเวลาที่ชุลีกรหนังสือจากมากไปน้อยได้ดังนี้ใช่ไหมครับก็คือวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันพุธกลุ่ม5ได้เหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็ขอเพิ่มเติมอะไรนิดหนึ่งครับนักเรียนจากตรงนี้ครับลูกน้ำนักเรียนต้องใส่หัวนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยนักเรียนอาจจะมองเป็น1ใช่ไหมครับนะครับเวลานักเรียนทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเขียนตัวอักษรตัวเลขหรือสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเพื่อมานำเสนอเนี่ยเพื่ออาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้นะครับตรงนี้ครูฟุกอยากเพิ่มเติมไปให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับปรบมือให้ตัวแทนกลุ่ม4นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกได้เลยนะครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับครูฟุกก็จะนำชิ้นงานนะครับของแต่ละกลุ่มไปตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนะครับนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่ในการทำงานใช่ไหมครับว่าเราจะแบ่งหน้าที่อย่างไรใครจะเป็นผู้เขียนใครจะเป็นผู้คำนวณใช่ไหมครับวันนี้นักเรียนก็ต้องมีทักษะในการทำงานกลุ่มแน่นอนเลยครับครูฟุกเชื่อนะครับและสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนนักเรียนครับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค้าเนี่ยจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรครับขั้นแรกต้องอ่านอะไรก่อน
1: อ
0: ่านโจทย์อ่านทำความเข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมครับเมื่ออ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยต้องวิเคราะห์และวางแผนวิธีการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค้านะครับและสุดท้ายก็คือใช้วิธีเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยตามที่โจทย์กำหนดนะครับนักเรียนจากนั้นครับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.5 นะครับซึ่งมีอยู่ดังนี้เลยนะครับ3ข้อเองครูฟุกให้เลือกต้นทางครูฟุกให้เลือกข้อไหนดีจะทำข้อเดียวได้ครูฟุกให้ทำข้อเดียวข้อไหนข้อ1นะครับสำหรับอีก2ข้อเนี่ยเดี๋ยวครูฟุกมีเซอร์ไพรส์ไว้ให้ทำอะไรนะครับและนักเรียนปลายทางก็อาจจะทำตามเพื่อนต้นทางหรือครูปลายทางก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบขนาด 2.6 นะครับใบกิจกรรม 2.5 นั่นเองครับนักเรียนครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความเข้าใจของเราใช่ไหมครับวันนี้สถานการณ์ของเราอาจจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับบางกลุ่มอาจจะได้ข้อที่ง่ายบางกลุ่มอาจจะได้ข้อที่ยากนะครับเราลงมาประเมินตนเองก่อนเป็นอะไรบ้างครับยกครับนะครับก็ประเมินแล้วหลายๆคนก็เข้าใจที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับและใบกิจกรรมต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยห้อยไปบริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้าง

หัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นะนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดกันนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าเทคนิคมีอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับเทคนิคแรกนะครับที่จะลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับค่าลดหย่อนหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับคือการลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนในกลุ่มของการภัยหรือการออมการลงทุนนะครับค่าลดหย่อนส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่าลดหย่อนบริจาคแล้วก็ค่าลดหย่อนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆนะครับค่าลดหย่อนส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าดูแลบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งหมดก็จะสามารถทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนค่าลดหย่อนส่วนที่2ก็คือเป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เงินออมหรือเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะสะสมหรือว่าเป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนใน RMF SSF โอ้โหชื่อเรียกยากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนที่3ก็คือค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับอันที่4ก็คือค่าลดหย่อนในเรื่องของการบริจาคจะบริจาคอะไรฮะการกีฬาการศึกษาลดหย่อนได้เท่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าลดหย่อนในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นว่าเรื่องของการที่เราไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ทั้งหมดนะครับเงื่อนไขในการทำแบบนี้คือว่าใช้ให้เต็มมูลค่าที่เราสามารถลดหย่อนได้ครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของการลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะฮะเทคนิคข้อที่2คือต้องรู้ด้วยนะฮะว่าจะยื่นภาษีแบบไหนกันดีนะครับซึ่งมีอยู่3แบบนะฮะก็คือแยกยื่นยื่นรวมแล้วก็ยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับแยกยื่นคืออะไรฮะแยกยื่นเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยนะครับมีรายได้พอๆกันแล้วอยู่บนฐานภาษีใกล้ๆกันใช่มั้ยครับฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราจะยื่นรวมเพราะภาษีมันเป็นลักษณะที่ก้าวหน้าพอรวมกันปั๊บก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นเราจะไปเสียภาษีในลำดับที่จ่ายมากขึ้นนะครับข้อที่2ก็คือการยื่นรวมนะครับการยื่นรวมเนี่ยเหมาะสำหรับสามีหรือภรรยาที่คนใดคนหนึ่งมีรายได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเอา2คนรวมค่าลดหย่อนด้วยกันใช่ไหมก็จะมีค่าลดหย่อนจำนวนมากใช่ไหมฮะในขณะที่รายได้เข้ามาคนเดียวฉะนั้นก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นครับข้อต่อไปก็คือการยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับการยื่นรวมเฉพาะรายได้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วรายได้เนี่ยเมื่อเยอะมากแล้วเกินเพดานพับเนี่ยฐานภาษีจะปรับทันทีและเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้นดังนั้นรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นค่าเช่าค่าดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาส่วนเกินส่วนเนี้ยไปใส่ในบัญชีของสามีหรือภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เกินฐานภาษีและต้องไปเสียภาษีเพิ่มครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังนะครับสำหรับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากนะครับแทนที่เราจะเสียเป็นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายรายได้ออกไปได้โดยการไปตั้งห้างสุดจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทหรือห้างสุดจำกัดแล้วก็หักภาษีได้เต็มจำนวนด้วยนะครับสำหรับอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ภาษีมันลดลงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับบางทีรายได้มันเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับก็เสียภาษีจำนวนเยอะฉะนั้นเทคนิควิธีการก็คือแบ่งมันออกเป็น2ก้อนสิครับก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาตอนช่วงของปลายภาษีนั่นแปลว่าเรากำลังจะเสียภาษีเนี่ยเราก็เอาก้อนหนึ่งเข้ามาพอเริ่มต้นปีภาษีใหม่เราก็เอาอีกก้อนหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มีการแยกการเสียภาษีแล้วก็ทำให้การลดหย่อนทำได้มากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการหาตัวช่วยครับตัวช่วยมีอะไรบ้างตัวช่วยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับข้อที่1ก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยครับให้เขาช่วยเหลือเราในแง่ของการดูว่าเราจะมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างใช้เต็มจำนวนหรือยังนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่จะต้องเสียภาษีและอันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีนะครับอีกตัวนึงก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งในตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะ
ะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นตารางที่จะมากรอกนะครับแล้วก็คำนวณให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับข้อที่5นะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมขอคืนภาษีนะครับแต่ว่าเราสามารถขอคืนได้ต้องไม่เกิน3ปีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถได้เงินกลับเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยครับและหวังว่าเทคนิคทั้ง5นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชภักดิ์อำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆ

0: ให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: มาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษีเพราะว่าจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนเรื่องหน่วยเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีอยู่ความสัมพันธ์หนึ่งก็คือหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่าภาษีคืออะไรภาษีนะครับมีความสำคัญอย่างไรในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ว่านักเรียนนะครับต้องวิเคราะห์ความสำคัญของภาษีได้แล้วก็เห็นความสำคัญในการเสียภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศครับนี่นะครับก็คือจุดประสงค์ที่ต้องบรรลุวิเคราะห์ออกมาได้แล้วก็เห็นความสำคัญของภาษีเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายอะไรครับเป็นคนจ่ายภาษีนั่นเองครับก่อนอื่นครูมีภาพมาให้พวกเราดูทั้ง3ภาพครับนักเรียนปลายทางครับดูพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับภาพแรกคือภาพอะไรครับ
1: ถนน
0: ภาพแรกเป็นภาพถนนหนทางทางด่วนที่สะดวกสบายใช่ไหมครับสลับซับซ้อนมากเลยแสดงว่าผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับน่าจะอาศัยอยู่เยอะใช่ไหมครับก็เลยต้องสร้างทางด่วนที่สลับซับซ้อนแบบนี้เพื่อบรรเทาจราจรเพื่อบรรเทาการรถติดนั่นเองครับต่อไปภาพที่2ครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพตึกแล้วก็ข้างหน้า
1: แม
0: ่
1: น
0: ้
1: ำ
0: แม่น้ำภาพนี้นะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตึกทางด้านหลังที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นโรงพยาบาลชื่อว่าโรงพยาบาลศิริราชเคยได้ยินไหมครับโรงพยาบาลศิริราชก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลหนึ่งต่อไปภาพที่3ครับภาพนี้คือภาพอะไรครับข้างล่างนะครับก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพก็มีสระน้ำมีคูน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีต้นไม้น่าไปเดินเล่นมากเลยใช่ไหมครับจากทั้ง3ภาพนะครับที่นักเรียนได้สังเกตเห็นแล้วก็ดูไปครูสอบถามว่าพวกเราคิดว่าใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็เขาเนี่ยได้นำงบประมาณในการสร้างถนนหนทางโรงพยาบาลที่ทันสมัยแล้วก็สวนสาธารณะที่น่าใช้แบบนี้เนี่ยมาจากที่ใดก็คืองบประมาณมาจากไหนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปรึกษากันนะครับว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็งบประมาณมาจากไหนเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

0: ตอบกันได้ไหมครับว่าภาพทั้ง3ภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่สะดวกสบายโรงพยาบาลที่ทันสมัยแล้วก็สวนสาธารณะที่น่าเยี่ยมชมพวกนี้ใครเป็นผู้สร้างแล้วก็นำงบประมาณมาจากไหนขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่3ตอบได้เลยครับชูก้าใช่ไหมครับใครเป็นผู้สร้างครับ
1: รัฐบาลค่ะ
0: รัฐบาลเป็นผู้สร้างแล้วก็งบประมาณมาจากไหนครับ
1: ภาษีของประชาชนค่ะ
0: ถูกต้องครับเก่งมากปรบมือเพื่อนๆหน่อยครับครับผมจากที่ถนนหนทางที่สะดวกสบายโรงพยาบาลที่ทันสมัยนะครับก็รัฐบาลนะครับก็เป็นผู้สร้างทั้งกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลเนี่ยนำเงินมาจากไหนนำงบประมาณส่วนนี้มาจากไหนก็มาจากการเก็บภาษีนั่นเองครับเรามาดูความหมายภาษีกันภาษีตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรครับแท็กนะครับภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้เก็บไปทำไมเก็บไปเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นครับนี่นะครับก็คือความหมายของภาษีก็คือเงินที่เราจ่ายให้กับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็เป็นผู้รวบรวมแล้วก็นำเงินนั้นมาสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายให้พวกเราได้ใช้ครับซึ่งการเก็บภาษีนะครับไม่ใช่เริ่มเก็บในช่วงปัจจุบันครับประเทศไทยนะครับได้เริ่มเก็บภาษีมาตั้งแต่สมัยแล้วโดยเฉพาะการเก็บภาษีอากรรุ่งเรืองมากนะครับในสมัยอยุธยาอยุธยาเราก็เก็บภาษีแล้วนะครับอย่างแรกจังกอบจังกอบคือค่าผ่านด่านจะนำสินค้ามาขายในอยุธยานะครับก็จะมีการเก็บจังกอบคือค่าผ่านด่านต่อไปอากรครับภาษีการทำนาทำไร่ทำสวนก็จะมีการเก็บภาษีด้วยทำนากี่ไร่ปลูกสวนผลไม้กี่ต้นก็มีการเก็บอากรด้วยครับต่อไปนะครับก็คือส่วยส่วยก็คือเงินเก็บแทนการเกณฑ์แรงงานนักเรียนเคยได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหมครับว่าไพร่นะครับจะต้องเกณฑ์แรงงานเข้ามาในเมืองหลวงแล้วก็เขาจะเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนเคยได้ยินไหมครับคำนี้ก็หมายความว่าใน1ปีจะมีกี่เดือนครับ12เดือนเข้าเดือนออกเดือนหมายความว่าไพร่นะครับจะต้องเข้ามาเกณฑ์แรงงานในเมืองหลวงก็คือต้องมาเกณฑ์แรงงานเป็นทหารใน1ปีนะครับจะต้องเข้ามาเกณฑ์แรงงาน6เดือนแต่ถ้าไพร่คนไหนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกเข้ามาเกณฑ์แรงงานก็ต้องส่งอะไรส่งส่วยที่เป็นของมีค่าของภูมิภาคนั้นๆอย่างเช่นส่วยอย่างเช่นเป็นไพร่มาจากภาคเหนือก็ต้องส่งไม้สักเพราะว่าภาคเหนือมีไม้สักเยอะให้กับกรุงศรีอยุธยาหรือว่าไพร่มาจากทางภาคใต้จะต้องส่งดีบุกให้กับอยุธยาเพราะว่าดีบุกตอนนั้นนะครับมีมูลค่ามหาศาลให้กับอยุธยาครับต่อไปสุดท้ายคือฤชาฤชาก็คือค่าธรรมเนียมติดต่อกับทางราชการนี่นะครับก็คือการเก็บภาษีที่รุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาครับต่อไปครับเรามาดูความสำคัญของภาษีข้อที่1กันครับว่าภาษีมีความสำคัญอย่างไรเก็บเงินจากพวกเราไปแล้วรัฐบาลต้องนำไปพัฒนาอะไรบ้างเรามาดูข้อที่1กันนะครับก็คือนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านอะไรครับข้อที่1ด้านการศึกษาเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงเลยครับก็อย่างเช่นนะครับการสร้างโรงเรียนของรัฐก็นำเงินภาษีจากประชาชนนี่เลยครับไปสร้างต่อมาการสร้างมหาวิทยาลัยก็เป็นเงินจากภาษีเหมือนกันต่อไปนะครับนโยบายเรียนฟรีกี่ปีครับนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่าง

0: มีคุณภาพของรัฐบาลก็เป็นเงินจากภาษีพวกเราเรียนฟรี15ปีก็คือตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนทราบไหมครับตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม .6 เลยครับดังนั้นถ้าพวกเราเรียนโรงเรียนของรัฐตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม .6 นักเรียนต้องจ่ายค่าเทอมไหมครับไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเพราะว่ารัฐได้ช่วยเหลือในนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าเทอมนั่นเองครับนโยบายของกระทรวงศึกษาเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพอันดับแรกเลยคือค่าเทอมแล้วก็ค่าอุดหนุนรายบุคคลตั้งแต่อนุบาล1จนถึงมัธยมปลายก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมครับถ้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลต่อมาหนังสือเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ไม่ต้องจ่ายครับต่อไปนะครับก็ถ้าเป็นการสอนศาสนาก็อุดหนุนเช่นเดียวกันครับก็คือเรียนฟรี15ปีแล้วก็อาหารกลางวันอาหารกลางวันตอนพักเที่ยงเราต้องเสียเงินจ่ายไหมครับไม่ต้องจ่ายก็อาหารเสริมก็คือนมในตอนเช้าพวกเราต้องซื้อนมไหมครับไม่ต้องซื้อนี่นะครับก็เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ให้คนไทยนะครับเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพโดยนำเงินภาษีมาใช้จ่ายครับเห็นความสำคัญของเงินภาษีหรือยังครับเห็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับความสำคัญของภาษีในข้อที่2นั่นก็คือนำเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านอะไรครับด้านอะไรเอ่ยด้านการคมนาคมก็อย่างเช่นการสร้างถนนหนทางการสร้างทางด่วนที่สะดวกสบายพวกเราได้ใช้กันต่อมา2อันนี้นะครับก็เป็นภาพในอดีตของกรุงเทพมหานครสมัยก่อนนะครับก็จะมีรถเมล์ฟรีเพื่อประชาชนต่อไปครับอันนี้คือภาพการสร้างอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางครับดูด้วยนะครับภาพนี้นะครับเป็นการสร้างสถานีรถไฟเป็นการขยายทางรถไฟปกติในอดีตนะครับประเทศไทยนะครับจะเป็นรางรถไฟแบบรางเดี่ยวแต่ปัจจุบันนะครับหัวหินของเราก็มีการพัฒนาโดยการสร้างทางรถไฟรางยังไงครับรางคู่จากรางเดี่ยวก็เปลี่ยนเป็นรางคู่ทำให้เวลาเราเดินทางในการสัญจรไม่ว่าจะลงใต้หรือว่าขึ้นไปกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนี่นะครับก็เป็นเงินจากภาษีนะครับที่นำมาพัฒนาระบบรางการสร้างรางคู่ของประเทศไทยต่อไปอีกแบบนึงก็คือการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงตอนนี้ประเทศไทยนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับที่จะเปิดใช้ได้น่าจะประมาณอีกปี2ปีก็คือเส้นทางกรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาครับเป็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งความเร็วไม่เกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วไหมครับ
1: เร
0: ็วมากตอนนี้กำลังดำเนินสร้างอยู่ในช่วงกรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาแล้วก็ต่อไปก็จะต่อไปถึงหนองคายแล้วก็เส้นทางฝ่ายทางเหนือนะครับก็จะเป็นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่แล้วก็ทางทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นกรุงเทพมหานครอู่ตะเภาในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้นะครับก็จะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ปาดังเบซาตอนนี้นะครับก็สายที่จะผ่านหัวหินบ้านเราก็คือสายไหนเอ่ยสายกรุงเทพมหานครเปดังเบซานั่นเองเขาบอกว่าวิ่งความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเสียงว่าเร็วมากปกติเวลาเราขึ้นนั่งรถตู้ไปกรุงเทพมหานครเราจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงใช่ไหมครับประมาณ180กิโลต่อไปถ้าเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราจะไปกรุงเทพได้อาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนี่นะครับประเทศไทยกำลังสร้างอยู่ก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็เป็นเงินจากที่ไหนก็เป็นเงินจากภาษีนะครับที่เก็บจากประชาชนไปพัฒนาระบบรางคมนาคมบางส่วนก็อาจจะกู้มาจากต่างประเทศด้วยเพราะเขาบอกว่าการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับใช้งบประมาณเยอะมากเยอะถึงประมาณหลักล้านบาทเลยต่อไปครับเป็นการนำเงินภาษี ปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศด้านระบบอะไรครับสาธารณสุขสาธารณสุขครับก็อย่างเช่นการสร้างโรงพยาบาลของรัฐที่ทันสมัยมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันต่อไปครับบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้านี่นะครับคือปัจจุบันนะครับหรือว่ามันจะมีหลายชื่อหรือว่าในอดีตนะครับจะเรียกว่าบัตร30บาทหรือว่าบัตรทองเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยค่ะ
0: บัตรนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือคนที่มีบัตรนี้ได้จะต้องมีสัญชาติไทยมีสัญชาติไทยก็คือเมื่อนักเรียนมีบัตรนี้นะครับนักเรียนจะได้รับการรักษาฟรีก็คือไม่ต้องจ่ายเงินในโรงพยาบาลของรัฐนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจโรคการวินิจฉัยโรคนะครับก็รักษาฟรีถ้านักเรียนมีบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าก็คือคนไทยทุกคนจะได้มีครับยกเว้นพวกข้าราชการที่จะมีสวัสดิการของเขาอีกบางส่วนต่อไปครับก็คือความสำคัญของภาษีในการพัฒนาประเทศข้อที่4นั่นก็คือนำเงินภาษีไปชำระหนี้ที่รัฐกู้ยืมมาจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศเพราะว่าบางครั้งในการเก็บภาษีในประเทศนะครับในการสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคใหญ่ๆเนี่ยเงินภาษีอาจจะมีไม่เพียงพอก็เมื่อสักครู่ที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับอย่างเช่นการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่ไหมครับบางทีเงินภาษีไม่พอก็ต้องอาจจะไปกู้ยืมมาจากต่างประเทศด้วยก็รัฐก็นำเงินภาษีนี่แหละครับไปชำระหนี้ต่างประเทศต่อไปนะครับความสำคัญของภาษีข้อที่5ก็คือเพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนเช่นการเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้แต่สินค้าที่จำเป็นเท่านั้นครับสินค้าฟุ่มเฟือยคืออะไรพวกเราเคยรู้ไหมครับว่าสิ่งไหนที่รัฐบาลจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเคยทราบไหมครับเคยทราบไหมเอ่ยไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าสินค้าพวกไหนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเดี๋ยวเรามาดูกันสินค้าฟุ่มเฟือย ที่รัฐได้กำหนดนะครับก็จะเช่นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆที่ราคาแพงๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็รองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาเครื่องสำอางพวกนี้นะครับรัฐบาลนะครับได้จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ได้เก็บภาษีในอัตราที่สูงมากเพราะว่าอะไรทำไมต้องเก็บภาษีในอัตราที่สูงเพราะว่าต้องการให้ประชาชนนะครับลดการบริโภคสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็บริโภคแต่สิ่งที่จำเป็นนี่นะครับก็เป็นความสำคัญของภาษีต่อไปนะครับความสำคัญของภาษีในข้อที่6นะครับก็คือการนำเงินภาษีไปใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่ต่างๆเพื่อบริการประชาชนนักเรียนทราบไหมครับว่าคุณครูเนี่ยเป็นข้าราชการหรือไม
1: ่
0: คุณครูนะครับคุณครูของโรงเรียนรัฐบาลก็ถือว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งคุณครูก็ถือว่าเป็นข้าราชการดังนั้นเงินที่ครูจะได้รับก็คือเงินที่รัฐบาลจ่ายให้นั่นเองอันดับแรกก็เป็นเงินที่จ่ายให้กับข้าราชการครูใช่ไหมครับก็เป็นเงินจากภาษีจากประชาชนนั่นเองที่รัฐบาลได้จัดสรรต่อมาอันนี้คุณหมอหรือว่าแพทย์นายแพทย์ก็เป็นข้าราชการเช่นเดียวกันที่สังกัดอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเงินเดือนของคุณหมอก็มาจากไหนก็มาจากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ก็มาจากภาษีนั่นเองครับต่อไปข้าราชการตำรวจทหารก็ถือว่าเป็นข้าราชการก็เงินเดือนก็มาจากภาษีจากประชาชนที่รัฐบาลจ่ายให้ครับรู้หรือไม่ครับว่าการยื่นเสียภาษีนะครับประจำปีนั้นๆจะต้องเสียอาจจะต้องยื่นภายในวันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมของประจำปีภาษีครับนี่นะครับก็ได้จบไปแล้วสำหรับความสำคัญของภาษีก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ด้านการศึกษาใช่ไหมครับพัฒนาทางด้านการศึกษาด้านการคมนาคมด้านการสาธารณสุขแล้วก็จ่ายให้กับเงินเดือนข้าราชการใช่ไหมครับแล้วก็อะไรอีกควบคุมการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับมีไหมชำระหนี้ต่างประเทศต่อไปนะครับเรามาเล่นเกมชื่อว่าเกมทายดูซิครูจะให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าว เป็นความสำคัญของภาษีในด้านใดก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรภาพกลุ่มละ1ใบและพวกเรานะครับได้วิเคราะห์กันว่าเป็นความสำคัญของการจ่ายภาษีในด้านใดครับเดี๋ยวครูจะสุ่มแจกเลยให้พวกเราร่วมกันวิเคราะห์กันไม่ยากครับนักเรียนปลายทางครับทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าเป็นความสำคัญของภาษีในด้านใดเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนวิเคราะห์สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกัน

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับตอบกันได้ไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับดูภาพแล้วก็ให้พวกเรานะครับลองวิเคราะห์ว่าข้อนี้นะครับเป็นการพัฒนาของรัฐบาลในเกี่ยวกับความสำคัญของภาษีในด้านใดครับภาพแรกกลุ่มไหนได้ครับภาพนี้กลุ่มที่1โอเคครับนักเรียนเดี๋ยวช่วยกันดูหน้ากระดานนะครับว่าเป็นภาพที่นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับก็เป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนใช่ไหมครับที่รัฐบาลนะครับได้แจกอุปกรณ์การเรียนเป็นแท็บเล็ตให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาสืบค้นข้อมูลซึ่งการที่รัฐบาลซื้ออุปกรณ์การเรียนแจกให้กับนักเรียนพวกนี้ถือว่าเป็นความสำคัญของภาษีในด้านใดครับตอบได้เลยครับ
1: การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: การที่รัฐบาลนำเงินภาษีมาลงทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนพวกเราได้เรียนรู้ก็เป็นการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาถูกต้องครับเก่งมากต่อไปครับภาพนี้กลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่5ได้นั่นเองภาพนี้เป็นการทำอะไรอยู่เป็นภาพที่นักเรียนสังเกตเร็วกำลังทำอะไร
3: การ

0: การทำถนนใช่ไหมครับการทำถนนแบบนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลนำเงินภาษีมาสร้างถนนหนทางให้สะดวกสบายเป็นการพัฒนาประเทศด้านไหนครับตอบได้เลยครับ
1: การพัฒนาประเทศด้านคมนาคม
0: ถูกต้องไหมครับเก่งมากโปรดเพื่อนหน่อยการสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายนะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่นำเงินภาษีนะครับมาพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมการสัญจรนั่นเองต่อไปนะครับภาพต่อไปนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพโรงพยาบาลกลุ่มไหนได้เอ่ยกลุ่มที่ 3การที่รัฐสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเก่งมีความชำนาญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในด้านใดครับตอบได้เลยครับ
2: การพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับ
3: ถ
0: ูกต้องครับเก่งมากการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขครับภาพต่อไปเป็นการสร้างทางคู่ไฮสปีด200,000,000เกี่ยวกับการสร้างระบบรางรถไฟภาพนี้กลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4การสร้างระบบรางรถไฟแบบนี้เป็นการพัฒนาประเทศด้านไหนครับสามารถตอบซ้ำได้นะครับ
4: การพัฒนาประเทศด้านคมนาคมครับ
0: ถูกต้องไหมครับการคมนาคมการสัญจรถูกต้องครับเก่งมากต่อไปครับนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพที่นักเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลไม่ต้องจ่ายค่าเทอมมีข้าวกลางวันมีนมแจกฟรีเป็นการพัฒนาประเทศในด้านใดครับกลุ่มที่2ได้ใช่ไหมครับกลุ่มสุดท้าย
5: ด้านการศึกษาครับ
0: การพัฒนาประเทศด้านการศึกษาถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องครับเก่งมากขอเป็นเพื่อนหน่อยครับนี่นะครับก็เป็นเกมที่พวกเรานะครับได้วิเคราะห์ภาพแล้วก็บอกว่ารัฐบาลนะครับนำเงินภาษีที่เก็บจากพวกเราไปพัฒนาประเทศในด้านใดครับพวกเราก็ตอบถูกกันหมดทุกกลุ่มเลยครับเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับร่วมด้วยช่วยกันคิดครับครูสอบถามว่าถ้าพวกเราหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีนักเรียนคิดว่าประเทศของเราจะเป็นอย่างไรครับเมื่อสักครู่เราได้เรียนเรื่องความสำคัญไปแล้วแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงล่ะไม่อยากเสียภาษีเลยนักเรียนคิดว่าประเทศของเราจะเจอกับอะไรครับกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่3ชูก้า
6: ประเทศเราจะไม่พัฒนาค่ะ
0: ประเทศของเราจะไม่พัฒนาใช่ไหมครับเพราะว่าประเทศของเราจะไม่มีเงินยังไงไม่มีเงินไปพัฒนาประเทศนั่นเองครับเพราะว่าพวกเราหลีกเลี่ยงหนีการจ่ายภาษีต่อไปครับอีกคำถามหนึ่งนักเรียนรู้สึกอย่างไรที่เงินภาษีของเราถูกนำไปพัฒนาประเทศครับที่พวกเราเข้าร้านสะดวกซื้อที่คุณครูมีเงินเดือนรายได้ประจำแล้วก็นำเงินและครูก็จ่ายภาษีที่พวกเราก็จ่ายภาษีแล้วก็เงินภาษีพวกนี้นะครับรัฐนำไปสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายพวกเรารู้สึกอย่างไรครับเดี๋ยวตอบได้เลยครับ
7: รู้สึกว่าการที่เงินภาษีเอาไปพัฒนาประเทศครับจะทำให้ประเทศสะดวกสบายมากขึ้นครับ
0: สะดวกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจในเงินของเราใช่ไหมครับที่จ่ายให้กับรัฐแล้วก็รัฐนำไปทำประโยชน์ไปพัฒนาประเทศเก่งมากๆเลยครับต่อไปนะครับมาฝึกสมองประลองปัญญากันอีกประมาณ 1-2 ข้ออันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาเมื่อต้นคาบข้อแรกถามว่าข้อแรกถามว่าอะไรเอ่ย
8: ภาษ
0: ีคืออะไรข้อแรกถามว่าภาษีคืออะไรก็ไก่อ่านพร้อมกันขอใครครับ
8: เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน
0: ขอควาย
8: รายจ่ายของรัฐที่ต้องจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
0: งงงูครับข้อสุดท้าย

0: ข้อนี้ตอบว่าอะไรครับความหมายของภาษี
1: ขอใคร
0: ขอใครใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบได้นะครับข้อนี้เฉลยขอไข่นะครับก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนครับแล้วก็นำไปพัฒนาประเทศครับต่อไปข้อที่2สอบถามว่าอ่านพร้อมกันครับข้อที่2นะครับสอบถามถึงแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลรัฐบาลนะครับก็มีแหล่งรายได้หลากหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีจากการลงทุนในรัฐวิสาหกิจหรือว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วแหล่งไหนล่ะที่เป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐมากที่สุดเรามาดูช้อยกอไก่ครับก็คืออะไรครับ
1: เง
0: ินลงทุน2ครับการขายสินค้าแล้วก็บริการคอควายครับ
1: การรับบริจาค
0: การรับบริจาคแล้วก็ชอยงองูครับก็คืออะไรครับ
1: ภาษ
0: ีนักเรียนคิดว่าแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลมาจากไหนครับจากภาษีนั่นเองครับรัฐบาลแต่ละปีนะครับเก็บภาษีได้เยอะมากๆเลยครับเฉลยภาษีนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วนะครับที่เราจะต้องทำก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีโดยให้นักเรียนนะครับตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วก็สองครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือใบงานเรื่องความสำคัญของภาษีครับก็จะถามประมาณนี้ครับนักเรียนพร้อมไหมครับที่จะทำใบงานถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำใบงานไหมครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเปิดเล่มแบบฝึกหัดแล้วก็ลงมือทำใบงานได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน

หมดเวลาแล้วครับใบงานทำกันเสร็จไหมครับเสร็จนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับความสำคัญของภาษีเดี๋ยวเราจะมาตรวจใบงานกันเลยนะครับให้พวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาตรวจด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่เขียนยังไม่ครบก็สามารถเขียนพร้อมๆกับตอนที่ครูเฉลยเพิ่มเติมนะครับพร้อมไหมเอ่ยที่จะฟังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อ1กันเลยนักเรียนครับหันมาดูด้านหน้าได้เลยภาษีคืออะไรก็คือเงินที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนที่มีรายได้แล้วก็นำมาพัฒนาประเทศครับถูกไหมครับข้อนี้ไม่ยากครับความหมายภาษีต่อไปข้อที่2ภาษีที่นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาส่งผลต่อประชาชนอย่างไรก็ส่งผลให้พวกเรานะครับได้เรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเลยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยพวกนี้นะครับที่รัฐบาลได้อุดหนุนต่อไปข้อที่3ภาษีที่นำมาพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมขนส่งส่งผลต่อประเทศอย่างไรก็อย่างเช่นพวกเราก็มีถนนหนทางที่สะดวกสบายไว้ใช้เดินทางในการสัญจรนั่นเองครับต่อไปข้อที่4นะครับภาษีที่นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านระบบสาธารณสุขส่งผลต่อประชาชนอย่างไรก็ทำให้พวกเรานะครับมีโรงพยาบาลรัฐบาลที่ทันสมัยที่เวลาไปใช้บริการก็สะดวกสบายนั่นเองครับแล้วก็มีบุคลากร

0: การแพทย์ที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญครับต่อไปข้อที่5นะครับให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วก็ทำเครื่องหมายการถูกลงหน้าข้อความของการพัฒนาประเทศแต่ละด้านให้สัมพันธ์กันข้อที่1นะครับบอกว่านโยบายเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรีข้อนี้คือด้านอะไรครับข้อนี้เป็นการพัฒนาประเทศด้านการศึกษานั่นเองครับต่อไปบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าคือบัตรที่ออกให้คนไทยทุกคนได้ใช้ในการรักษาฟรีข้อนี้คือด้านอะไรครับระบบให้คนไทยรักษาฟรีก็คือระบบด้านระบบสาธารณสุขนั่นเองครับต่อไปนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเดินหน้าต่อเนื่องการก่อสร้างระยะที่1กรุงเทพนครราชสีมาเป็นการพัฒนาประเทศด้านไหนครับด้านการคมนาคมนั่นเองครับนี่นะครับก็จบแล้วเฉลยใบงานของครูยากไหมครับ
1: ยาก
0: ตอบถูกกันหมดทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากตอบถูกกันหมดทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายนั่นก็คือช่วงสรุปครับสรุปนะครับภาษีนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าภาษีที่เราร่วมกันช่วยจ่ายให้กับรัฐนะครับสุดท้ายก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราเองครับไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าลูกหลานของเราถ้าประชาชนทุกคนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องภาษีก็จะสามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่งคั่งอันสูงสุดได้ครับดังนั้นนะครับก็การหลีกเลี่ยงภาษีนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญนะครับก็บัญญัติไว้ว่าการเสียภาษีนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนครับเพราะว่าผลประโยชน์จากการเสียภาษีนะครับจะตกมากับเราหรือว่าลูกหลานพี่น้องเรานะครับแล้วก็ประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องประเภทภาษีครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนั่นก็คือใบเสร็จรู้จักใบเสร็จไหมครับเวลานักเรียนเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าเข้าร้านห้างสรรพสินค้าก็จะมีในการซื้อสินค้าที่ทางร้านให้มาใช่ไหมครับชั่วโมงต่อไปให้นักเรียนเตรียมมาด้วยนะครับนักเรียนปลายทางครับเตรียมใบเสร็จมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประเภทภาษีครับเราจะมาดูในใบเสร็จกันสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมนะคะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานที่มีหลายทางเลือกค่ะซึ่งจากครั้งก่อนหน้านี้นะคะเรามีการตรวจสอบเงื่อนไขรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆนะคะโดยมีการพิจารณาเงื่อนไขหรือข้อมูลต่างๆแต่ในวันนี้ค่ะเรายังคงมีเงื่อนไขมาให้นักเรียนได้ตรวจสอบกันอีกเช่นเคยแต่นอกจากเงื่อนไขจากครั้งก่อนๆนะคะในวันนี้เราจะมีเงื่อนไขที่หลากหลายขึ้นแล้วก็มีทางเลือกให้นักเรียนได้พิจารณามากขึ้นค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะอธิบายขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือกเขียนผังงานแสดงวิธีการทำงานหรือแก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือกค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแสดงวิธีในการทำงานหรือแก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือกโดยใช้ผังงานนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนคุณครูยังคงมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันที่มีทางเลือกหลายทางและให้นักเรียนกำหนดเงื่อนไขแต่ละทางเลือกโดยมีหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงหรือเท็จจะต้องทำงานใดหรือมีการตรวจสอบเงื่อนไขใดต่อไปสรุปง่ายๆนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างการทำงานในชีวิตประจำวันค่ะจากที่เคยยกตัวอย่างมาในครั้งก่อนๆ ก็ได้นะคะอาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่เคยปฏิบัติก็ได้โดยนะคะให้นักเพิ่มทางเลือกเข้าไปในกิจกรรมหรือการทำงานนั้นๆค่ะให้นักเรียนลองนำเสนอนะคะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆว่าหากจะทำงานหรือทำกิจกรรมใดจะต้องมีเงื่อนไขใดเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีทางเลือกใดบ้างนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะลองนึกถึงกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของนักเรียนแล้วก็นำเสนอมาพร้อมๆกันได้เลยค่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทนคนแรกค่ะที่จะนำเสนอการทำงานที่สามารถอธิบายเงื่อนไขหรือว่ามีทางเลือกหลายทางเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะใครก็ได้นะลองนึกถึงกิจวัตรประจำวันกระบวนการทำงานที่เราเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะสักหนึ่งคนลูกหัวหน้าห้องได้ไหมคะหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องยกมือแล้วตอบได้เลยค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนเคยทำหรือเคยปฏิบัติก็ได้ลองยกมาหนึ่งเหตุการณ
0: ์คือซักผ้าครับ
1: ซักผ้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นกิจวัตรที่เราเคยปฏิบัติใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในการซักผ้าเมื่อเรามีขั้นตอนในการซักผ้าแล้วนักเรียนลองบอกขั้นตอนคร่าวๆในการซักผ้าให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยค่ะ
0: เอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใส่แฟบครับ
1: ใส่ผงซักฟอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ไ
1: ปต่อเลยค่ะ
0: แล้วก็เปิดการทำงานของเครื่องซักผ้าครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รอ1ชั่วโมงครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไปตากครับ
1: นำผ้าออกไปตากใช่ไหมคะทีนี้ครูอยากทราบเพิ่มเติมว่าจากกระบวนการทำงานในการซักผ้าหากนักเรียนจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขสมมติว่าคุณครูเพิ่มเงื่อนไขให้ถ้าไม่มีผงซักฟอกสมมุตินะคะนี่คือเงื่อนไขถ้าไม่มีผงซักฟอกนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงจะทำอย่างไรถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำอย่างไร
0: ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จครับก็จะใส่ผงซักฟอกครับ
1: แล้วถ้าเงื่อนไขเป็นจริงล่ะคะ
0: ก็จะไปซื้อครับ
1: ไปซื้อเพิ่มเติมจากร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะปรบมือให้กับหัวหน้าห้องค่ะเก่งมากมากขอบคุณนะคะสำหรับคำตอบเป็นอย่างไรกันบ้างพอนึกภาพออกไหมคะเห็นไหมลูกเพราะว่าในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานที่หลากหลายถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าการเดินทางมาโรงเรียนแม้กระทั่งการรับประทานอาหารซึ่งในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถกำหนดเงื่อนไขเหมือนที่หัวหน้าได้อธิบายไปใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะใช้การทำงานแบบใดออกมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆแล้วก็มีการใส่เงื่อนไขรวมไปถึงการ แยกแยะหรือว่าแยกทางเลือกออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนนำเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูค่ะมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะตัวอย่างของครูค่ะเป็นแนวคำตอบในข้อที่1การสั่งเครื่องดื่มนะคะ

ดูไปพร้อมๆกันนะการสั่งเครื่องดื่มนะคะถ้ามีคาปูชิโน่เย็นให้เลือกระดับความหวาน 50% ถ้าไม่มีคาปูชิโน่สั่งน้ำส้มปั่นระดับความหวานปกติถ้าไม่มีส้มปั่นสั่งแตงโมปั่นและถ้าไม่มีแตงโมปั่นอีกก็คือไม่สั่งแล้วนี่คือตัวอย่างการทำงานที่มีหลายทางเลือกนะคะอย่างของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณครูเพิ่มทางเลือกเข้าไปให้อีกใช่ไหมคะจากที่เพื่อนบอกว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูเพิ่มเงื่อนไขให้อีกว่าถ้าร้านสะดวกซื้อปิดล่ะเพื่อนจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถูกไหมคะนี่คือการเพิ่มเงื่อนไขแล้วก็มีการวิเคราะห์หาทางเลือกอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะในตัวอย่างที่1ก็จะเป็นในเรื่องของการสั่งเครื่องดื่มนั่นเองนะคะส่วนแนวคำตอบที่2ค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะเช่นบนเพดานมีหยากไย่หรือไม่นี่คือเงื่อนไขที่นักเรียนจะต้องตรวจสอบนะคะถ้ามีกวาดหยากไย่ออกก่อนถ้าไม่มีหยากไย่แล้วกวาดพื้นบ้านแต่ถ้าพื้นบ้านสะอาดแล้วให้ถูพื้นถ้ายังไม่สะอาดก็กวาดบ้านต่ออีกรอบเห็นไหมคะนี่คือการทำงานที่มีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขแล้วก็มีทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกหลายทางเลือกเลยนะคะนี่คือแนวคำตอบคร่าวๆที่คุณครูมีให้นะคะนักเรียนพอมองภาพออกบ้างไหมคะว่าหากครูมีสถานการณ์หรือมีการทำงานให้นักเรียนสามารถอธิบายในลักษณะของการตรวจสอบเงื่อนไขและมีทางเลือกหลายทางพอเข้าใจบ้างไหมคะพอเข้าใจนะบางคนอาจจะยังทำหน้าแบบว่าขอศึกษาเพิ่มอีกนิดนึงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูยังคงพานักเรียนได้ทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ไปเพิ่มเติมอีกในตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ 100% ถูกไหมคะไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วนใหญ่จากที่คุณครูดูนะคะทุกคนเนี่ยพอเข้าใจแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนยังเกิดข้อสงสัยหรืออาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนนี้นะคะให้นักเรียนถามกับคุณครูปลายทางหรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมนี้นะคะคุณครูขอทบทวนในใบงาน04เงื่อนไขอะไรดีถามว่าทำไมถึงต้องยกใบงาน04เงื่อนไขอะไรดีเข้ามาในการทบทวนเพราะว่าในใบงานนี้เรามีการพิจารณาสถานการณ์ถูกไหมคะแล้วก็วิเคราะห์เงื่อนไขรวมไปถึงหาข้อเท็จจริงต่างๆว่าถ้าเป็นเท็จจะไปแบบใดเป็นจริงจะไปแบบใดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะในสถานการณ์ที่1นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะทบทวนจากใบงาน04นะคะสถานการณ์ที่1เริ่มค่ะ

0: ค่ะ
1: จะทำงานเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
0: นักเรียนยังพอจำคำตอบในใบงานนี้ได้ไหมคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าหากเงื่อนไขเป็นเท็จจะเกิดเหตุการณ์ใดคะตอบเสียงดังๆเลยคิดว่าเกิดเหตุการณ์ใดลูก
2: จ
0: บการทำงานใช่ไหมคะเพราะว่าจากสถานการณ์ได้มีการวิเคราะห์จากเงื่อนไขว่าหากเป็นวันหยุดก็จะออกกำลังกายแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นเท็จก็จะคือจบการทำงานใช่ไหมคะครูมีแนวคำตอบให้เหมือนเคยนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่าวันนี้เป็นวันหยุดหรือไม่นะคะถ้าเป็นจริงก็คือเป็นวันหยุดนักเรียนจะออกกำลังกายและถ้าเป็นเท็จก็คือจบการทำงานเลยนะคะนี่คือการทบทวนใบงาน04จากครั้งก่อนหน้านี้แต่ในวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูไม่ได้มีเพียงเท่านี้คุณครูมีสถานการณ์เดิมค่ะสถานการณ์เดิมเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นมาเพราะฉะนั้นนักเรียนคะอ่านพร้อมกันในสถานการณ์ที่คุณครูมีการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาให้พร้อมแล้วเริ่มค่ะ

0: นักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การตอบคำถามครูขอถามก่อนว่าจากสถานการณ์นี้มีเงื่อนไขกี่ข้อคะ
1: 2
0: ข้อใช่ไหมคะอ่ะข้อที่1อยู่ตรงไหน
2: ถ้าวันนี้เป็นวันหยุด
0: ถ้าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะแล้วเงื่อนไขข้อที่2ล่ะคะอยู่ตรงไหน
2: ถ้าว่าง
0: ถ้าว่างจอย

0: ้นหากเงื่อนไขเป็นจริงนักเรียนคิดว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะต้องเกิดเหตุการณ์ใดบ้างคะเหตุการณ์แรกเลยถ้าวันนี้เป็นวันหยุดเงื่อนไขเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นคะตอบดังๆเลยลูก
1: จอย
0: จะออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วเงื่อนไขที่สองล่ะหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วถ้าว่างจอยจะไปเที่ยวถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นคะ
1: จอย
0: จะไปเที่ยวใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเทสก็คือไม่ได้ไปนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยทุกคนตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเลยนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนครูมีแนวคำตอบให้นะคะจากที่เราได้พิจารณาสถานการณ์อันดับแรกเลยตรวจสอบวันหยุดถูกไหมคะถ้าเป็นจริงก็คือออกกำลังกายแต่ถ้าเป็นเทสหรือว่าไม่ใช่เนี่ยก็คือจบการทำงานเลยหลังจากที่เราตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกไปแล้วนะคะวันหยุดใช่ออกกำลังกายตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่าว่างหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าว่างก็คือใช่จะไปเที่ยวแต่ถ้าไม่ใช่ก็จบการทำงานนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วก็พิจารณารวมไปถึงตรวจสอบเงื่อนไขได้ถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขออกมาได้ในรูปแบบเดียวกันหรือไม่คะหรือนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบในรูปแบบอื่นรวมไปถึงพิจารณาออกมาแล้วแตกต่างจากของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอมาได้เลยนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางฟังได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะสามารถวิเคราะห์เงื่อนไขแล้วก็แยกข้อมูลในการพิจารณาได้ถูกไหมคะว่าจะเป็นทางเลือกใดหรือว่าทางเลือกใดบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำ2ใบนะคะใบงานแรกเลยค่ะคือใบงาน06ภารกิจของโป้งนะคะและใบงาน07แบบฝึกหัดเรื่องของขวัญที่แตกต่างอันดับแรกนักเรียนคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะทั้งใบงาน06และใบงาน07นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบใบงานขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติใบงานพร้อมๆกันนะคะอันนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทำใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนหรือตามความเหมาะสมชี้แจงการทำใบงานและให้คำแนะนำตลอดการทำใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงและนักเรียนแต่ละคนทำใบงาน06และ07ค่ะแต่หากขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมจากคุณครูรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะสามารถยกมือถามเพิ่มเติมกับครูปลายทางเพื่อที่จะหาข้อชี้แนะหรือว่าแนวทางที่จะนำมาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมใบงาน06ภารกิจของโป้งไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้แล้วเขียนผังงานตามสถานการณ์โดยคุณครูมีสถานการณ์ให้นะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะเสียงดังๆเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ากสถานการณ์นี้มีกี่เงื่อนไขคะลองวิเคราะห์ดีๆทั้งหมดนี้มีกี่เงื่อนไขบางคนบอกว่า2บางคนบอกว่า3บางคนบอกว่า4ใช่ไหม

0: คะช่วยกันวิเคราะห์ก่อนที่จะทำไปงานสถานการณ์ที่1นะคะสถานการณ์นี้ที่มีเงื่อนไขใช่ไหมลูกที่เรามีการวิเคราะห์ว่ามี 3-4 เงื่อนไขถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกที่นักเรียนพบเจอในสถานการณ์นี้คืออะไรคะ
1: ให
0: ้อาหารและน้ำไก่แล้วเงื่อนไขที่2ล่ะคะ
1: ทำความสะอาดเล้าไก
0: ่ทำความสะอาดเล้าไก่ถ้าเล้าไก่สกปรกใช่ไหมคะแล้วเงื่อนไขต่อไปล่ะเงื่อนไขที่3ที่นักเรียนบอกว่าค้นเจอคือเงื่อนไขตรงจุดไหนคะ
1: ถ้า
0: ไก่ออกไข่จะเก็บและนับจำนวนใช่ไหมคะหมดหรือยังคะมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมมีไหมลูกมีอีกไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ครูว่ามีอีกนะคะถ้าไข่ไก่ที่เก็บมามีจำนวนมากกว่า30ฟองจะนำไข่ไก่ไป
1: ข
0: ายหรือ
1: เก็บไว้ทำอาหารแกงใหญ
0: ่เพราะฉะนั้นนะคะเวลาทำใบงานอย่าลืมวิเคราะห์เงื่อนไขให้ครบนะคะมีกี่เงื่อนไขจะต้องวิเคราะห์แล้วก็แยกทางเลือกแบบใดบ้างนะคะพิจารณาให้ครบถ้วนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะว่าในสถานการณ์หนึ่งเนี่ยมีหลายเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะคะพิจารณาสถานการณ์ว่ามีทั้งหมดกี่เงื่อนไขจึงนำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็นำไปซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์นี้นะคะเราไปกันต่อเลยในข้อแรกค่ะข้อที่1 นะคะภารกิจของโป้งที่ต้องทำโดยไม่มีเงื่อนไขมีอะไรบ้างนี่คือโจทย์ข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์ว่าภารกิจที่โป้งจะต้องทำแน่ๆเลยเป็นอันดับแรกนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขใดเข้ามาตรวจสอบมีอะไรบ้างนะคะข้อต่อไปค่ะเงื่อนไขของสถานการณ์มีอะไรบ้างจากที่นักเรียนได้ลองวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาใหม่อีกสักครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเงื่อนไขของสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างโดยครูมีข้อย่อยมาให้ 2.1 นะคะถ้าจุดๆๆจะต้องจุดๆๆเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเติมคำในช่องว่างนะคะโดยใส่เป็นเงื่อนไขลงไป 2.2 ค่ะถ้าไก่ออกไข่จะต้องจุดๆๆคือจะต้องทำอะไรนะคะ 2.3 ถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาจุดๆๆ จะต้องพิจารณาแล้วก็ใส่ข้อความลงไปนะว่าตรงที่ครูเว้นช่องว่างเป็นจุดไว้ให้นักเรียนจะต้องตอบอย่างไรนะคะโป้งจะต้องทำอะไรไม่เช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในตรงส่วนของข้อ2นี้จะเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการพิจารณาหาเงื่อนไขนะคะแล้วก็นำข้อความที่ถูกต้องมาเติมลงในช่องว่างที่ครูมีให้นะคะข้อที่3ค่ะในข้อ 2.3 จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเหตุการณ์ในข้อใดไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดแล้วก็อย่าลืมนะคะผังงานแสดงภารกิจของโป้งในส่วนนี้นักเรียนจะต้องเขียนผังงานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีการปฏิบัติงานใช่ไหมคะมีการพิจารณาเงื่อนไขรวมไปถึงแยกทางเลือกออกมาเป็นจริงและเท็จนะคะโดยอาศัยความรู้จากครั้งก่อนๆ นะคะที่เราได้ลงมือปฏิบัติในการเขียนผังงานนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆเข้ามาในการทำใบงานในครั้งนี้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะตรงส่วนนี้มีใครสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามก่อนไหมคะก่อนที่เราจะไปกันต่อค่ะมีไหมลูกยังไม่มีนะคะไม่เป็นไรหากในเวลาที่นักเรียนทำใบงานแล้วเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือถามครูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากในเวลาที่นักเรียนทำใบงานเกิดข้อสงสัยนะคะให้ยกมือถามครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนคะไปกันต่อค่ะใบงาน07นะคะแบบฝึกหัดเรื่องของขวัญที่แตกต่างเมื่อสักครู่นี้คือใบงาน06ถูกไหมคะภารกิจของโป้งแต่ในวันนี้ครูบอกแล้วว่ามีใบงานมาให้อีก1ใบก็คือใบงาน07นะคะในส่วนของใบงาน07ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะครูมีโจทย์ให้เหมือนเดิมนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลพิจารณาสถานการณ์นะคะมีของขวัญที่ยังไม่แกะ4กล่องคือ A B C และ D กล่องทั้ง4มีขนาดเท่ากันแต่มีกล่องหนึ่งที่มีน้ำหนักมากกว่ากล่องอื่นเพราะกล่องนั้นมีของที่แตกต่างจากกล่องอื่นผังงานต่อไปนี้ยังไม่สมบูรณ์ให้นักเรียนเติมข้อความให้ครบถ้วนเติมข้อความตรงไหนบ้างนะคะตรงที่มีสัญลักษณ์นะคะตัวเลข

หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4นักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ครูมีให้จากในโจทย์แล้วก็ทำการพิจารณาว่าในหมายเลข1จะต้องใส่เงื่อนไขใดนะคะหมายเลข2จะได้การทำงานรูปแบบใดหมายเลข3เช่นเคยใส่เงื่อนไขใดลงไปและหมายเลข4ค่ะจะต้องมีการทำงานใดเกิดขึ้นนะคะในข้อนี้ใบงาน07มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงาน06และ07ในขณะทำใบงานถ้านักเรียนสงสัยตรงส่วนไหนให้ยกมือถามครูนะคะและครูจะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันได้นะคะหากเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานให้ยกมือถามครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงาน06และ07แล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่ได้ทำในใบงานลงไปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะออกมานำเสนอใบงาน06และ07นะคะในส่วนนี้คุณครูขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอใบงาน06ได้แก่กลุ่มไหนคะยกมืออ่ะกลุ่มที่3ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะด้านหน้าเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนนำเสนอคำตอบในใบงาน06ได้เลยค่ะ
1: ภารกิจของโป้งที่ต้องทำโดยไม่มีเงื่อนไขมีอะไรบ้างให้อาหารและน้ำไก
0: ่ข้อต่อไปค่ะ
1: เงื่อนไขของสถานการณ์มีอะไรบ้าง 2.1 ถ้าเล้าไก่สกปรก 2.2 ถ้าเล้าไก่ถ้าไก่ออกไข่ต้องเก็บไข่และนับจำนวน 2.3 ถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาได้มีจำนวนมากกว่า30ฟองโป้งจะต้องนำไปขายไม่เช่นนั้นจะเก็บไว้ทำอาหารหรือแจกจ่ายกับเพื่อนบ้าน
0: ค่ะข้อต่อไปเลยลูกข้อต่อไปในส่วนของข้อที่3
2: ข้อ 2.3 จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเหตุการณ์ใดไม่เกิดขึ้นครับ
0: คำตอบคือ
2: ข้อ 2.2 ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่มี 2.2 ก็จะไม่เกิดข้อ
2: 2.3 คร
0: ับเก่งมากๆนะคะสุดท้ายเลยค่ะผังงานแสดงภารกิจของโป้งลองอธิบายให้เพื่อนๆนะคะรวมไปถึงนักเรียนทางได้เข้าใจว่าจากที่เราพิจารณาสถานการณ์มาแล้วได้ออกมาเป็นผังงานในรูปแบบใดค่ะ
2: เริ่มแรกนะคะให้อาหารและน้ำไก่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่าเล้าไก่สกปรกหรือไม่ค่ะถ้าจริงทำความสะอาดเล้าไก่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้าเท็จไม่ต้องทำค่ะ
0: ค่ะไปต่อเลยค่ะ
2: ตรวจสอบเงื่อนไขนะคะว่าไข่ไก่มากกว่า30ฟองหรือไม่ถ้าจริงนำไปขายหรือแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านค่ะถ้าเท็จจบการทำงานเลยครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ค่ะขอบคุณนะคะกลับกลุ่มได้เลยจากคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่3เป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนใกล้เคียงกับของตัวเองไหมคะเพื่อนมีการอธิบายการทำงานใช่ไหมคะในเรื่องของภารกิจของโป้งว่าเริ่มต้นมีการให้อาหารและน้ำไก่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่1ที่เพื่อนตรวจสอบก็คือเล้าไก่สกปรกหรือไม่ถ้าสกปรกก็ทำความสะอาดถ้าเป็นเท็จก็คือไม่ต้องทำเงื่อนไขต่อมานะคะเพื่อนก็คือทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีไข่ไก่ที่เก็บได้มากกว่า30ฟองหรือไม่ใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงก็คือนำไปจำหน่ายไปขายหรือแจกจ่ายเพื่อนบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นเท็จก็คือจบการทำงานจากผังงานที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะมีใครที่มีวิธีแตกต่างหรืออยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าสรุปแล้วนักเรียนมีแนวทางใกล้เคียง

0: กับเพื่อนใช่ไหมคะมีแนวทางของใครที่ได้คำตอบใกล้เคียงกับของเพื่อนบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะยกมือเลยลูกโอเคนะคะส่วนใหญ่คำตอบที่ได้ใกล้เคียงกับของเพื่อนใช่ไหมคะเอามือลงได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบที่ได้ใกล้เคียงกับของนักเรียนที่ออกมานำเสนอในรายงาน06หรือไม่นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงาน06ยังมีอีกหนึ่งใบงานที่เราจะต้องนำเสนอคำตอบถูกไหมคะขอตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอใบงาน07กลุ่มไหนคะยกมือเลยกลุ่มที่5นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ค่ะเชิญด้านหน้าเลยลูกด้านหน้าเลยค่ะเอาใบงานมาด้วยนะเดี๋ยวเรามาชมคำตอบของเพื่อนนะคะในใบงาน07ว่าจากสถานการณ์นะคะเพื่อนได้มีการวิเคราะห์ออกมาได้รูปแบบใดบ้างนะคะเริ่มต้นเลยค่ะ
1: เริ่มช่างกล่อง A กับกล่อง B กล่อง B จะหนักกว่ากล่อง A
0: เพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกก็คือมีการตรวจสอบว่ากล่อง B หนักกว่ากล่อง A หรือไม่ใช่ไหมคะถ้าเป็นจริงจะพิจารณาอย่างไรถ้าเป็นจริงไปการทำงานใดต่อคะ
2: ถ้าใช่ช่างกล่อง C กับกล่อง D ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าเป็นเทสล่ะหรือไม่ใช่
1: ถ้าไม่ใช่กล่อง A จะหนักกว่ากล่อง B
0: ก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขขั้นต่อไปถูกไหมคะถ้ากรณีที่ใช่เพื่อนบอกว่าช่างกล่อง C กับกล่อง D แต่ว่าในผังงานจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่นักเรียนทำการตรวจสอบครั้งต่อไปคือเงื่อนไขอะไรคะ
2: กล่อง C หนักกว่ากล่อง D หรือไม
0: ่กล่อง C หนักกว่ากล่อง D หรือไม่ถ้าเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้น
2: ถ้าเป็นจริงสรุปว่ากล่อง C คือกล่องที่หนักที่สุด
0: แล้วถ้าเป็นเทสล่ะคะ
2: ถ้าเป็นเทสสรุปว่ากล่อง D คือกล่องที่หนักที่สุด
0: เพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งฝั่งคณะเรียนกรณีที่ตรวจสอบเงื่อนไขข้อที่1แล้วเป็นเทสและนักเรียนบอกว่ากล่อง A หนักกว่ากล่อง D หรือไม่ถูกไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขครั้งนึงลองอธิบายผลลัพธ์ที่ได้สิคะว่าจากเงื่อนไขนี้พิจารณาออกมาแล้วได้อย่างไรบ้างถ้าเป็นจริง
1: ถ้าใช่สรุปว่ากล่อง A หนักที่สุดแต่ถ้าไม่ใช่สรุปว่ากล่อง B คือกล่องที่หนักที่สุด
0: เพราะฉะนั้นจากกระบวนการเหล่านี้สรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะมีกี่เงื่อนไขกี่เงื่อนไขคะมีการพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1คือนี่ใช่ไหมคะกล่อง B หนักกว่ากล่อง A นี่ครั้งที่2และนี่ครั้งที่3เพราะฉะนั้นสรุปแล้วมีกี่ครั้งคะ
1: 3
0: ครั้งใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5ค่ะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงาน07ที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะสรุปแล้วมีการตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมด3ครั้งนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตรวจสอบตามลำดับไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปแล้วนะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้เช่นเคยเลยนะคะแนวคำตอบนะคะใบงาน06ภารกิจของโป้งค่ะข้อที่1นะคะภารกิจของโป้งที่จะต้องทำโดยไม่มีเงื่อนไขมีอะไรบ้างคำตอบก็คือให้อาหารและน้ำไก่นะคะข้อที่2ค่ะเงื่อนไขของสถานการณ์มีอะไรบ้าง 2.1 นะคะถ้าเล้าไก่สกปรกจะต้องทำความสะอาดเล้าไก่ 2.2 ถ้าไก่ออกไข่จะต้องเก็บและนับจำนวนไข่ไก่ 2.3 ค่ะถ้าไข่ไก่ที่เก็บมาจำนวนมากกว่า30ฟองโป้งจะต้องนำไข่ไก่ไปขายไม่เช่นนั้นจะเก็บไว้ทำอาหารหรือแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านค่ะข้อที่3นะคะข้อ 2.3 จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเหตุการณ์ข้อใดไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดคำตอบค่ะข้อ 2.2 เพราะถ้าไก่ยังไม่ออกไข่ก็ไม่สามารถเก็บไข่ได้นะคะต่อไปค่ะนี่คือผังงานแสดงภารกิจของโป้งนะคะเดี๋ยวครูขยายเพิ่มเติมให้นะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเริ่มนะคะให้อาหารไก่ให้น้ำไก่หลังจากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขว่าเล้าไก่สกปรกหรือไม่ถ้าใช่ทำความสะอาดนะคะถ้าไม่ใช่ไปขั้นตอนถัดไปนั่นคือการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมไก่ออกไข่ใช่หรือไม่ถ้าใช่เก็บไข่ไก่นับไข่ไก่หลังจากนับไข่ไก่แล้วต้องตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าไก่ออกไข่ใช่หรือไม่ ถ้าใช่นำไข่ไก่ไปขายถ้าไม่ใช่เก็บไว้ทำอาหารหรือแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ตรวจสอบครั้งที่2แล้วไก่ออกไข่ใช่หรือไม่แล้วคำตอบว่าไม่ใช่ก็คือจบการทำงานเลยนะคะนี่คือคำตอบของผังงานในภารกิจของโป้งนะคะซึ่งใกล้เคียงกับของนักเรียนที่ได้นำเสนอออกมานะคะแต่อาจจะมีบางขั้นตอนนะคะที่นักเรียนอาจจะตกหล่นหรือข้ามไปไม่เป็นไรค่ะซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนสามารถนำสัญลักษณ์พังงานมาเขียนอธิบายได้ถูกไหมคะว่ามีการทำงานแบบใดเงื่อนไขใดบ้างนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีแล้วก็ถูกต้องกันหมดเลยนะคะเก่งมากๆเอาละค่ะนักเรียนไปกันต่อที่ใบงาน07นะคะแนวคำตอบของครูค่ะหมายเลข1นะคะจะต้องใส่ข้อความในการตรวจสอบเงื่อนไขว่ากล่อง B หนักกว่ากล่อง A หรือไม่นะคะหมายเลข2ค่ะสรุปว่ากล่อง A คือกล่องที่หนักที่สุดหมายเลข3นะคะกล่อง C หนักกว่ากล่อง D และหมายเลข4ค่ะสรุปว่ากล่อง D คือกล่องที่หนักที่สุดเพราะฉะนั้นหมายเลข1กับหมายเลข3คือการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะนักเรียนจะต้องตรวจสอบว่าเงื่อนไขที่มีมาให้นี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วก็จะนำไปซึ่งการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ว่าเมื่อเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นและเป็นเท็จเกิดอะไรขึ้นนะคะจากที่นักเรียนนำเสนอมาก็ถูกต้องเกือบทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบของใบงาน06และ07ออกมาเคียงกับของครูไหมคะแต่ถ้าหากนักเรียนอาจจะยังได้คำตอบที่ไม่ใกล้เคียงนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพิ่มเติมได้นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สรุปนะคะผลลัพธ์ที่ได้โดยการตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ทำใบงานไปแล้วนะคะในวันนี้คุณครูมีคำถามหลังทำกิจกรรมมาให้แต่จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเพราะว่าคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะก็คือคำถามที่เราได้ปฏิบัติใบงานไปทั้งหมดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวไปชมคำถามหลังทำกิจกรรมกันก่อนนะคะในส่วนของคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะไปชมคำถามกันคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอีกเช่นเคยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะให้ครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจบทบาทนักเรียนนะคะให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะคำถามหลังกิจกรรมนะคะอย่างที่ครูบอกไปว่าจะเป็นการทบทวนถึงใบงานครั้งก่อนๆที่นักเรียนเคยทำนะคะในส่วนแรกค่ะเป็นใบงาน01ปริศนาที่มีคำตอบนะคะหน้าตาของใบงานนี้คือข้อที่3ที่เราทำการจัดที่นั่งของเพื่อนถูกไหมคะว่าจะให้เพื่อนนั่งตรงส่วนไหนบ้างนะคะแต่ว่าคำถามของครูไม่ได้ถามเช่นเคยนะคะคำถามของครูที่มีมาให้จากใบงานเมื่อสักครู่นี้ก็คือจากใบงาน01ถ้าตัดข้อมูลมุกไม่ได้นั่งข้างข้าวหอมออกจะจัดที่นั่งได้แตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรนักเรียนต้องกลับไปวิเคราะห์ใบงานเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เขียนคำตอบนะคะซึ่งครูมีใบคำตอบของคำถามกิจกรรมนะคะคำถามหลังกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกเป็นการบ้านนะคะข้อต่อไปค่ะจากใบงาน02ปริศนาไอศกรีมใบงานนี้ยังพอคุ้นเคยนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะ1หากมีการสลับลำดับขั้นในการทำไอศกรีมของ3สหายในขั้นตอนที่3และ4ไอศกรีม3สหายคือถ้วยที่เท่าไหร่ข้อที่2ค่ะไอศกรีม3สหายเหมือนเดิมหรือไม่นะคะกลับไปพิจารณาข้อมูลที่มีแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบตอบคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะข้อต่อไปค่ะจากใบงาน03สบู่ผิดกล่องจงตอบคำถามดังนี้ค่ะ1วิธีการหากล่องที่ใส่สบู่ผิดของนักเรียนเหมือนกับเพื่อนหรือไม่อย่างไร2ค่ะจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการสร้างจนพบกล่องที่ใส่สบู่ผิดเป็นเท่าใดนะคะ4ค่ะจากใบงาน04เงื่อนไขอะไรดีจงตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ1จากข้อ1เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่ว่าเงื่อนไขจะเป็นจริงหรือเท็จก็ตาม2ค่ะจากข้อ3เงื่อนไขอะไรที่ทำให้ฟอสทำแผนงไก่เอาละค่ะนักเรียนคะข้อที่5นะคะจากใบงาน05น้อยหน่าอยากกินขนมข้อ3ค่ะผังงานที่นักเรียนเขียนขึ้นเพื่อให้น้อยหน่าได้กินไอศกรีมมีวิธีเดินแบบอื่นอีกหรือไม่อย่างไรให้อธิบายเส้นทางที่น้อยหน่าเดินวิธีอื่นนะคะข้อที่6ค่ะจากใบงาน06ที่เราได้ทำในวันนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ1ถ้าวันนี้เล้าไก่สะอาดและไก่ออกไข่จำนวน24ฟองโป้งต้องทำงาน

0: บ้าง2ค่ะถ้าวันนี้เราไก่สกปรกและไก่ออกไข่40ฟองโป้งต้องทำงานใดบ้าง3ค่ะงานใดที่โป้งต้องทำเสมอแม้ว่าเราไก่จะไม่สกปรกและไก่ไม่ออกไข่แล้วก็7นะคะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรก็คือกิจกรรมคำถามหลังกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะคะ1ค่ะนำเหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร2นะคะวิธีการแก้ปัญหา1สามารถมีได้กี่วิธีอธิบายเหตุผลประกอบด้วยแล้วก็3ค่ะบอกวิธีการในการแสดงขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์นะคะก็คือบอกวิธีใช่ไหมคะแล้วก็บอกประโยชน์ของขั้นตอนการแสดงในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะสุดท้ายให้เขียนหน้าที่ของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานต่อไปนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์มาให้ให้นักเรียนอธิบายว่าสัญลักษณ์แต่ละรูปนะคะแต่ละสัญลักษณ์มีหน้าที่ของการทำงานอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าคำถามหลังกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าคำถามหลังกิจกรรมคือการทบทวนตั้งแต่นักเรียนได้ลงมือทำใบงานครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นครูจึงให้ไปทำเป็นการบ้านนะคะในขณะที่นักเรียนทำคำถามเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมไปด้วยนะคะหลังจากนั้นในครั้งหน้านำคำตอบในคำถามหลังกิจกรรมมาส่งคุณครูนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนได้สรุปแล้วเนื้อหาที่เราได้เรียนกันตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนักเรียนสรุปความรู้ได้อย่างไรบ้างซึ่งจะตรวจสอบจากคำตอบในใบคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปคือสรุปบทเรียนแล้วขอตัวแทน1คนค่ะขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมไว้นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่สรุปบทเรียนคุณครูก็จะขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปในการเรียนจากกิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนในการสรุปบทเรียนในวันนี้1คนสรุปจากที่เราทำกิจกรรมว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องใดไปบ้างค่ะขอตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่2มั้ยคะสัก1คนละนาลุกขึ้นช่วยกันสรุปบทเรียนหน่อยค่ะว่าจากวันนี้ทำกิจกรรมใดไปบ้างได้มีการใช้วิธีการใดในใบงาน06และ07ไปบ้างค่ะสรุปจากกิจกรรมหรือใบงานก็ได้ลูก
1: ได้เขียนผังงานค
0: ่
1: ะ
0: ได้มีการเขียนผังงานมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: แก้ไขปริศนาค
0: ่
1: ะ
0: แก้ไขปริศนาแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรเอ่ย
1: ความถูกต้อง
0: ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เงื่อนไขในการทำงานใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะครูมีสรุปเพิ่มเติมให้นะคะการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่มีการตัดสินใจต้องตรวจสอบเงื่อนไขมีการวนกลับไปทำงานซ้ำในกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จจากนั้นทำงานในลำดับต่อไปหรือจบการทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนั่นเองนะคะสรุปโดยรวมก็คือในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีการตรวจสอบหลายเงื่อนไขเลยรวมไปถึงมีทางเลือกหลายทางให้นักเรียนได้พิจารณานั่นเองนะคะนักเรียนคะก่อนที่จะจากกันไปเหมือนเดิมเลยค่ะครูฝากนักเรียนกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะช่วยครูตอบหน่อยว่าการบ้านในวันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกคือคำถามหลังกิจกรรมใช่ไหมคะแล้วก็แบบประเมินตนเองนะคะกลับไปประเมินตนเองว่าวันนี้เรียนรู้สิ่งใดหรือว่าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมกลับไปทำคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็แบบประเมินตนเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรวมไปถึงประเมินตนเองว่าในวันนี้เราได้เรียนรู้ในสิ่งใดแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะในครั้งหน้าเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องสร้างงานประชาสัมพันธ์ด้วยใบปลิว เพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนกันนะคะซึ่งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติโดยการสร้างงานประชาสัมพันธ์ด้วยใบปลิวนั่นเองนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยค่ะตัวอย่างใบปลิว3ใบนะคะ2ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องการสร้างงานเอกสาร3นะคะไฟล์ข้อมูลไพแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ4ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะซึ่งเอกสารรวมไปถึงไฟล์งานต่างๆนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปในเรื่องของจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างลองเปิดดูทั้งต้นทางและปลายทางลองเปิดทบทวนดูว่าเรื่องที่ผ่านมาที่เราเรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนั้นเรื่องอะไรเอ่ย
3: การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2: การเขียนเรื่องตามจินตนาการการที่เราจะเขียนเรื่องได้ดีนั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการที่ดีเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับกลับไปฝึกฝนเยอะๆฝึกฝนให้คล่องแคล่วการที่เราจะเขียนเรื่อง

รื่องอะไรก็ตามได้ดีนั้นต้องมีการฝึกฝนจึงจะเกิดทักษะที่ดีนะครับและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีข้อความมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อ่านพร้อมกันซึ่งข้อความที่ครูโอนำมาให้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าจะมีทั้งคำเต็มคำย่อเครื่องหมายวรรคตอนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงพร้อมแล้วนะครับ3 4

0: ดูบ้าง
1: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ลองอ่านข้อความนี้แล้วครูสังเกตได้ว่าบางคนอ่านถูกบางคนอ่านผิดคนที่อ่านถูกเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนส่วนคนที่อ่านผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกกันในชั่วโมงนี้ถ้าสังเกตนะครับในกรอบข้อความนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคำย่อเช่นอำเภอย่อเป็นอจุดออ่างนะครับจังหวัดย่อเป็นจอจานจุดกิโลเมตรย่อเป็นกมจุดพักไปเท่านี้3อักษรย่อเนี่ยนักเรียนเคยเห็นกันในชีวิตประจำวันไหม
0: เคย
1: ต่อมาเครื่องหมายวรรคตอนส่วนไหนบ้างจุดไหนบ้างที่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนครับตรงบ้านเลขที่ใช่ไหมครับนักเรียนทราบไหมว่าเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรฉัตรมงคลบอกว่าเป็นเครื่องหมายทับเพราะอะไรเคยเห็นหรือว่ายังไงครับ
2: เพราะเคยเห็นและเคยใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: เคยเห็นและก็เคยใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนนอกจากเครื่องหมายทับแล้วมีเครื่องหมายอื่นหรือไม่มีไหมครูสังเกตเห็นเครื่องหมายหมายยมกเป็นการซ้ำข้อความหรือซ้ำคำนะครับแล้วก็เครื่องหมายที่ขีดเส้นใต้นักเรียนทราบไหมถ้าไม่ทราบทางต้นทางและปลายทางไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะฝึกฝนและเรียนรู้กันนะครับและสุดท้ายยังมีเครื่องหมายหลายคนชอบเรียกเป็นภาษาปากว่าเครื่องหมายคำพูดแต่ชื่อจริงๆแล้วนักเรียนทราบไหมไม่ทราบก็เดี๋ยวเรามาทราบพร้อมกันในเนื้อหาสาระนะครับและวันนี้นะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดเช่นเคยคำถามของครูคือว่านักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะสามารถอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องนักเรียนจะต้องทำอย่างไรครับบอกครูโอได้หรือไม่จะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถอ่านได้ถูกต้องถ้านักเรียนไม่รู้ว่าคำย่อนี้มีคำเต็มว่าอย่างไรนักเรียนจะอ่านถูกไหม
0: ไม่ถูก
1: ไม่ถูกถ้านักเรียนไม่ทราบว่าเครื่องหมายวรรคตอนนี้คืออะไรและใช้อย่างไรนักเรียนจะอ่านถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักคำเต็มของอักษรย่อตัวนั้นๆและรู้หลักการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนจึงจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องถูกต้องหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ตามที่บอกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนพร้อมกันนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเรื่องอักษรย่อหน้ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือต้องบอกหลักการอ่านอักษรย่อแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนได้ต่อมาข้อที่2เนี่ยนักเรียนต้องอ่านเมื่อรู้เสร็จบอกหลักการได้ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องแล้วก็ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามบริบทด้วยถ้าใช้ผิดก็อาจจะทำให้ความหมายผิดได้ต่อมาครับบอกความสำคัญของการอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับคำถามชวนคิดที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญนักเรียนทราบหรือไม่อักษรย่อคืออะไรมีลักษณะอย่างไรทราบไหมทราบไหมครับบางคนไม่ทราบในใครทราบบ้างอักษรย่อคืออะไรตอบตามความเข้าใจของตนเองไม่ผิดนะครับไม่ผิดลองตอบซิทั้งต้นทางลัลลนาลัลลนายกมือตอบนะครับเดี๋ยวให้ลัลลนาบอกว่าอักษรย่อคืออะไรมีลักษณะอย่างไรครับ
3: เป็นอักษรที่ใช้ย่อคำยาวๆ
1: เป็นอักษรที่ใช้ย่อคำยาวๆเราไม่อยากเขียนคำยาวๆใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมีอักษรย่อคนอื่นล่ะครับคนอื่นมีไหมครับที่จะเพิ่มเสริมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามเพิ่มเติมมีไหมชาลิสาชาลิสาไหนลองบอกเพื่อนซิว่าอักษรย่อคืออะไร
4: ทำให้เรียกชื่อของคำนั้นได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ทำให้เรียกชื่อของคำนั้นได้ง่ายขึ้นจากที่เราจะต้องเรียกหรืออ่านคำยาวๆใช่ไหมครับเราก็อ่านเพียงอักษรย่อก็พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับก็มาดูความหมายของอักษรย่อพร้อมกันต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4
0: อักษรย่อ

ปรบมือให้ตนเองครับทุกครั้งที่นักเรียนอ่านข้อความที่มีขนาดยาวนักเรียนต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องอาจจะได้ทำให้ความหมายนั้นถูกไม่ผิดเพี้ยนไปนะครับสำหรับอักษรย่อเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นอักษรที่ใช้แทนคำเต็มเพื่อให้การสื่อสารทั้งด้านการอ่านและการเขียนกระชับก็เลยจึงจำเป็นที่จะต้องมีอักษรย่อนะครับและในการอ่านอักษรย่อนั้นเราจะต้องอ่านคำเต็มทุกคำอ่านคำย่อได้ไหมไม่ได้เพราะเขาย่อมาให้แล้วแต่เวลาที่เราอ่านเราจะต้องอ่านแบบคำเต็มนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ถูกต้องตามความหมายต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อที่หนูควรรู้จักซึ่งครูโอก็ได้ยกตัวอย่างมาในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งอักษรย่อในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีมากมายมีจำนวนเยอะแยะเลยนะครับเราศึกษาวันเดียวชั่วโมงเดียวก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นครูโอจึงยกตัวอย่างอักษรย่อที่จำเป็นที่จะต้องศึกษามาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางศึกษาพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่าซอยเราก็จะย่อเป็นซอโซจุดเป็นซอจุดคำว่าถนนเราย่อเป็นคำว่าตำบลเราย่อเป็นต่อเต่าคำว่าอำเภอเราย่อเป็นอจุดอาจจะหมายถึงวันอังคารด้วยก็ได้หรือหมายถึงอาจารย์ด้วยก็ได้นะครับต่อมาจังหวัดจอจุดกรุงเทพมหานครเวลาที่ไปธุระหรือไปเที่ยวบางคนอาจจะไม่พูดว่ากรุงเทพมหานครบางคนอาจจะพูดว่ากรุงเทพแล้วมีเครื่องหมายไปยาน้อยกับไปไหนไปกทมง่ายและคุ้นหูคุ้นตาดีนะครับต่อมาเด็กชายเด็กหญิงนางสาวอย่าจำสับสนกันนะครับบางคนเนี่ยย่อเป็นนสจุดไม่ใช่เราจะต้องย่อให้เหมือนกับเด็กชายเด็กหญิงก็คือนจุดสจุดนะครับนายแพทย์นจุดถ้า

ก็เป็นนพจุดใช้พอพานนะครับก็คือตามคำว่าแพทย์ต่อมามี2คำที่อาจจะสับสนซึ่งปัจจุบันนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานะครับได้กำหนดให้โรงเรียนเนี่ยย่อเหมือนกับโรงแรมก็คือ

0: กำลังจะขี่รถไปรอจุดระหว่างทางได้ขี่รถผ่านรอจุดหมายความว่าอย่างไรรอจุดตัวแรกคือไปโรงเรียนเพราะครูโอเป็นครูจะต้องไปทำงานที่โรงเรียนแต่ระหว่างทางครูโอขี่รถผ่านรอจุดคือโรงแรมซึ่งหัวหินของเราเนี่ยก็มีโรงแรมค่อนข้างเยอะถ้าแบบนี้เข้าใจไหมครับตามบริบทนั่งหลังตรงต่อมาถ้าเป็นเดือนอันนี้ไม่ยากนักเรียนยังจำได้ไหมมกราคมย่อว่ามจุดคอจุดเห็นไหมว่าบางคนยังไม่มั่นใจในการตอบคำถามแสดงว่าบางคนอาจจะลืมนะครับเดี๋ยวปลายทางก็คิดและตอบคำถามด้วยนะครับต่อมากุมภาพันธ
1: ์คอจุด
0: ใช้พออะไร
1: พอพาน
0: พอพานนะครับต่อมามีนาคม
1: ม
0: จุดคอจุดมันก็ซ้ำกับเดือนมกราคมสิครับพัทริกาตอบคำถามพัทริกานี่เสียงดังมาเลยนะครับมั่นใจมากพัทริกาคิดว่าเดือนมีนาคมนี่ย่ออย่างไร
2: มีจุดคอจุดค
0: ่
2: ะ
0: มีจุดคอจุดถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับต่อมาเมษายน
1: ม
0: อจุดยอจุดเหรอครับใครจะตอบได้ใครมั่นใจทะเลน้อยทะเลน้อยยกมือปวเรศนะครับ
3: เมจุดยอจุดครับ
0: เมจุดยอจุดถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาเดือนพฤษภาคมพอจุดคอจุดต่อมาเดือนมิถุนายนได้ยินเสียงพงธนาว่าอะไรนะครับพงธนาตอบคำถามครูแว่วๆได้ยินเสียงพงธนาเหมือนจะตอบถูกนะครับ
2: มิจุดยอจุดครับ
0: มิจุดยอจุดถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับเดือนกรกฎาคมกอจุดคอจุดถูกต้องสิงหาคมล่ะครับ
1: สอจุดคอจุด
0: ถูกต้องกันยายนล่ะ
1: กอจุดยอจุด
0: ถูกต้องตุลาคมล่ะครับ
1: ตอจุดคอจุด
0: ตอจุดคอจุดถูกต้องและพฤศจิกายนคือ
1: คอจุดยอจุด
0: พอจุดยอจุดต่อมาครับธันวาคม
1: ทอจุดคอจุด
0: ทอจุดคอจุดและนี่ก็คืออักษรย่อหรือคำย่อของเดือนทั้ง12เดือนซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทับก็จะต้องทำไม
4: จำ
0: ให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับอักษรย่อเลยนะครับแล้วก็วันทั้ง7ถ้าเป็นวันอาทิตย์เราจะย่อเป็น
4: ออ
0: ่างสระอาถ้าเป็นวันจันทร์
1: จ
0: อจุดถ้าเป็นวันอังคาร
1: อ
0: จุดถ้าเป็นวันพุธ
1: พอจุด
0: ถ้าเป็นวันพฤหัสบดีพอพานตัวรึพรึจุดใช่ไหมครับถ้าเป็นวันศุกร
1: ์
0: สออะไร
1: สอ
0: ศาลาคำว่าศุกร์ใช้สอศาลาและสุดท้ายวันเสาร์ใช้ตัว
1: สอเส
0: ือสอเสือจุดนะครับเพราะฉะนั้นวันทั้ง7ก็เป็นเรื่องที่จะต้องจดจำให้ดีนะครับต่อมาอักษรย่อที่เราควรรู้จักเพิ่มเติมครูก็ยกตัวอย่างมาจากบางหมวดนะครับยกตัวอย่างมาไม่หมดอย่างคำเต็มคำแรกพระราชบัญญัตินักเรียนลองย่อดูซิพระพอผ่านละราชใช้รอเรือแล้วก็บัญญัติใช้บอใบไม้ทีนี้แหละจุดมันจุดอย่างไรมันจะเป็นพอจุดรอจุดบอจุดหรือพอรบอจุด
1: พอรบอจุด
0: ใครคิดว่าเป็นพอรบอจุดยกมือปลายทางตอบคำถาม

0: ด้วยนะเอามือลงใครคิดว่าเป็นพอจุดรอจุดบอจุดยกมือมีบางคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันและคำว่าพระราชบัญญัติเราจะย่อเป็นพอจุดรอจุดบอจุดนะครับอาจจะมีจุดทั้ง3จุดต่อมาคณะรัฐมนตรีเราจะย่อเป็นครม.จุดนะครับต่อมาแพทย์หญิงแพทย์หญิง
1: พอย
0: อจุดเป็นยอหญิงนะครับต่อมาผู้อำนวยการเราจะคุ้นหูคุ้นตาใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนด้วยพออจุดนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่จนทจุดต่อมาตำรวจตรจุดนะครับซึ่งก็เป็นคำที่พบเห็นทั่วไปนะครับต่อมาหนังสือพิมพ์นสพจุดพุทธศักราช
2: พ
0: สจุดหรือว่าพจุดสจุดพจุดสจุดนะต่อไปคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชคอจุดสจุดต่อมารัตนโกสินทร์สุขรัตนโกสินทร์สุขรอจุดสจุดถูกต้องนะครับและสำนักงานก็จะมีสอเสือนอหนูงองูแต่การย่อๆอย่างไรสอนองอจุดหรือสอจุดนอจุดงอจุด
2: สอนองอจ
0: ุดและต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็จะขับรถผ่านหรือเคยได้ยินบ่อยอบต.จุดถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่ะครับ
3: อบจ.
0: อบจ.จุดถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะอบต.จุดนักเรียนสงสัยคำไหนไหมว่าต้องย่อแบบนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะพานักเรียนเล่นเกมทบทวนอักษรย่อน่ารู้นะครับครูก็จะกำหนดคำเต็มมาให้นะครับแล้วก็กำหนดอักษรย่อมาให้บางคำก็เป็นคำใหม่ที่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาถือว่าเป็นการท้าทายนักเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกบัตรคำที่เป็นอักษรย่อเพื่อจะไปจับคู่กับคำเต็มให้ถูกต้องนะครับคำแรกกิโลกรัมกลุ่มที่1ครับตัวแทนกิโลกรัมต่อมากลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกไปเลือกเลยนะครับว่าจะจับคู่คำใดกลุ่มที่2จับคู่เป็นรอรอจุดกับโรงแรมต่อไปกลุ่มที่3ครับตัวแทนต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4รอทนจุดรัฐธรรมนูญต่อไปกลุ่มที่5ต่อจากกลุ่มที่5กลับมาเริ่มกลุ่มที่1ใหม่นะครับเจ้าหน้าที่กลุ่มที่1นอจุดสอจุดนางสาวกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ครับเหลือคำสุดท้ายแล้วปรบมือให้ตนเองครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับที่หน้าจอทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูที่หน้าจอพร้อมกันกิโลกรัมเราย่อเป็น

0: กจุดไม่มีใครจับคู่กกจุดกับโรงแรมนะครับไม่มีต่อมารอจุดสอจุดคือรัตนโกสินทร์โศกนะครับต่อมานายแพทย์ย่อเป็นนพจุดนะครับนพจุดต่อมาสอตอจุด
1: สตาง
0: สตางนะครับต่อมาครับโรงแรม
1: ร
0: รจุดต่อมาครับจนทจุดเจ้าหน้าที่ต่อมาครับองค์การบริหารส่วนตำบล
1: อบต
0: อบตจุดทำไมชอบคำนี้ล่ะครับรู้สึกชอบเป็นพิเศษเลยนะครับอบตจุดต่อมานสพไม่มีในบัตรคำนะครับแต่คุณครูอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองคิดเองนสพจุดคือคำเต็มคือหนังสือพิมพ์ต่อมานางสาว
1: น
0: จุดสจุดถูกต้องและรทนจุดรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะรู้จักเอาไว้นะครับปรบมือให้ทุกคนเลยเก่งมากต่อมานะครับเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับอักษรย่อหน้าแล้วว่าอักษรย่อจะต้องอ่านอย่างไรและมีคำเต็มอย่างไรบ้างบางคำเนี่ยอาจจะใช้อักษรย่อตัวเดียวกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับบริบทเรามาดูเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไรทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ

0: สำหรับเครื่องหมายวรรคตอนนะครับบางชนิดต้องทำเสียงให้สอดคล้องกับข้อความบางชนิดก็ใช้แยกส่วนแยกตอนนะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยทำไมต้องอ่านเครื่องหมายนั้นๆเพื่อให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความแล้วก็ความหมายที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์หลักการการใช้ที่ค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับอักษรย่อที่จะเป็นการย่อคำเต็มเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยพร้อมกันนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างเยอะแต่ครูโอก็ยกตัวอย่างที่สำคัญมาให้นะครับเครื่องหมายแรกชื่อมหภาคนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอย่างไร
1: เป็นจุด
0: เพื่อนบอกว่าเป็นจุดคนอื่นล่ะครับมีใครคิดเห็นแตกต่างแบบนี้ไหมไม่มีเป็นจุดต่อมาเสมอภาคเสมอนึกถึงเวลามันเสมอกันก็คือกลุ่มหนึ่งตอบว่า
1: เท่าก
0: ับถูกต้องต่อมาจุลภาคจุลภาคจุลเป็นอันเล็กบางคนบอกว่าเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มีขีดห้อยลงมาใช้เวลาเขียนตัวเลขใช่ไหมตั้งแต่หลักอะไรขึ้นไป
1: หล
0: ักพันขึ้นไปนะครับจุลภาคต่อมาวงเล็บหรือนักขัตฤกษ์ขีดก็เป็นเครื่องหมายวงเล็บนะครับต่อมายัตติพังขีดยัตติพังก็คือขีดนะครับอัญญประกาศบางคนบอกว่าเป็นเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมครับมีชื่อเรียกจริงๆว่าอัญญประกาศต่อมาปรัชนีเครื่องหมายคำถามปรัชนีเครื่องหมายคำถามในภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้แล้วจะใช้ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับต่อมาอัศเจรีบางคนบอกว่าเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเรียกอย่างง่ายซึ่งจริงๆแล้วชื่อว่าอัศ

0: สเจรีนะครับต่อมาไม้ยมกเอาไว้ซ้ำคำซ้ำประโยคใช่ไหมอันนี้ก็จะง่ายเพราะพบเห็นบ่อยต่อมาไปยาน้อยไปยาน้อยอ้าวเดี๋ยวต้นทางยกมือขึ้นมายกมือที่ถนัดขึ้นมาปลายทางทำด้วยนะไหนเครื่องหมายไปยาน้อยเขียนยังไงบางคนเขียนถูกบางคนเขียนผิดไม่เป็นไรนะครับเอามือลงปลายทางเขียนถูกไหมอย่างเช่นคำว่ากรุงเทพเนี่ยเราก็จะใช้ไปยาน้อยละข้อความที่อยู่ข้างหลังเอาไว้นะครับต่อมาไปยาใหญ่เขียนเหมือนไปยาน้อยแต่มีลอลิงมาขั้นมีไปยาน้อย2อันใช่ไหมครับถูกต้องและคำว่าทับเครื่องหมายทับขีดนะครับถ้าตรงกับภาษาอังกฤษคือเครื่องหมายสแลชนะครับมันคือเครื่องหมายทับในภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนพร้อมกันนะครับมีอะไรบ้างข้อที่1มหัพภาคมหัพภาคเนี่ยนักเรียนคิดว่าเอาไปใช้กับอะไรได้บ้าง
1: คำย
0: ่อคำย่อเดือนวันคำย่อต่างๆใช้กับอะไรได้อีกส่วนใหญ่แล้วใช้กับคำย่ออักษรย่อนะครับดังที่เพื่อนตอบมาอย่างเช่นวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะย่อเป็นกจุดคจุดเราก็จะใช้เครื่องหมายมหัพภาคในการย่อนะครับก็คือจุดต่อมา2เสมอภาคคิดว่าใช้กับอะไรได้บ้างรู้จักการบวกไหมการบวกจำนวนนับการบวกเลขตัวอย่าง3บวก4เท่ากับ7เครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายเสมอภาคก็แสดงสมบัติการเท่ากัน3บวก4อยู่ฝั่งซ้ายมือก็มีค่าเท่ากับ7 7อยู่ตัวเดียวโดดๆก็มีค่าเท่ากับ7นะครับต่อมาจุลภาคจุลภาคใช้เขียนกับตัวเลขนะครับแต่ตัวอย่างที่ครูโอยกมาให้ใช้กับการขั้นคำนะครับเว้นวรรคคำอย่างเช่นทัศนาหมายความว่าดูเห็นถ้าเกิดว่าเครื่องหมายจุลภาคเนี่ยขยับไปอยู่ตรงสระเอถือว่าผิดเครื่องหมายจุลภาคต้องอยู่ติดคำว่าดูแล้วก็เว้นหนึ่งเคาะตึกจึงจะเขียนคำว่าเห็นนะครับเราจะไม่เขียนคำว่าเห็นติดเครื่องหมายจุลภาคแบบนั้นถือว่าผิดต่อมาณขะลิขิตเครื่องหมายวงเล็บใช้อย่างไรใช้วงเล็บคำที่ทำไมต้องการให้เห็นความสำคัญของคำนั้นให้มันชัดเจนอย่างเช่นพระสุนทรโวหารผู้รู้จักท่านสุนทรผู้ไหมผู้นี่คือชื่อเล่นของท่านพระสุนทรโวหารนะอาจจะมีหลายคนนะครับแต่วงเล็บให้รู้ว่านี่คือท่านสุนทรผู้ต่อมาไปยานใหญ่ไปยานใหญ่ใช้ทำอย่างไรไปยานใหญ่ใช้ทำอย่างไรกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างกลุ่มไหนตอบครับกลุ่มที่5ตอบได้ไหมกลุ่มที่1ตอบครับ
2: ใช้สำหรับข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากค่ะ
0: ใช้สำหรับข้อความที่อยู่ข้างท้ายประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องตัวอย่างเช่นผลไม้ในเมืองไทยมีมากมายเช่นกล้วยมะม่วงขนุนละก็คือไปยันใหญ่นะครับยังมีอีกมากมายนี่คือการใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่นะครับต่อมาคำว่าทับหรือเครื่องหมายทับเครื่องหมายทับเนี่ยนักเรียนคิดว่าใช้กับอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ตอบเหมือนกันเลยก็คือใช้กับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่52ทับ21และต่อมานะครับเรามาสรุปหลักการอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนพร้อมกันเลยนะครับการอ่านอักษรย่ออ่านคำเต็มของอักษรย่อให้ถูกต้องหากอ่านผิด อาจจะทำให้ความหมายนั้นผิดได้การสื่อสารก็ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับข้อที่2เราต้องอ่านอักษรย่อให้ทำไมครับออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีและ3การอ่านอักษรย่อก็ควรอ่านคำเต็มเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้อ่านและผู้ฟังนะครับต่อมาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนข้อที่1นักเรียนต้องอ่านเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องเพราะถ้าอ่านผิดก็อาจจะทำให้ความหมายผิดได้ต่อมาข้อที่2เขียนเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิดให้ถูกต้องและมีความชัดเจนตามรูปแบบในการเขียนนะครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตามบริบทด้วยสำหรับวันนี้ครูโอมีไก่ย่างมาขายต้นทางและปลายทางลองสังเกตไก่ย่างของครูโอนะครับน่ากินไหมน่ากินไก่ย่าง1ตัวราคา 151,160 บาทถ้าใครไม่อยากซื้อ1ตัวก็ซื้อครึ่งตัวได้โดยครึ่งตัวขายอยู่ที่ราคา 81,100 บาทไม่มีใครซื้อนักเรียนคิดว่าข้อบกพร่องของป้ายราคานี้บกพร่องเรื่องใด
3: ราคา
0: ไม่มีการเขียนเว้นวรรคใช่ไหมเราจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาแก้ไขพร้อมกันนะครับเราจะแก้ไขราคาข้างบนได้อย่างไรไก่ย่าง1ตัวเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับ150ไม่ขีดจุลภาคแต่ต้องทำไมเว้นวรรคเพราะครูบอกแล้วถ้าจะใช้เครื่องหมายจุลภาคต้องทำไมเว้นวรรคตอนเว้นวรรคไป1ตัวอักษรนะครับถูกไหมถูกแล้วเข้าใจแล้วราคาไม่แพงแล้วเมื่อสักครู่ราคา 151,160 บาทตอนนี้ก็จะมีราคาทั้งหมด2ราคาคือ150บาทและ160บาทนะครับต่อมาไก่ย่างครึ่งตัวยังแพงอยู่เดี๋ยวเราแยกให้ถูกต้องขีดเลยนะครับราคา80บาทนะครับ80บาทและราคา100บาทแค่นี้ก็ทำให้ทำไมเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเว้นวรรคตอนก็สำคัญแล้วก็การใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็สำคัญนะครับและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำรายงานที่4เรื่องอักษรย่อน่ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนนะครับโดยเขียนคำเต็มของอักษรย่อและบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอนที่ปรากฏในประโยคให้ถูกต้องพร้อมทั้งฝึกอ่านข้อความตอนท้ายด้วยนะครับสำหรับใบงานนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนปลายทางและเมื่อนักเรียนปลายทางทำงานเสร็จก็ส่งที่ครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนถ้า5ข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องอักษรย่อ5ข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนและสุดท้ายมีข้อความในกรอบให้นักอ่านแบบคำเต็มถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองฝึกทำกิจกรรมเกี่ยวกับอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนไปแล้วแล้วก็ได้ฝึกอ่านข้อความที่อยู่ด้านล่างใบงานใช่ไหมครับที่มีทั้งอักษรย่อแล้วก็เครื่องหมายวรรคตอนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยใบงานของเราในวันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1การฆ่าเสือดำผิดพอจุดรอจุดบอจุดสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านักเรียนคิดว่าคำว่าพรบเนี่ยใช้คำเต็มว่าพระราชบัญญัตินะครับเขียนสะกดให้ถูกต้องด้วยนะต่อมาข้อที่2ลุงของฉันชอบอ่านนสพจุดออนไลน์เพราะสะดวกนสพจุดต้องอ่านคำเต็มว่า
1: หน
0: ังสือพิมพ์ต่อมาข้อที่3คุณแม่ของฉันทำงานที่อบต.จุดนางรองอบต.จุดคืออบต.จุดคือ
1: องค์การบริหารส่วนตำบล
0: คุณแม่ของฉันทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองนะครับต่อมาข้อที่4ผู้คนส่วนใหญ่มักไปเที่ยวทะเลในช่วงเดือนเมจุดยอจุดก็คือช่วงเดือน
1: เมษายน
0: และต่อมาผอ.จุดร.ร.จุดมีนโยบายเน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ใช่ผอ.โรงแรมไหมไม่ใช่เพราะมีนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านการเขียนเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเดี๋ยวบางคนสับสนต่อมา5ข้อต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน100บวก200บวก300บวก400เท่ากับ 1,000 เรามองไปที่เครื่องหมายเสมอภาคหรือเครื่องหมายเท่ากับชื่อว่าเครื่องหมายเสมอภาคต่อมาข้อที่2ครูชลภัทรอยู่บ้านเลขที่39/142เครื่องหมายทับถูกต้องต่อมาข้อที่3ให้ต้นทางและปลายทางตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะถ้าเกิดว่าใครเขียนไม่ครบถ้วนก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ข้อที่3ผลไม้มีมากมายเช่นเงาะส้มทุเรียนขนุนและมีเครื่องหมายไปยันใหญ่เป็นการละคำหรือข้อความประเภทเดียวกันนะครับที่ยังมีอีกเยอะต่อมาข้อที่4วันอาทิตย์นี้พ่อของฉันจะเดินทางไปกรุงเทพมีเครื่องหมายไปยันน้อยก็คือกรุงเทพมหานครต่อมาข้อที่5ถ้ารักกันจริงเราไม่ควรโกหกกันใช่ไหมเขาใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอัญญประกาศเราจะไม่เขียนว่าเครื่องหมายคำพูดนะครับเครื่องหมายอัญญประกาศในใครถูกต้องหมดเลยยกมือใครถูกหมดเลยครับยกมือปลายทางถูกต้องหมดทุกข้อไหมครับถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะครับเอามือลงและก่อนที่จะจบกันไปในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนลองมาอ่านข้อความที่มีอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอนพร้อมกันนะครับตัวแทนก็จะเป็นใครทันชนกนะครับ
2: เด็กหญิงแก้วตาสุขใจเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวังไกลกังวลตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกวันเธอจะนั่งรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนกับแม่โดยมาถึงประมาณ6:30 น.บ้านของเธออยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจภูธรหัวหินบ้านเลขที่14/123ถนนเพชรเกษมซอยหัวหิน61พ่อของเธอทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครจะกลับบ้านประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนทำให้เธอคิดถึงพ่อมากตอนเล็กๆ เธอเคยไปกรุงเทพมหานครประมาณ4ครั้งซึ่งระยะทางประมาณ180กิโลเมตร
0: ปรบมือให้เพื่อนครับอ่านผิดอ่านถูกไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนมีความกล้าแสดงออกและเพื่อนก็อ่านได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ทันชนกเข้าที่ต่อมาคำถามสรุปบทเรียนนะครับ

0: การอ่านอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอเนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับซึ่งก็มีความสำคัญเพราะถ้าเราอ่านได้ถูกต้องก็จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจตรงกันกับเรานะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้เรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยใบงานเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยและแบบประเมินการอ่านวันเดือนปีแบบไทยถ้านักเรียนสงสัยว่าเอ๊ะการอ่านวันเดือนปีแบบไทยเป็นอย่างไรก็ให้ติดตามชมในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนอ่านอักษรย่อให้ถูกต้องและใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกยันหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้

0: ามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนที่เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องคอรนอช่วยในการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนได้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากตรงนี้นะครับให้นักเรียนหาผลบวกของเศษ4ส่วน9บวกเศษ5ส่วน9ครับ A จากตรงนี้นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างถ้าเราจะวาดรูปได้ไหม
2: ได
1: ้ไหมครับเราจะวาดรูปช่วยนะครับนักเรียนดูถ้าวาดรูปนะครับครูฟุกก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปที่มีขนาดอะไรกันเท่ากันโดยรูปแรกครูฟุกต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากันครับ
2: 9ส่วน9ส่วน
1: เท่าไหร่ครับ
2: 9
1: ส่วน9ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับ9ส่วนเท่าๆกันระบายสีกี่ส่วนครับ
2: 4ส่วน
1: 4ส่วนครูฟุกระบายสี4ส่วน1 2 3 4นะครับสามารถเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน9นะครับและรูปที่2นี้

0: นี้ครูฟูก็ต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน9ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วใบสีเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ส่วนนะครับก็แสดงเป็นส่วนได้เป็นคือเศษ5ส่วน9จากนั้นครับจากที่เราแสดงโดยรูปทั้ง2รูปนี้เราจะนำมารวมกันได้อย่างไรเราต้องนำอะไรมารวมกันตัวเศษหรือตัวส่วน
1: ตัวเศษ
0: ตัวอะไรนะ
1: ต
0: ั
1: วเศษ
0: ตัวเศษทำไมถึงนำตัวเศษมารวมกันเพราะอะไร
2: เพราะมันการบวก
0: เพราะเป็นการบวกและทำไมถึงนำมารวมกันได้เพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับหรือเนี่ยสังเกตได้จากนักเรียนดูตัวเศษเนี่ยมาจากส่วนที่ระบายสีใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเราแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกันแล้วเนี่ยเราสามารถนำมารวมกันได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เพราะแต่ละส่วนมันอะไรกันละ
1: เท
0: ่ากันใช่ไหมครับครูฟุกถามว่าเมื่อนำมารวมกันจะรวมกันได้เท่าไหร
1: ่
0: เก้าตัวเศษรวมกันได้เก้าใช่ไหมครับตัวเศษรวมกันได้เก้าแล้วต้องเอาตัวส่วนมารวมกันไหม
1: ไม
0: ่ต้องไหมไม่ต้องใช่ไหมครับครูฟุกถามต่อตัวเศษรวมกันได้9นักเรียนบอกว่าตัวส่วนไม่ต้องนำมารวมกันถ้าครูฟุกแสดงโดยรูปนะครับจะเป็นรูปใดครับรูปด้านซ้ายมือของนักเรียนหรือรูปด้านขวามือของนักเรียนเวลานำมารวมกันแล้วซ้ายมือหรือขวามือ
1: ขวามือ
0: ถ้านำมารวมกันรูปที่ถูกต้องต้องเป็นรูปด้านขวามือใช่ไหมครับถ้าเป็นรูปแรกใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องเป็นรูปด้านขวามือคือรูปที่ถูกต้องนั่นเองครับนะครับต้องเป็นรูปนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับจากนั้นครับนักเรียนบอกว่านำมารวมกันนะครับแสดงว่ารูปที่นำมารวมกันทั้งหมดก็ต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากัน9ส่วนเท่ากันนำส่วนที่ระบายสีของรูปแรกก็คือกี่ส่วน
1: 4
0: ส่วนมารวมกับส่วนที่ระบายสีของรูปที่2คือกี่ส่วน
1: 5
0: ส่วนเมื่อนำมารวมกันแล้วกลายเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน9นั่นเองครับเศษ9ส่วน9ตัวส่วนคือเท่าไหร
1: ่
0: 1ถูกต้องครับเมื่อตัวเศษเท่ากับตัวส่วนนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหนึ่งว่าก็คือ1แสดงว่าจากรูปนะครับนักเรียนจะได้ว่าเศษ4ส่วน9บวกเศษ5ส่วน9เนี่ยจะเท่ากับเศษ9ส่วน9หรือเท่ากับ1แสดงว่าการบวกเศษส่วนนักเรียนต้องทำอะไรให้เท่ากันก่อนต้องดูที่อะไรก่อน
1: ตัวส่วน
0: ต้องอะไรกัน
1: เท
0: ่ากันนะครับดังข้อนี้เลยเห็นไหมครับที่ครูฟุกแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันเมื่อตัวส่วนเท่ากันเอาอะไรมารวมกัน
1: ตัวเศษ
0: แล้วตัวส่วนต้องรวมกัน
1: ไ
0: หมไม่ต้องตัวส่วนคง
1: เดิม
0: นะครับการบวกเศษส่วนนะครับ1ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับจากนั้นนำตัวเศษมาบวกกันและตัวส่วนคงเดิมมาดูต่อข้อนี้นะครับให้นักเรียนหาผลบวกของเศษ4ส่วน9บวกเศษ5ส่วน12นั่นเองคิดว่าจากโจทย์ข้อนี้แตกต่างจากข้อแรกไหมครับแตกต่างกันยังไง
3: ตัวส่วน
0: ไม่เท่ากันแต่ข้อแรกตัวส่วนอะไรกันเมื่อตัวส่วนเท่ากันนั่นเองก็นำตัวเศษมาทำอะไรกันได้เลย
3: บวก
0: เลยแต่ตัวนี้บวกกันได้หรือยัง
3: ย
0: ังอ้าวเรามาดูกันนะครับครูฟุกก็จะแสดงโดยใช้รูปนะครับครูฟุกก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปที่มีขนาดเท่ากันนะครับโดยรูปแรกครูฟุกต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากัน
3: 9ส
0: ่วน9ส่วนเท่าๆกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครูฟุกต้องระบายสีกี่ส่วน
3: 4ส
0: ่วนนะครับดังนี้เลยนะครับรูปถัดมานะครับครูฟุกต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากัน
3: 12
0: ส่วนเท่าๆกันนะครับครูฟุกต้องระบายสีกี่
3: ส
0: ่
3: วน
0: 5ส่วนนะครับก็ได้เป็นดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาต่อครูฟุกแล้วว่ารวมกันได้หรือยังนะ
1: ย
0: ังรวมกันไม่ได้เพราะว่า
3: ต
0: ัวส่วนไม่เท่ากันแสดงว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้แต่ละส่วนนั้นเท่ากันก็ต้องแบ่งให้เท่ากันใช่ไหมจะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากันล่ะลองพิจารณาสิจากอันนี้9ส่วนจากอันนี้12ส่วนต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่ากันดีเท่าไหร่36แสดงว่าจากตรงนี้นักเรียนต้องแบ่งทั้งหมดเนี่ยออกเป็น36ส่วนเท่าๆกันซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยนักเรียนต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนตอบครูฟุกได้ไหมกี่ส่วนนักเรียนต้องการทั้งหมดคือ36ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับแสดงว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนักเรียนต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรนะ
1: 4
0: ส่วนในแต่ละส่วนนักเรียนต้องแบ่งออกเป็น 4ส่วนเท่าๆกันอ่ะแล้วเนี่ยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับแสดงเศษส่วนเป็น
3: เศษ16ส่วน36
0: ต้องเป็นเศษ16ส่วน36ครับนักเรียนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็จะได้เป็นเศษ16ส่วน3 16จากตรงนี้นักเรียนแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันอยู่ใช่มั้ยครับแต่นักเรียนต้องการเป็น36ส่วนเท่าๆกันแสดงว่านักเรียนต้องแบ่งแต่ละส่วนเนี่ยออกเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนนะ
3: 3
0: ส่วนนักเรียนต้องแบ่งแต่ละส่วนออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันได้ดังนี้ครับและนักเรียนสามารถเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
3: เศษ15ส่วน36
0: เศษ15ส่วน36จากนั้นนักเรียนดูตรงนี้และตรงนี้นำมารวมกันได้หรือยัง
3: ได้แล้วครับ
0: นำมารวมกันได้แล้วเพราะว่ารูปทั้ง2รูปนี้แต่ละส่วนถูกแบ่งเป็นอะไรกันแล้วเท่าๆกันแล้วก็คือทั้งหมดกี่ส่วน36ส่วนนักเรียนเลยสามารถนำมารวมกันได้แล้วนะครับแล้วใบสีไปเท่าไหร่อันแรกต้องเป็นเท่าไหร่ละ
3: 16
0: ระบายสีไป16ส่วนและอันที่2ระบายสีไปกี่ส่วน
3: 15
0: ส่วนเอ๊ะแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
3: เศษ31ส่วน36
0: เศษ31ส่วน36นะครับจากรูปนั้นเองก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเศษ4ส่วน9บวกเศษ5ส่วน12นะครับจะเท่ากับเศษ16ส่วน36บวกเศษ15ส่วน36เห็นไหมทำตัวส่วนให้เท่ากันจากข้อนี้ครูฟุกแสดงโดยใช้รูปใช่ไหมครับก็ต้องแบ่งแต่ละส่วนให้เท่ากันก็คือ36ส่วนนั่นเองครับจากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกันได้เป็นเศษ31ส่วน36นะครับสรุปก็คือในการที่นักเรียนจะบวกเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนต้องอะไรกัน
3: เ
0: ท่ากันและเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบครูฟุกว่าต้องแบ่งออกเป็น36ส่วนมีเสียงตอบ1เสียงที่ตอบครูฟุกมา36นั้นคืออะไรนั่นเองครน36เป็นครนของอะไรของ9และ12ใช่ไหมครับแสดงว่า36เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย9และ12ได้ลงตัวใช่ไหมครับนี่เรียกว่าอาจทำให้เท่ากับครนใช่ไหมครับครูฟุกถามว่าแล้วนักเรียนมีวิธีการทำส่วนให้เท่ากันวิธีใดอีกนักเรียนสามารถนำ12ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของใครเศษ4ส่วน9และนักเรียนต้องนำ9ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ
3: 5
0: ส่วน12ใช่ไหมจากนั้นครับเรามาดูเราก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนตอบว่านำ12ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ4ส่วน9ได้ดังนี้ใช่ไหมครับและนักเรียนก็ต้องนำอะไรครับนำ9ใช่ไหมคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน12ได้เป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับต่อพร้อมกันเท่าไหร่ครับ
3: เศ
0: ษ48ส่วน108บวก
3: เศษ45ส่วน108
0: ตัวส่วนเท่ากันก็นำตัวเศษทำอะไรกันเลย
3: บวกก
0: ันใช่ไหมครับมีวิธีอื่นอีกไหมซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ตอบครูฟุกมาแล้วก็คือนำตัวส่วนมาหาอะไรนั่นเองครน.นะครับนำตัวส่วนมาหาครน.ใช่ไหมครับแล้วครน.ของ9และ12เนี่ยคือจำนวนใด
3: 36
0: แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็น36พิจารณา9คูณกับจำนวนใดได้36
3: 9
0: คูณ4นำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ4ส่วน9บวกทำตัวส่วนเป็น36 12คูณอะไรได้36 12คูณ3หมายความว่าต้องนำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน12ใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: เศษ16ส่วน38
0: ได้เป็นเศษ
3: 16
0: ส่วน
3: 36
0: บวก
3: เศษ
0: 15ส่วน36ตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
3: บ
0: วกกันนะครับจากนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเมื่อเศษส่วนนั้นมีตัวส่วนเท่ากันแล้วแล้วนักเรียนจะหาผลบวกนักเรียนก็ต้องนำตัวเศษมาทำอะไรกัน
3: บวก
0: กันและตัวส่วนเป็นยังไง
3: คงเด
0: ิมนะครับนำตัวเศษมาบวกกันนะครับและตัวส่วนคงเดิมจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนบอกฟุกว่าใช้การหาครน.ใช่ไหมครับเอาตัวส่วนมาหาครน. และทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอ

เมื่อนักเรียนใช้ความรู้เรื่องคอรนอนักเรียนจะได้ตัวส่วนที่มีค่าอะไรที่สุดเลยที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเมื่อตัวส่วนมีค่าน้อยที่สุดเนี่ยจะทำให้เราคิดคำนวณง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นใช่ไหมครับจากนี้นักเรียนตอบฟุกแล้วนะครับว่าคอรนอของตัวส่วนก็คือ9และ10

0: อ่ะได้เท่าไหร่ครับตอบอีก1ครั้งเร็วตอบอีก1ครั้ง
1: เศษ16ส
0: ่
1: วน
0: 36บวกเศษ15ส่วน36เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาทำอะไรกันบวกกันนะครับก็จะได้เป็นตัวเศษคือ16บวก15ตัวส่วนคงเดิมอ่ะตอบเท่าไหร่ครับเศษ31ส่วน36และตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนนี่คือการหาคำตอบ1ข้อนะครับเดี๋ยวครูฟุ๊กจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก1ข้อนะครับให้นักเรียนหาผลบวกของนะครับเศษ11ส่วน15บวกเศษ9ส่วน20ทำอย่างไรทำอย่างไร
1: ทำต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วนให้เท
0: ่
1: าก
0: ัน โดยทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรหาคอรนอของตัวส่วนซึ่งตัวส่วนเราคืออะไร15กับ
2: 20
0: คอรนอของ15กับ20คือ
2: 60
0: เท่าไหร่ครับ
2: 60
0: คอรนอคือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ60เรามาเริ่มกันนะครับจะได้เป็นเศษ11ส่วน15บวกเศษ9ส่วน20เท่ากับเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอแล้วนะก็คือ60นั่นเองพิจารณาตัวส่วนตัวแรกคือ15 15คูณกับจำนวนใดเท่ากับ60 15คูณ4แสดงว่านักเรียนต้องนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน15ใช่ไหมบวกนักเรียนตั้งใจดูก่อนนะครับทางต้นทางและปลายทางจากนั้นเศษ9ส่วน20นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไร60 20คูณกับจำนวนใดได้60 20คูณ3ก็ต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ9ส่วน20ทำยังไงต่ออ่ะต่อครูฟุ๊กหน่อยเร็วได้เป็นเท่าไหร
3: ่
0: เท่ากับ
3: เศษ44ส่วน60
0: เศษ44ส่วน60
3: บว
0: ก
3: เศษ27ส่วน60
0: เศษ27ส่วน60ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษทำอะไรกันทำอะไรกัน
3: บวก
0: กันจะได้เป็นนะครับตัวเศษคือ44บวก27ตัวส่วนเป็น60เหมือนเดิมนะครับจากนั้นบวกกันได้เท่าไหร่ครับ
3: เศษ71ส่วน60
0: เศษ71ส่วน60นักเรียนจะตอบตรงนี้เลยไหมจะตอบเศษ71ส่วน60เลยไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่ตอบเพราะเป็นเศษเกินนะครับในการตอบนะครับเวลานักเรียนหาผลบวกนะครับนักเรียนควรตอบให้อยู่รูปของอย่างง่ายนะครับก็คือเป็นอะไรบ้างอาจจะตอบเป็นจำนวนคราจำนวนนับหรือเศษส่วนอย่างต่ำแต่ข้อนี้เศษ71ส่วน60เป็นเศษเกินต้องตอบในรูปของอะไร
3: จำนวนค
0: ราได้เท่าไหร่ครับ
3: 1
0: เศษ11ส่วน60เท่าไหร่นะ1เศษ11ส่วน60ซึ่งนักเรียนสามารถคิดได้จากนำ71ใช่ไหมครับตั้งหารสั้นโดย71เป็นตัวตั้ง60เป็นตัวหารใช่ไหมครับเมื่อหารแล้วเรียนก็ได้เป็น1เศษ11 1คือจำนวนนับเอาไว้ด้านหน้าเศษอยู่ด้านบนคือในตำแหน่งของเศษและส่วนโค้งตอบให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคนไหนสงสัยสามารถถามครูฟุ๊กได้เลยครับสงสัยไหมสงสัยตรงไหนมีไหมครับมีจุดไหนที่สงสัยบ้างมีไหมครับ
3: ไม
0: ่มีเมื่อไม่มีปุ๊บครูฟุ๊กจะขอเข้าสู่การหาผลลบนะครับของโจทย์ดังนี้เลยนะครับหาผลลบนักเรียนคิดว่าใช้หลักการเดียวกับการบวกไหม
3: หลักการเด
0: ีย
3: ว
0: คืออะไรต้องทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันโดยหาคอรนอของตัวส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษทำอะไรกันลบกันนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับคือทำตัวส่วนให้เท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะครับเริ่มหาคอรนอของ10และ14คืออะไร
3: 70
0: เท่าไหร่ครับ
3: 70
0: เท่าไหร่นะ70คอรนอคือ70แสดงว่านี่ต้องทำตัวส่วนนะครับก็คือ10และ14เนี่ยให้เท่ากับ70นะครับจากนั้นเรามาดูกันก็จะได้เป็นเศษ13ส่วน10ลบด้วยเศษ9ส่วน14ใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณาเศษ13ส่วน10ตัวส่วนคือ10 10

0: คูณอะไรได้70 10คูณ7ก็ต้องนำ7มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ13ส่วน10ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อลบด้วยอะไรคิดตอบครูฟุกเลยเท่าไหร่ครับตัวเศษคือ9คูณอะไรคูณอะไรครับ9คูณ5ส่วนอะไรก็ต้องเป็น14คูณ5ใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ตอบครูฟุกเลยเท่าไหร่ครับเศษ91ส่วน70ลบด้วย
1: เศษ
0: 45ส่วน70เห็นไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำอะไรกันลบกันนั่นเองก็จะได้ตัวเศษเป็น91ลบด้วย45ตัวส่วนคือ70คงเดิมใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับเศษ46ส่วน70นั่นเองครับจากตรงนี้เศษ46ส่วน70มีจำนวนนับใดมาหารได้ไหมนำ2มาหาร2หาร46ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่23และ2หาร70ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่แสดงว่าตรงนี้นักเรียนต้องตอบเท่าไหร่ครับเศษอะไรเศษ23ส่วน35เห็นไหมครับจากเศษ46ส่วน70ครูฟุกพิจารณาแล้วว่ามี2หารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับนำ2มาหารนะครับก็จะได้เป็นเศษ23ส่วน35เศษ23ส่วน35เป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังเป็นยัง
1: เป
0: ็นแล้วใช่ไหมครับครูฟุกบอกแล้วว่าเวลาเราตอบเนี่ยเราจะตอบในรูปอย่างง่ายก็คืออาจจะตอบเป็นจำนวนคระใช่ไหมครับเศษส่วนยังต่ำหรือจำนวนนับขึ้นอยู่กับโจทย์ในแต่ละข้อนะครับนักเรียนสำหรับข้อนี้เลยต้องตอบเท่าไหร่ครับเศษ23ส่วน35นะครับนี่ก็หาผลลบนะครับของโจทย์ที่กำหนดได้แล้วนะครับเรามาสรุปกันการบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีใดตัวทำตัวส่วนให้เท่ากัน
1: หา
0: คอร์นอของตัวส่วนใช่ไหมครับจากนั้นก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับคอร์นอต่อไปนี่ก็ดำเนินการหาผลบวกหรือผลลบใช่ไหมครับครูฟุกก็จะสรุปได้ดังนี้ครับคือต้องทำส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันก่อนทำให้เท่ากับคอร์นอของตัวส่วนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนะครับจากตรงนี้ครูฟุกคิดว่านักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนแล้วนะครับจากตรงนี้ครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยมาทำใบกิจกรรมที่ 2.5 นะครับซึ่งจะทำอะไรบ้างนะครับครูฟุกขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับ3-4คนและแจกใบกิจกรรม 2.5 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้ครูปลายทางนะครับเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับนักเรียนตอบในรูปอย่างง่ายเมื่อทำเสร็จเนี่ยครูฟุกจะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะครับซึ่งโจทย์ในวันนี้มี2ข้อเรามาตกลงกัน2ข้อจะทำทั้ง2ข้อเลยหรือว่าจะเลือกเลือกแสดงว่าเราต้องเลือกว่าเราจะได้ข้อในการหาผลบวกหรือข้อในการหาผลลบเพื่อความยุติธรรมใช้วงล้อสุ่มเหมือนเดิมครับเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดกันนะครับใครมาก่อนได้กดก่อนนะกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ได้ข้อ2คือการหาผลลบครับหาผลลบนะกลุ่ม2นะครับต่อไปกลุ่ม4กลุ่ม4ได้ข้อ1ครับหาผลบวกครับกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ได้ข้อ1ครับหาผลบวกครับ มีกลุ่มไหนได้ข้อ2บ้างยังกลุ่ม2ได้แล้วใช่มั้ยครับกลุ่ม5ได้ข้อ2ครับคือหาผลลบครับและสุดท้ายกลุ่ม1ครับเธอเสี่ยงดวงเลยได้ข้อ2ครับหาผลลบครับจากตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้สุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูก็บริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับหรืออาจให้ทำทั้ง2ข้อหรือให้ทำเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางนะครับทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือนำมาติดแล้วไว้บนกระดานเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอผลงานกันนะครับวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวฟุกจะสุ่มนะครับกลุ่มไหนอยากนำเสนอหูยกมือกันเต็มเลยกลุ่มที่ได้คือกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ทำข้อไหนข้อ2กลุ่ม1นำเสนอข้อ2นะครับอ่ะต่อไปอีก1กลุ่มนะครับจะได้ข้อไหนเนี่ยกลุ่ม3ครับนำเสนอข้อ1ครับพร้อมยัง
1: พร้อมนะคร
0: ับอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับเริ่มที่กลุ่ม3ก่อนนะครับข้อ1เป็นอย่างไรบ้างครับ
2: วิธีทำหาคอลนอของ12และ9คือ36เศษ11ส่วน12บวกเศษ5ส่วน9เท่ากับเศษ11คูณ3ส่วน12คูณ3บวกเศษ5คูณ4ส่วน9คูณ4เท่ากับเศษ33ส่วน36บวกเศษ20ส่วน36เท่ากับเศษ33บวกเศษ20เท่ากับเศษ53ส่วน36

0: เท่ากับ1เศษ17ส่วน36ตอบ1เศษ17ส่วน36ครับ
1: ถูกต้องไหมครับกลุ่มที่ทำข้อ1ก็คือกลุ่ม4ได้คำตอบจากเพื่อนไหมครับตอนทำเท่ากันใช่ไหมเอาปรบมือให้กลุ่ม3นะครับซึ่งนะครับจะเห็นได้นะครับว่ากลุ่ม3นะครับทำถึงกี่ข้อเลย2ข้อเอาปรบมือให้อีกครั้งครับสำหรับการทำทั้ง2ข้อนะครับจากนั้นครับตัวแทนกลุ่ม1ครับมานำเสนอข้อ2ครับ
2: วิธีทำครน.ของ15และ10คือ30เศษ27ส่วน15ลบด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเศษ27คูณ2เศษส่วน15คูณ2ลบด้วยเศษ7คูณ3ส่วนเศษส่วน10คูณ3เท่ากับเศษ54ส่วน30ลบด้วยเศษ21ส่วน30เท่ากับเศษ54ลบเศษ21ส่วน30เท่ากับเศษ33ส่วน30เท่ากับเศษ11ส่วน10เท่ากับ1เศษ1ส่วน10ตอบ1เศษ1ส่วน10ค่ะ
1: ถูกต้องไหมครับกลุ่มที่ทำข้อ2ถูกต้องไหมครับได้คำตอบเท่ากันไหม1เศษ1ส่วน10เท่ากันไหมครับเท่ากันปรบมือให้กลุ่ม1ด้วยครับและปรบมือให้กับทางต้นทางและปลายทางพร้อมกันอีกครั้งครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการที่นักเรียนได้ดูเรื่องการบวกการลบเศษส่วนเป็นอย่างไรบ้างง่ายไหมค่อนข้างง่ายนะครับโดยหลักการนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับคือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยทำตัวส่วนให้เท่ากับครน.นะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกันหรือลบกันตามที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าตรวจสอบไม่ทันนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องนะครับจากเฉลยของครูฟุกนะครับเดี๋ยวดูได้เลยนะครับนักเรียนปลายทาง

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันสรุปหน่อยนะครับว่าการบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างครับ
1: ทำ
0: ตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรครับ
1: มา
0: คูณมาหาคอรนอนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำส่วนนั้นไปหาคอรนอเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาทำอะไรกันได้บ้าง
1: บ
0: วกกันหรือลบกันตามสิ่งที่โจทย์บอกมาใช่ไหมครับตามสิ่งที่โจทย์ให้เราหานั่นเองครับซึ่งนะครับก็จะสรุปได้ดังนี้เลยนะครับต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้เท่ากับคอรนอของตัวส่วนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนั่นเองครับแบบฝึกหัด 2.6 นะครับมีอยู่8ข้อนักเรียนต้นทางจะเลือกทำหรือทำทั้งหมด
1: เล
0: ือกทำครูฟุกให้เลือกเองเตรียมตัวบันทึกนะครับว่าแบบฝึกหัดของเราในวันนี้มีข้อใดบ้างให้เลือกก่อนข้อไหน
1: ข้อ
0: 1ตกลงร่วมกันคือข้อ1นะครับ
1: ข
0: ้อ3ครูฟุกขอสัก5ข้อข้อ1ข้อ3และ
1: ข
0: ้อ4สุดท้าย
1: ข้อ5
0: ครูฟุกขอข้อ6ได้ไหม
1: ได้
0: ก็กลายเป็นข้อ1ข้อ3ข้อ4และข้อ6ครบ5ข้อยัง
1: ย
0: ังอีก1ข
1: ้
0: อข้อ7โอเคครับข้อ7หรือ8 7เสียงเอกฉันท์คือ7สรุปมีข้อไหนบ้าง1 3
1: 4
0: 6และ7นะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะทำแบบหัดเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือคุณครูปลายทางบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับจากนั้นครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละชั่วโมงที่1ครับซึ่งในเรื่องนี้เราเรียน2ชั่วโมงนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 2.7 และใบกิจกรรม 2.6 ครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนต้องมาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองกันก่อนครับอย่างรวดเร็วครับพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับนะครับทุกคนก็ได้ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไป

0: พร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8 คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวน1และได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9 คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2 เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
3: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
3: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่มั้ยคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
3: จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
4: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะสุดท้าย
5: ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
4: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่าง

0: วัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: อู้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วย

0: ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
0: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
1: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
2: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
0: นี่เราช่วยด้วยสิ
2: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
0: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได้
0: ดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
0: อะไรนะ
2: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
0: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
2: สมัยสุโขทัย
0: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
4: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้มีการวางแผนกันนะครับว่าเราจะออกแบบเมนูอาหารกลางวันอะไรบ้างนะครับโดยการที่เราได้สมมุติตัวเองนะครับเป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานการณ์จากชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่านักเรียนก็ได้ออกแบบเมนูอาหารกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมสื่อพร้อมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทำการนำเสนอในวันนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวแต่ละกลุ่มในวันนี้นะครับขอเช็คความพร้อมอีกนิดนึงนะครับว่าแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมกันมาดีไหมครับยักหน้านะครับดีแต่ละกลุ่มพร้อมนำเสนอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนักเรียนทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ให้เช็คความพร้อมของตัวเองได้เลยนะครับดังนั้นถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนั้นเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมท้าทาย DIY My Lunch Boxชุดอาหารกลางวันของเรานะครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ใช่และปลอดภัยต่อสุขภาพถัดมานะครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชุดอาหารกลางวันที่ต้องรับประทานนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งใบงานของเราในวันนี้ใช้เพียงหน้าเดียวนะครับก็คือหน้าที่54นั่นเองครับและสำหรับวิธีการทำกิจกรรมนะครับก็จะเป็นวิธีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจะเริ่มจากข้อที่4ครับเช่นเดิมครับครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรนำเสนอชุดอาหารกลางวันที่เราได้ไปออกแบบกันมาเสร็จแล้วนั่นเองครับเป้าหมายในการนำเสนอคืออะไรครับลองบอกครูสิ
1: ให้เพื่อนให้เพื่อน
0: ใช่แล้วครับเราจะต้องนำเสนอให้ผู้ฟังของเราเนี่ยคล้อยตามพูดจนเพื่อนคล้อยตามเรานะครับเพื่อที่จะเลือกชุดอาหารกลางวันของเรานั้นนะครับเอาไปจัดทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนตามตัวอย่างของสถานการณ์นั่นเองครับถัดมาข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับหลังจากที่เพื่อนเรานำเสนอเสร็จแล้วนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดอาหารกลางวันที่เพื่อนได้นำเสนอมาจากนั้นต้องทำอะไรต่อครับ
1: ประเมินการทดลองเพื่อเลือกชุดอาหารกลางวันที่เหมาะสมสำหรับนำไปทำอาหารกลางวันของ
0: โอ้โหมาครบทุกตัวอักษรเลยนะครับโอเคเราก็จะต้องร่วมกันประเมินแล้วก็เลือกนะครับว่าชุดอาหารกลางวันของเพื่อนกลุ่มใดที่พวกเราชอบนะครับโดยเราจะเลือกประเมินหรือเลือกชุดอาหารกลางวันจากอะไรครับ
2: จากโภชนาการ
0: เลือกจากหัวข้อเหล่านี้นะครับซึ่งหัวข้อนี้มีกำหนดให้ในสถานการณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าหัวข้อมีอะไรบ้างทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกเลยนะครับส่วนที่นำเสนอนะครับจะต้องมีอาหารที่หลากหลายตามธงโภชนาการนะครับตรงนี้นักเรียนค่อยๆดูนะครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนลงคะแนนให้กับเพื่อนๆนะครับจะต้องคำนึงถึงหัวข้อเหล่านี้นะครับว่าหนูจะให้คะแนนกลุ่มไหนมากเป็นพิเศษถัดมานะครับข้อที่2การนำเสนอนะครับจะต้องบอกส่วนประกอบของอาหารข้อที่3นะครับจะต้องมีสารอาหารครบทุกประเภทดังนั้นเวลาที่เพื่อนนำเสนอเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามนะครับว่าแต่ละเมนูที่เพื่อนนำเสนอมามีสารอาหารอะไรบ้างและโดยรวมทั้งหมดแล้วได้รับสารอาหารครบทุกประเภทไหมถัดมามีปริมาณพลังงานใกล้เคียงกับที่กำหนดซึ่งในสถานะขอโทษครับซึ่งในสถานการณ์ต้องการปริมาณพลังงานเท่าไหร่ครับ500กิโลแคลอรี่นะครับต้องได้ประมาณนี้อาจจะมากได้อาจจะมากกว่าได้นิดหน่อยนะครับหรือน้อยกว่าได้นิดหน่อยไม่เป็นไรถัดมาครับจะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอาหารที่เพื่อนนำเสนอนั้นจะต้องปลอดภัยถัดมาครับสื่อที่สร้างขึ้นมา

จารณาได้เลยนะครับตอนที่เพื่อนนำเสนอว่าเป็นไปตามนี้ไหมและข้อสุดท้ายครับรายการอาหารกลางวันจะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับดังนั้นในขณะที่เพื่อนนำเสนอเราจะต้องคำนึงถึงหัวข้อการให้คะแนนทั้ง7ข้อนี้นะครับจากนั้นเมื่อเพื่อนทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วเราจะลงคะแนนให้กับเพื่อนๆนะครับโดยการใช้สติ๊กเกอร์อันนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนนะครับแต่ละคนจะได้รับสติ๊กเกอร์อันนี้1คน1ดวงนะครับเท่ากับ1คะแนนจากนั้นครูจะให้ไปโหวตทางด้านข้างนะครับว่ากลุ่มไหนได้คะแนนมากที่สุดถือว่ากลุ่มนั้นชนะการโหวตในรอบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้คงไม่ยากเกินไปนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากนั้นก็เลือกกลุ่มอาหารขอโทษครับจากนั้นก็ลงคะแนนเลือกชุดอาหารที่ตนเองชอบนั่นเองครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำวิธีการทำกิจกรรมกับนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอสื่อชุดอาหารกลางวันซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะได้ทำสื่อมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการนำเสนอเท่าไหร่นะครับดังนั้นครูจะให้เวลาช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับในการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้คำแนะนำนักเรียนในการเตรียมตัวนำเสนอข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็เตรียมตัวในการนำเสนอได้เลยครับ

0: พร้อมในการนำเสนอข้อมูลกันเสร็จแล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้เราจะมาดูเพื่อนๆกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบใดกันบ้างนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะครับนักเรียนปลายทางจะต้องนำเสนอชุดอาหารกลางวันของเรานะครับให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางของนักเรียนฟังแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางของนักเรียนฟังนะครับจากนั้นจะต้องรวมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดอาหารกลางวันของแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วเราสามารถช่วยการแสดงความคิดเห็นได้เลยว่าชุดเมนูอาหารกลางวันนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะมาประเมินแล้วก็ร่วมกันลงคะแนนเพื่อเลือกชุดอาหารกลางวันที่เหมาะสมนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นนะครับรบกวนช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอสื่อชุดอาหารกลางวันแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดอาหารกลางวันของแต่ละกลุ่มครับจากนั้นนะครับรบกวนคุณครูให้คำแนะนำนักเรียนในการลงคะแนนนะครับโดยประเมินกันอย่างมีเหตุผลใช้ถ้อยคำที่สุภาพและต้องยอมรับการลงคะแนนของเพื่อนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนกลุ่มแรกของเราก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะครับดังนั้นเราไปดูการนำเสนอของเพื่อนกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะ
1: อาหารมื้อกลางวันของพวกเรามีอะไรบ้างชาลิสาก
2: ุ้งเทมปุระส่วนประกอบของกุ้งเทมปุระคือแป้งทอดกรอบและอื่นๆมีพลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อ1ชิ้นค่ะต้มยำกุ้งส่วนประกอบของกุ้งส่วนประกอบคือกุ้งผักต่างๆเช่นข่าตะไคร้และอื่นๆมีพลังงาน65กิโลแคลอรี่ต่อ1ถ้วยค่ะ
1: ต่อไปน่องไก่อบมีส่วนประกอบน่องไก่ผงปรุงรสและซอสต่างๆและอื่นๆมีพลังงาน100แคลอรี่ต่อ1น่องต่อไปลูกตาลลอยแก้วส่วนประกอบลูกตาลน้ำตาลและอื่นๆมีพลังงาน180แคลอรี่ต่อ1ถ้วยต่อไปข้าวสวยเราจะใช้แค่1คึกขออภัยครับ1ทัพพีครึ่งมีพลังงาน100ขีด
2: สรุปได้ว่าได้พลังงาน505กิโลแคลอรี่ได้รับสารอาหารครบถ้วน
1: เบลล่ากินอะไรดีอ่ะ
2: แล้วอเล็กอยากกินอะไรล่ะ
1: เราอยากกินกุ้งเทมปุระอ่ะกินกุ้งเทมปุระกันก่อนไหม
2: โอเค
1: กินกันเลยยำยำยำยำแล้วต่อไปกินอะไรดีอ่ะ
2: อยากกินของหวานจัง
1: กินลูกตาลเลยเหรอกินอย่างอื่นก่อนไหมน่องไก่ไหม
2: โอเค
1: กินต่อไปกินข้าวก่อนไหมรู้สึกว่าแบบมันไม่มีข้าวเลยอ่ะกินข้าว
2: ใช่แล้วเรากินแกงไหมล่ะ
1: เอาสิกินต้มยำ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยอิ่มแล้วกินของหวานได้แล้วแหละ
2: โอเค
1: อิ่มแล้วขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอาแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอชุดอาหารกลางวันของเพื่อนกลุ่มที่1นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาร่วมการแสดงความคิดเห็นกันครับว่าของเพื่อนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถยกมือเพื่อแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญครับมาให้เพื่อนหน่อยครับ
3: มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการตกแต่งค่ะ
0: มีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งอย่างไรครับ
3: คือมีตัวละครคอยกินขนมด้วยค
0: ่
3: ะ
0: มีตัวละครชื่ออะไรนะครับตัวละคร
2: เบลล่าค่ะ
0: เบลล่ากับ
2: อเล็กค่ะ
0: อเล็กโอเคนะครับแล้วมีความสร้างสรรค์ตรงไหนอีกไหมครับ
3: ตกแต่งได้สวยงามค่ะ
0: ตกแต่งได้สวยงามมีความน่าสนใจนะครับ
3: แล้วก็สารอาหารครบถ้วนค่ะ
0: สารอาหารครบถ้วนดูได้จากอะไรครับ
3: ดูจากพลังงานกิโลแคลอรี่ค่ะ
0: แยกส่วนกันก่อนนะครับสารอาหารมีกี่ประเภทนะครับ
3: 5 6ประเภท
0: ได้แก่
3: โปรตีน
0: ไขมัน
3: คาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่น้ำ
0: อ่ะของเพื่อนมีครบทั้ง6ประเภทนี้ไหม
3: ยังไม่ครบค่ะ
0: ขาดอะไรครับ
3: ขาดน้ำ
0: อ่ะของเพื่อนเพื่อนๆคนอื่นช่วยดูด้วยนะครับขาดน้ำไหม
4: ไม
3: ่
4: ต้มยำ
0: ไม่ขาดนะครับเพราะว่าในต้มยำมีน้ำโอเคเป็นการช่วยกันตรวจสอบนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดีมากนะครับดังนั้นสารอาหารของเพื่อนครบถ้วนนะครับปริมาณพลังงานเป็นอย่างไรครับคนอื่นเชิญครับ
5: เพื่อนรอบคอบมากค่ะในการเลือกอาหารที่มีปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี่ได้ใกล้เคียงมากค่ะ
0: ปริมาณพลังงานของเพื่อนก็คือได้เท่าไหร่นะครับรวมแล้ว505กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งใกล้เคียงกับที่สถานการณ์กำหนดมาเลยนะครับมีอย่างอื่นจะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนอีกไหม
5: มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานค่ะโดยถ้วยข้าวนูนออกมาค่ะ
0: มันมีลักษณะเป็น3มิตินูนออกมาทำให้ดูสมจริงใช่ไหมครับมีความน่าสนใจนั่นเองเยี่ยมเลยนะครับคนอื่นมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนสามารถเก็บคะแนนไว้ในใจได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วเรามาเลือกลงคะแนนกันให้กับเพื่อนๆ นะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้อีกครั้งนึงครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกลุ่มที่2ของเรานำเสนอชุดอาหารกลางวันกันบ้างนะครับตอนนี้กลุ่มที่2ตื่นเต้นไหมครับ
1: ตื่นเต้น
0: นะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆนำเสนอครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตธรรมฟอนนิตครับตอนนี้นะเราเบื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้มากเลยอะเราอยากกินอะไรใหม่ๆบ้าง
3: เรารู้แล้วมาออกแบบอาหารกลางวันด้วยตัวเองกันเถอะ
4: แล้วแบบไหนล่ะ
3: ก็แบบที่เราชอบไง
4: อ๋อสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเอาซูชิกับข้าวปั้นดีไหม
3: ก็ดีนะ
4: แล้วเราสงสัยจังว่าข้าวปั้นกับซูชิเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงหรออ
3: ๋อเดี๋ยวเราอธิบายให้สาเหตุที่เลือกเพราะข้าวปั้นสามารถเปลี่ยนไส้ได้หลายอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
4: พลังงานกิโลแคลอรี่ข้าวปั้นมี200กิโลแคลอรี่และซูชิอาจมีประมาณ80ถึง100กว่ากิโลแคลอรี่และนอกจากนี้ขึ้นอยู่กับหน้าของซูชิส่วนประกอบของอาหารข้าวปั้นมีข้าวสาหร่ายและไส้ที่ต้องการใส่ส่วนซูชิมีข้าวและหน้าที่ต้องการใส่วงเล็บอาจมีโชยุเพิ่มได้
3: ถ้าโรงเรียนของเรามีอาหารกลางวันแบบนี้ก็คงจะดีนะ
4: ใช่ขอบคุณ
3: ค่ะ ค่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอชุดอาหารกลางวันของเพื่อนกลุ่มที่2กันนะครับเป็นการนำเสนอที่แปลกใหม่มากนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสนอในรูปแบบใดครับ
3: เป็นบทสนทนาค
0: ่
3: ะ
0: เป็นบทสนทนาคล้ายๆกับบทบาทสมมุตินะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างเชิญได้เลยครับ
5: ภาพประกอบของกลุ่ม2วาดได้สวยงามมากครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับ
0: อันนี้คอมเมนต์แสดงความ

0: พี่เห็นเกี่ยวกับเรื่องภาพประกอบนะครับมีความสวยงามนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วนะครับอ่ะถัดไปเชิญได้เลยครับ
1: ภาพของกลุ่ม2ดูมีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะแต่ว่าตัวหนังสืออ่านยากไปนิดนึง
0: ในส่วนของความสวยงามถือว่าสร้างสรรค์แล้วนะครับแต่ว่าตัวหนังสืออ่านยากอ่านยากอย่างไรครับ
1: ตัวมันเล็กไปค่ะ
0: ตัวเล็กไปนะครับดังนั้นถ้าเราเขียนตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นหรือนำเสนอในแผ่นกระดาษที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนก็จะมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำจากเพื่อนๆนะครับมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญเลยครับ
2: ชอบที่นำอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ค่ะเพราะว่ามันดูแปลกใหม่มากค
0: ่
2: ะ
0: ชอบการนำชอบการเลือกเมนูอาหารถูกไหมครับเพราะว่ามีการนำเมนูอาหารจากต่างชาติเข้ามานะครับแล้วแปลกไม่รู้สึกว่าน่าสนใจใช่ไหมครับอยากทานไหมครับอยากทานโอเคเมื่อกี้เห็นมีเพื่อนยกมือด้วยเชิญครับ
3: การพูดของเพื่อนมีความน่าสนใจมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: ชมในเรื่องของการพูดนะครับมีความน่าสนใจนะครับคราวนี้ในส่วนของความหลากหลายของอาหารมีไหมครับของเพื่อนถือว่าหลากหลายไหม
3: ยังไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ค่ะ
0: ยังไม่ค่อยหลากหลายขอเหตุผลด้วยครับทำไมถึงยังไม่ค่อยหลากหลาย
3: ยังไม่ค่อยมีผักหรือว่าไขมันอะไรประมาณ
0: ยังมีผักน้อยอยู่นั่นเองนะครับใช่ไหมครับกลุ่มนี้ยอมรับไหมยอมรับว่ามีผักน้อยนะครับแล้วในส่วนของปริมาณพลังงานเป็นไงครับเหมาะสมไหมหรือสอดคล้องกับที่สถานการณ์ต้องการไหมครับคนอื่นๆช่วยตอบได้นะครับสอดคล้องไหมเชิญครับ
2: อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมมากแต่ว่าก็มีพลังงานที่กำลังโอเคค่ะ
0: ปริมาณพลังงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับตรงนี้มีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมเชิญครับได้เลย
4: การพูดบุคลิกมีความเรียบร้อยค่ะ
0: เพื่อนมีบุคลิกที่เรียบร้อยการพูดดีใช่ไหมครับ
4: แล้วก็ผลงานดูแบบมีความสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ
0: ผลงานสร้างสรรค์มากขึ้นยังไงครับ
4: มากขึ้นแบบมีความตกแต่งที่สวยงามค่ะแต่แค่ว่ากระดาษเล็กไปหน่อยนึง
0: โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำเสนอแล้วก็การแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนๆนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2อีกครั้งครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่ม3นำเสนอกันบ้างครับว่าจะนำเสนอเมนูอาหารอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองครับมาจากกลุ่ม3ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยมงคลแสงสีมาจากกลุ่ม3ครับ
1: อันปันช่วงนี้เรารู้สึกว่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนมันไม่ค่อยน่าสนใจอะ
2: แล้วมันไม่น่าสนใจยังไงเหร
1: อเราคิดว่าการที่ว่าตกแต่งจานอาหารมันไม่ค่อยน่าสนใจเลยอะ
2: งั้นเรามาประกอบทำชุดอาหารกลางวันของตัวเองเลยไหมล่ะ
1: ดีนะไหนจะมีอะไรบ้างอ่ะไหนลองบอกหน่อย
2: งั้นเราเป็นสปาเกตตี้ไก่อบ1จานแล้วกันนะ430แคลอรี
1: ่โอ้น่าสนใจดีนี่แล้วผลไม้ล่ะ
2: จะเอาเป็นองุ่นหวานแล้วกันนะ40แคลอรี่แต่ถ้าเป็นองุ่นหวานก็จะฝืดคอไปงั้นเราเพิ่มองุ่นเปรี้ยวไปบ้างมั้ยล่ะ
1: ก็ดีนะจะได้ลื่นๆคอ
2: แล้วเราจะใช้นม1แก้วเพื่อจะไปนมตาแตงกิ้วมอมอเท่านั้น
1: แล้วทำไมต้องใช้นมตาแตงกิ้วมอมอด้วยล่ะ
2: เพราะมันอร่อยยังไงล่ะ
1: โอเค
2: สรุปแล้วถ้าเราจัดชุดอาหารกลางวันอย่างนี้เราน่าจะได้พลังงานกิโลได้พลังงาน530กิโลแคลอรี่นั่นแหละ
1: ก็ดีนะเกินมานิดนึงแต่ก็ดี
0: เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าจากการนำเสนอของเพื่อนเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยครับเชิญครับ

0: เพื่อนยังระบุสารอาหารของพวกนมหรือว่าองุ่นยังไม่ค่อยครบถ้วนค่ะ
1: อย่างไรครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับ
0: คือมันไม่ค่อยมีผักค่ะมันไม่ได้สารอาหารตรงผักเพราะว่ามันได้แค่องุ่นแล้วก็ส่วนสปาเกตตี้ก็ไม่มีผักค
1: ่
0: ะ
1: ยังขาดสารอาหารประเภทผักถูกไหมครับยังขาดอาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เพิ่มเติมนะครับอาจจะมีผลไม้แล้วถูกไหมครับแต่ว่ายังถือว่าน้อยอยู่นั่นเองนะครับคนอื่นครับจะแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมได้เลยเชิญครับ
2: การตกแต่งใบงานดูน่ารักดีค่ะหนูชอบตรงคนค่ะ
1: การตกแต่งใบงานน่ารักมีคนด้วยนะครับแสดงบ่งบอกถึงกลุ่มที่3
2: ส่วนการพูดก็ดูสร้างสรรค์ดีค่ะแอบคล้ายกลุ่มหนูนิดนึงค
1: ่ะดูสร้างสรรค์ดีดูมีความคล้ายกับกลุ่มก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้คนอื่นมีอะไรจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมลองช่วยกันวิเคราะห์ตามนะครับคิดตามว่าสารอาหารเมื่อกี้เพื่อนได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนของปริมาณพลังงานเป็นไงครับโดยรวมแล้วเชิญครับ
3: เพื่อนยังบอกส่วนประกอบอาหารยังไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่ค่ะก็คือเขายังบอกว่าสปาเกตตี้ไก่อบมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะค่ะ
1: ก็คือยังไม่ได้แยกออกมานะครับว่าในสปาเกตตี้ไก่อบมีส่วนประกอบอะไรบ้างทำให้เราดูยากใช่ไหมครับว่าอาหารแต่ละอย่างให้สารอาหารประเภทใดบ้างนั่นเองนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับแล้วก็ในส่วนที่คุณครูดูนะครับก็จะมีองุ่นนะครับเพื่อนเขียนมาว่า10เม็ดซึ่งปกติแล้วเราเรียกองุ่นเป็นพวงหรือเป็นผลนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปปรับปรุงด้วยนะครับถ้าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับ

0: เอาละครับคราวนี้ก็เป็นการนำเสนอของเพื่อนเพื่อนกลุ่มที่4นะครับตอนนี้พร้อมไหมครับพร้อมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับดังนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณธรเกิดทองชื่อเล่นชื่อสนิทครับมาจากกลุ่ม4ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปณัชยาแจ้งประเสริฐมาจากกลุ่ม4ค่ะ
1: หัวข้อของเราในวันนี้คือ DIY Melon Box
2: ชุดอาหารกลางวันของเราก็คือมี1ยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนประกอบก็คือจะมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีไส้กรอกมีผักค่ะพลังงานก็คือ120แคลอรี่ค่ะต่อไปสตรอเบอรี่ก็จะมี1ผลเท่ากับ60แคลอรี่ค่ะถ้า3ผลก็จะเท่ากับ180แคลอรี่ค่ะ
1: ต่อไปเป็นลาบหมูลาบหมูก็จะมีส่วนประกอบคือหมูผักและเครื่องปรุงต่างๆให้พลังงาน119แคลอรี่ต่อไปก็จะเป็นชามะนาวชามะนาวก็จะมีส่วนผสมคือมะนาวน้ำผึ้งน้ำชาและน้ำแข็งให้พลังงาน100แคลอรี่แล้วถ้ารวมกันจะได้เท่าไหร่ล่ะ
2: รวมกันทั้งหมดพลังงานจะได้519แคลอรี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอข้อมูลของเพื่อนในกลุ่มที่4นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเชิญเลยครับ
3: ตัวอักษรเล็กไปครับน่าจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่กว่าเดิม
0: อยากให้เพิ่มขนาดตัวอักษรจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับ
3: แค่นี้ค่ะ
0: แค่นี้ครับอ่ะให้เพื่อนคนถัดไปเลย
4: การตกแต่งวาดรูปสวยงามมากค่ะ
0: วาดรูปสวยงาม
4: ระบายสีก็สวย
0: จุดเด่นที่น่าสนใจนะครับ
4: แล้วก็การพูดก็มีความติดตลกนิดๆค
0: ่
4: ะ
0: การพูดมีความติดตลกนิดๆนะครับเพื่อนชอบถูกไหมครับ
4: แค่นี้แหละค่ะ
0: เชิญเพื่อนคนถัดไปได้เลย

0: ผลงานของกลุ่ม4มีความสวยงามมากค่ะในการวาดภาพแล้วก็ระบายสีอาหารแล้วก็ตกแต่งค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็การพูดก็เรียบร้อยมากค่ะมีการบอกอาหารต่างๆค่ะดูดีค่ะ
1: ดูดีครบถ้วนนะครับถ้างั้นคุณครูขอถามเลยนะครับว่ามีการระบุสารอาหารครบถ้วนถูกไหมครับสารอาหารมีความหลากหลายไหม
0: หลากหลายค่ะมีทั้งน้ำด้วยแล้วก็เป็นอาหารด้วยประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้นะครับคนอื่นมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยจากเพื่อนๆด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญในการประเมินเหมือนกันคิดว่าอาหารของเพื่อนน่าจะมีความปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภ
1: ั
2: ย
1: ปลอดภัยโอเคถ้าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยครับ

0: และตอนนี้นะครับก็ถึงคิวของเพื่อนกลุ่มที่5ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายของห้องเรียนต้นทางแล้วนะครับเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันนะครับว่าจะนำเสนอเมนูอาหารอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทวดีชัยวานมาจากกลุ่ม5ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทนิชาอุไรพันธ์มาจากกลุ่ม5
1: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอชุดกล่องข้าวน้อยกันค่ะข้าวสวย3ทัพพี230แคลอรี่หมูผัดกระเทียม3ช้อนกินข้าว525แคลอรี
2: ่บราวนี่1ชิ้น340แคลอรี่องุ่น1พวง66แคลอรี่นันทวดีรวมทั้งหมดได้กี่แคลอรี
1: ่สรุปได้ว่าชุดอาหารกลางวันของพวกเรามีพลังงานทั้งหมด 1,171 แคลอรี่ค่ะ
0: โอเคครับเพื่อนนำเสนอจบแล้วนะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเชิญเลยครับ
3: รู้สึกว่าเพื่อนใช้แคลอรี่เยอะไปหน่อยครับ
0: เพื่อนได้ปริมาณพลังงานรวมเป็นเท่าไหร่นะครับ
1: 1,171แคลอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: 1,000 กว่ากิโลแคลอรี่เลยนะครับซึ่งตามสถานการณ์เราควรได้รับปริมาณพลังงานเท่าไหร่ครับ
3: 500แคลประมาณ500แคลอรี่ค
0: ่ะควรจะได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเกินไปเยอะเลยนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนมากใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเชิญ
4: เพื่อนตกแต่งได้สวยงามดีครับ
0: มีความน่าสนใจนะครับตรงนี
4: ้มีความละเอียดตรงหมู่ครับ
0: มีความละเอียดตรงหมู่อย่างไรครับ
4: เป็นชิ้นๆครับ
0: อ๋อนี่แยกชิ้นส่วนส่วนประกอบใช่ไหม
4: ครับ
0: ในส่วนของการตกแต่งถูกไหมครับมีการแยกชิ้นส่วนของหมูมาถือว่ามีความใส่ใจในรายละเอียดนั่นเอง
4: แค่นี้ครับ
0: แค่นี้ครับเชิญเพื่อนคนต่อไปได้เลยเชิญครับ
5: เพื่อนตกแต่งใบงานได้สร้างสรรค์แล้วก็น่ารักมากค่ะ
0: สร้างสรรค์แล้วก็น่ารักมากนะครับ
5: มีการบอกว่าอาหารต่างๆกิโลแคลอรี่ได้เข้าใจง่ายค่ะมีการชี้บ่งบอกอะค่ะ
0: มีการบอกระบุปริมาณพลังงานที่เข้าใจง่ายนะครับชี้บอกอย่างชัดเจนนะครับอาหารมีความหลากหลายไหมเอ่ย
5: ค่อนข้างหลากหลายค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าตอนแรกไม่นึกว่าวงกลมอันนั้นจะเป็นข้าวสวยค่ะ
0: อาจจะไม่เข้าใจในการสื่อความหมายตรงนี้ใช่ไหมครับ
5: นึกว่าเป็นแพนเค้กค่ะ
0: อ๋อโอเคการสื่อสารก็คือรูปอาจจะไม่ตรงกับความเข้าใจของเพื่อนนิดหน่อยนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหม
5: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับคนอื่นเชิญ
6: ยังขาดผักค่ะยังไม่มีผักค่ะในเมนูนี
0: ้ในนี้มีผักไหมครับ
6: มี
0: มีอยู่ตรงไหนครับ
6: มีน้อยค่ะเป็นกระเทียม
0: กระเทียมโอเคมีแต่เป็นไงครับ
6: น
0: ้อยไปไม่ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการนะครับ
6: แล้วก็การตกแต่งก็สวยงามค่ะแต่รูปวาดเนี่ยตอนแรกหนูมองไม่ค่อยออกค่ะแต่เขาเขียนนั้นหนูก็ยังมองออก

0: แล้ว
1: ก็คือตอนแรกเพื่อนอาจจะวาดไม่ได้ค่อยเหมือนเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่ามีการเขียนกำกับทำให้เราเข้าใจได้นั่นเองโอเคคนอื่นมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มสุดท้ายด้วยครับและตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางของเราก็ได้นำเสนอครบทั้ง5กลุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเลือกชุดอาหารกลางวันที่เหมาะสมกันนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนน่าจะมีกลุ่มที่นักเรียนเลือกไว้ในใจแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูก็ได้แจกสติกเกอร์อันนี้ไปแล้วนะครับ1คนนะครับจะได้รับ1สติกเกอร์1สติกเกอร์เท่ากับ1คะแนนนะครับดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าของเพื่อนกลุ่มไหนนำเสนอออกมาได้เหมาะสมมีการสื่อความหมายที่เหมาะสมตามหัวข้อการให้คะแนนนักเรียนก็สามารถนำไปติดกับกลุ่มของเพื่อนด้านนี้ได้เลยนะครับนี่วันนี้นะครับจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับให้นักเรียนนำสติกเกอร์มาลงคะแนนได้เลยนะครับทุกคนสามารถลงคะแนนได้นะครับคราวนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเวลาหนูติดนะครับ1กลุ่มให้ติดเป็น2แถวนะครับ1 2ติดยาวลงมานะครับเวลานับคะแนนจะได้นับง่ายๆนะครับตรงนี้ในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเพื่อนๆของนักเรียนนำเสนอเสร็จแล้วก็สามารถลงคะแนนกันได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้วิธีของครูก็ได้นะครับอาจจะจดเป็นคะแนนลงในกระดาษก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นการลงคะแนนสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆในห้องต้นทางของเราลงคะแนนให้กับเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอทั้ง5กลุ่มเชิญได้เลยครับ

และตอนนี้เพื่อนๆในห้องต้นทางของเราก็ได้ทำการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เห็นผลกันอย่างชัดเจนนะครับกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่1นั่นเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับตามด้วยกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5คะแนนเท่ากันนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่3นะครับดังนั้นขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดด้วยครับลองออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าผลงานของเราที่ได้ที่1เป็นอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผลงานที่ชนะการโหวตไปนะครับตามหัวข้อต่างๆคราวนี้นะครับเราก็ได้ทำการโหวตกันเสร็จแล้วนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับดังนั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้มีเวลาคิดนะครับว่าจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงชั่วโมงนี้นะครับได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักครู่นะครับในการคิดนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในกิจกรรมนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูนักเรียนต้นทางนะครับสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนี้ครับอ่ะใครสามารถสรุปได้เชิญเลยครับ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอาหารครับให้ได้พลังงานตามกับที่ตัวเองต้องการครับร่างกายต้องการ
0: ครับหรือตามที่สถานการณ์กำหนดนั่นเองนะครับได้เรียนรู้อะไรอีกไหมครับ
1: เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน
0: นอกจากพลังนอกจากปริมาณพลังงานแล้วเราได้ใช้ความรู้ในส่วนอื่นๆอีกไหม
1: ความคิดสร้างสรรค์ครับในการตกแต่งใบงานครับ
0: ได้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับอ่ะคนอื่นมีใครจะสรุปเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับอ่ะโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับหรือเราอาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้นะครับซึ่งการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับกับความต้องการของร่างกายแต่ละเพศและวัยนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนมีสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการมีปริมาณพลังงานตามที่ร่างกายต้องการรวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพเอามาใช้ประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมท้าทายนะครับเราก็จะได้นำความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนมานะครับในชั่วโมงก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้นั่นเองครับ

0: และในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็จะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับในครั้งต่อไปก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์สับมือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่

0: ใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทอาหารคาวนะครับซึ่งอาหารคาวในวันนี้ที่นักเรียนจะได้ทำนั้นก็คือต้มจืดหมูสับนะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำอาหารคาวได้นะครับอาหารคาวก็คือต้มจืดหมูสับนะครับ2นักเรียนสามารถปฏิบัติการทำอาหารคาวได้นะครับ3นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของการทำอาหารคาวอย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับจุดประสงค์วันนี้ง่ายมากนะครับเชื่อได้ว่าทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ก็คือภาพผลงานนะครับก็คือต้มจืดหมูสับนะครับเป็นผลงานที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้ทำในวันนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับครูวิก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้เช่นกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดก่อนนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนเคยรับประทานต้มจืดหมูสับหรือไม่ทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนเคยรับประทานต้มจืดหมูสับหรือไม่เคยหรือไม่เคยครับ
3: เคย
2: ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใครเป็นคนทำให้นักเรียนทานครับ
3: แม่
2: คุณพ่อใช่ไหมครับหรืออาจจะซื้อที่ตลาดก็ได้นะครับคำถามที่สองนะครับนักเรียนคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำต้มจืดหมูสับมีอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำต้มจืดหมูสับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอตัวแทนสัก2คนได้ไหมครับตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับก็คือตัวแทนกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
4: มีหมูสับครับมีเต้าหู้ครับ
2: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่ม

0: ที่สามบ้างนะครับเชิญครับ
1: มีผักค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับในการทำต้มจืดหมูสับนะครับต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำต้มจืดหมูสับในวันนี้อย่างที่หนึ่งเลยก็คือหม้อนะครับหม้อที่นักเรียนต้องใช้นะครับจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับอาหารที่นักเรียนจะต้องทำด้วยนะครับนักเรียนอาจจะเลือกใช้หม้อที่เป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมก็ได้ครับอย่างที่สองนั้นก็คือเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สก็คืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อนในการปรุงอาหารให้สุกนะครับมีทั้งเป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าหรืออาจจะใช้เตาถ่านก็ได้ตามความสะดวกของนักเรียนได้เลยนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือมีดและเขียงครับต่อไปก็คือทัพพีครับทัพพีนี้จะใช้ในการตักหรือคนอาหารนะครับต่อไปก็คือชามสำหรับชามนั้นนะครับก็จะนำไปใส่อาหารนะครับหรืออาจจะใส่วัตถุดิบในการเตรียมอาหารไว้เพื่อที่จะประกอบอาหารครับอย่างต่อไปนั้นก็คือกระมังนะครับกระมังที่เราใช้ในการประกอบอาหารนั้นจะต้องเป็นกระมังสแตนเลสนะครับเพื่อใช้ในการเตรียมการประกอบอาหารเช่นล้างผักแช่ผักเป็นต้นครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั้นก็คือช้อนและส้อมนะครับช้อนและส้อมนี้นะครับใช้ในการปรุงเครื่องปรุงนะครับหรืออาจจะใช้ในการชิมรสชาติอาหารด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือผ้าเช็ดนะครับใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับบริเวณที่เราประกอบอาหารรวมไปถึงใช้ในการเช็ดมือด้วยครับนี่ก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับต่อไปเรามาดูวัตถุดิบกันบ้างนะครับว่าวัตถุดิบนั้นที่ใช้ในการต้มจืดหมูสับจะมีอะไรบ้างครับเรามาดูชนิดที่1เลยนะครับก็คือหมูสับนะครับหรือหมูบดนะครับในกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนับถือศาสนาอิสลามนะครับนักเรียนอาจจะเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือเต้าหู้ไข่นะครับเต้าหู้ไข่นี้ให้นักเรียนนะครับหั่นนะครับให้เป็นท่อนๆพอดีคำไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพราะจะทำให้เต้าหู้นั้นเล็กครับชนิดต่อไปวุ้นเส้นครับซึ่งวุ้นเส้นก็มีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นวุ้นเส้นสดนะครับก็สามารถที่จะประกอบอาหารได้เลยนะครับโดยการใช้กรรไกรนั้นตัดเส้นให้พอดีคำหรือเส้นเล็กๆนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมวุ้นเส้นแบบแห้งมานะครับให้นักเรียนนะครับนำวุ้นเส้นไปแช่น้ำก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปตัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารครับชนิดต่อไปก็คือผักกาดขาวครับผักกาดขาวนะครับให้นักเรียนนะครับขี้ออกทีละใบหลังจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำครับชนิดต่อไปนะครับก็คือพริกไทยนะครับพริกไทยเราจะใส่เพื่อที่จะให้รสชาติของอาหารของเรานั้นอร่อยนะครับและกลมกล่อมขึ้นนะครับแล้วยังมีขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายนะครับเราก็จะนำไปโรยหน้าหรือใส่ในอาหารไปนะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของอาหารและจะทำให้รสชาติของอาหารนั้นหอมยิ่งขึ้นครับและยังมีซีอิ๊วขาวนะครับใช้ในการปรุงรสชาตินะครับให้รสชาติอร่อยนะครับรวมไปถึงอย่างสุดท้ายนั้นก็คือน้ำเปล่านะครับใช้ในการต้มนะครับนี่ก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์และก็วัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในการประกอบอาหารประเภทต้มจืดหมูสับในวันนี้นะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการทำต้มจืดหมูสับกันบ้างนะครับก่อนที่จะให้นักเรียนนั้นลงมือปฏิบัตินะครับครูวิขอสาธิตการทำต้มจืดหมูสับให้นักเรียนชมก่อนนะครับนักเรียนพร้อมรับชมหรือไม่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับการฝึกประกอบอาหารประเภทคาวในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้ชมการทำต้มจืดหมูสับนะครับก่อนอื่นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับวัตถุดิบที่เราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ 1. หมูสับนะครับ 2. เต้าหู้ไข่ 3. ผักกาดขาว 4. แครอท 5. วุ้นเส้น 6เครื่องชายนะครับแล้วก็เครื่องปรุงรสครับและสิ่งสำคัญครับที่จะทำให้รสชาตินั้นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ3เกลือครับใน3เกลือนั้นจะต้องประกอบไปด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็รากผักชีพริกไทยครับโขลกเข้ากันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้มาเลยครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีเตาแก๊สเตาปิกนิกนะครับหรืออาจจะเป็นเตาถ่านก็ได้หม้อนะครับเขียงมีดแล้วก็สิ่งสำคัญครับถ้วยสำหรับใส่อาหารเมื่อเราปรุงสุกแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารกันเลยนะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1ครับเด็กๆคุณแนะนำนะครับให้นักเรียนนั้นสวมถุงมือขณะที่ประกอบอาหารด้วยนะครับตอนนี้นะครับให้สวมไปเลยนะครับอาหารจะได้สะอาดมากยิ่งขึ้นครับกรณีถ้าไม่มีถุงมือนักเรียนก็จะต้องล้างมือให้สะอาดตัดเล็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนของการเตรียมจะหยิบผักที่ครูวิต้องการใส่ในต้มจืดนั้นนะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับเริ่มจากการหั่นนะครับผักกาดขาวครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นั้นก็คือเขียงแล้วก็มีดนะครับเวลาจับมีดนั้นนะครับอย่าจับที่คมของมีดนะครับให้จับที่ด้ามของมีดในลักษณะที่ครูจับอยู่นะครับแล้วก็ใช้นะครับมีดนะครับกรีดลงไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็หั่นให้พอดีคำนะครับจะต้องใช้เขียงนะครับไม่กรีดกับโต๊ะนะครับจะชิ้นเล็กก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนต้องการนะครับได้ในลักษณะแบบนี้เราก็จะนำไปใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งผักนี้ครูวิได้ล้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการหั่นผักกาดขาวนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือแครอทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มสีสันนะครับให้แก่ต้มจืดของครูวินะครับแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับผิวของเขาเป็นอย่างไรครับมีเปลือกหุ้มอยู่ใช่ไหมครับวิธีการนั้นเราอาจจะใช้มีดปอกนะครับหรือมีดสองคมนะครับปอกเอาผิวของแครอทออกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับเทคนิคการทำอาหารเราจะต้องทำไปเก็บไปนะครับนี่เป็นขยะของครูวินะครับครูวิก็จะเอาเศษที่ครูวิไม่ต้องการมาทิ้งในถังนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะหั่นครึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะหั่นบริเวณตรงนี้อีกนะครับให้ได้ตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับ

รงนี้จะชิ้นใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนกำหนดเองได้เลยนะครับแต่เน้นย้ำนะครับให้พอดีคำสามารถทานได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือขึ้นช่ายนะครับลักษณะก็จะเป็นต้นเขียวๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนอาจจะพับครึ่งตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นทีเดียวเลยนะครับให้เป็นท่อนๆนะครับแล้วก็เอาไปพักไว้ที่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเตรียมนะครับซึ่งส่วนอื่นๆนั้นเราก็ได้เตรียมมาเบื้องต้นแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำต้มจืดหมูสับกันบ้างนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเราหยิบน้ำเปล่าที่สะอาดตรงนี้นะครับไปใส่ในหม้อไว้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เทน้ำไปแล้วนะครับเราก็มาเปิดเตาเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการเตรียมส่วนผสมนะครับนั่นก็คือการนำหมูสับนะครับมาหมักกับสามเกลือครับครูวิขอแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ในอ่างผสมที่ครูวิได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่สามเกลือเล็กน้อยนะครับลงไปนะครับพร้อมกับซอสปรุงรสนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องคลุกเขาให้เข้ากันนะครับให้สามเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสนั้นนะครับซึมเข้าไปในผิวของหมูนะครับแล้วจะทำให้เนื้อหมูนั้นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ

าติต้มจืดของกูวินั้นอร่อยยิ่งขึ้นครับเด็กๆแล้วตามด้วยซอสปรุงรสอีก1ช้อนนะครับรอสักครู่นะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นหมูนะครับให้เป็นก้อนกลมๆครับใส่ลงไปนะครับเดือดหรือยังครับตอนนี้สังเกตได้ว่าน้ำเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครูวิก็จะปั้นหมูนะครับให้ได้ลักษณะก้อนแบบนี้นะครับหรือเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปนะครับในหม้อที่น้ำเดือดนะครับจะลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนต้องการทำเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ให้นักเรียนลองสังเกตดูสิครับให้ใช้ทัพพีนะครับในการคนนะครับสังเกตนะครับหมูก้อนที่เราปั้นไว้นะครับยังสีแดงอยู่หรือเปล่านะครับถ้าหมูเปลี่ยนสีนะครับเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าหมูเริ่มจะสุกแล้วครับ

ตอนนี้หมูสุกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนะครับหยิบแครอทนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยผักกาดขาวครับ

เดี๋ยวเรารอให้แครอทแล้วก็ผักกาดขาวสุกนะครับเราจึงจะเติมวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่ลงไปครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับเด็กๆเมื่อผักสุกนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าผักนั้นนะครับจะมีความนุ่มและความใสยิ่งขึ้นนะครับแต่บางบ้านก็ชอบนะครับผักกรอบๆครับก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับครูวิสังเกตได้ว่าตอนนี้ผักของครูวิเริ่มสุกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่ผักตรงนั้นก็จะใสยิ่งขึ้นนะครับครูวิก็จะใส่นะครับวุ้นเส้นแล้วก็เต้าหู้ไข่ลงไปนะครับแต่ขณะที่ใส่วุ้นเส้นและเต้าหู้ไข่นั้นนะครับเราจะไม่มีการคนแล้วนะครับเนื่องจากเต้าหู้ไข่นั้นอาจจะเละได้นะครับ

เราจะไม่คนตรงที่เต้าหู้ไข่อยู่นะครับทิ้งไว้สักครู่นะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าน่าจะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูวิจึงจะปิดเตานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับพักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อคลายร้อนระหว่างนี้ครูวิขอไปเตรียมถ้วยนะครับสำหรับที่จะใส่ต้มจืดเลยนะครับ

ถ้วยที่จะเสิร์ฟเนี่ยครับครูวิเลือกถ้วยในลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องเป็นชามหรือถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตักต้มจืดแล้วนะครับ

0: ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าทานไหมครับเด็กๆน่าทานใช่ไหมครับถึงช่วงของนักเรียนที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมแล้วครับตอนนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการทำต้มจืดหมูสับนะครับนักเรียนคิดว่าง่ายหรือยากครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของนักเรียนทำกิจกรรมกันบ้างนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติต้มจืดหมูสับได้เลยนะครับ2นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่2ได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับกลุ่มละ 4-6 คนหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมนะครับและข้อที่2นะครับขอคุณครูช่วยแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนด้วยนะครับเน้นย้ำนะครับขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนั้นนะครับนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความสะอาดของสถานที่ด้วยและความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะต้องใช้มีดนะครับมีดเป็นของมีคมครับดังนั้นจะต้องรักษาความปลอดภัยของตนเองไว้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถลงมือทำกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เลยนะครับตอนนี้ให้กลุ่มที่1เริ่มเลยครับ

สุดท้ายนะครับเราต้องใส่พริกไทยเล็กน้อยนะครับตอนนี้ต้มจืดของครูวิเสร็จสิ้น

ตอนนี้กลุ่มที่1ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มต่อไปมาเลยครับตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ของนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วนะครับให้นักเรียนเริ่มทําได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิสังเกตได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนะครับตอนนี้ทำใบงานแล้วก็กิจกรรมการต้มจืดหมูสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ดังนี้นะครับต้มจืดหมูสับเป็นการฝึกทักษะการทำอาหารไทยอย่างง่ายตามกระบวนการทำงานซึ่งทำให้นักเรียนภูมิใจในความสามารถของตนเองและเห็นคุณค่าของอาหารไทยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติการประกอบอาหารหวานประเภทวุ้นผลไม้นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับ1เลยก็คือใบงานที่4นะครับปฏิบัติการประกอบอาหารหวานนะครับประเภทวุ้นผลไม้นะครับและวัตถุดิบประกอบอาหารนะครับได้แก่ผงวุ้นน้ำตาลทรายผลไม้ต่างๆนะครับรวมไปถึงน้ำเปล่าพิมพ์ต่างๆอุปกรณ์การประกอบอาหารนะครับได้แก่หม้อเตาไฟฟ้าทัพพีแล้วก็ช้อนส้อมนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือลงทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงิน

0: นำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่มซับมิตระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม submit ใส่เลขรหัส OTP และกด confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่อง

างใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่1นะครับในเรื่องนี้เราจะเรียนด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลบวกหรือผลลบของจำนวนคะกับจำนวนคะได้นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้เคยทบทวนไปแล้วใช่ไหมนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเขียน2เศษ1ส่วน3ในรูปเศษเกินได้อย่างไรนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียน2เศษ1ส่วน3ในรูปเศษเกินได้เลยครับเดี๋ยวฟุกจะสุ่มถามนะครับสำหรับห้องต้นทางครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับได้ยัง
2: ได้นะคะ
1: ได้ยังครับ
2: ได
1: ้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางคิดได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครูฟุกขอสุ่มวันนี้ขอเลือกเป็นเลขที่นะครับเลขที่นะครับพร้อมยังใครไม่รู้นะใครไม่รู้นะครับที่จะเป็นผู้โชคดีของวันนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับเลขที่8ครับใครเอ่ยตอบเลยครับ
3: เศษ7ส่วน3ครับ
1: เศษ7ส่วน3คนอื่นว่ายังไงครับถูกต้องไหมครับถูกต้องอันคิดยังไงครับเศษ7ส่วน3เนี่ยมาได้ยังไง
3: เอา2ที่เป็นจำนวนนับมาคูณกับ3ที่เป็นตัวส่วนครับแล้วก
1: ็
3: นำผลคูณเนี่ยไปบวกกับตัวเศษครับได้เป็นเศษ7ส่วนครับ
1: ตัวส่วนของเดิมใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากจากที่เพื่อนๆ นะครับได้ตอบมานะครับก็ดังนี้เลยนะครับตรงกับแนวคิดของครูฟุกเลยครับนำ2ที่เป็นจำนวนนับนะครับคูณตัวส่วนนะครับจากนั้นนำผลคูณที่ได้บวกตัวเศษก็คือ1นะครับก็ได้เป็นเศษ7ตัวส่วนคงเดิมก็คือ3ได้เป็นเศษ7ส่วน3จากนั้นครับเขียนเศษ9ส่วน4ในรูปจำนวนคะได้อย่างไรครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนเศษ9ส่วน4ในรูปจำนวนคะได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆต้นทางครูฟุกจะสุ่มนะครับได้ยัง
2: ได้
1: แล้วนะครูฟุกสุ่มนะครับครูฟุกสุ่มใครนะเลขที่5ครับเชิญครับได้เท่าไหร่ครับ
4: 2เศษ1ส่วน4

0: 4
1: 2เศษ1ส่วน4นะครับ
2: เพื่อนๆว่าไง
1: ถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับ2เศษ1ส่วน4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับแนวคิดนะครับนักเรียนสามารถคิดได้โดยใช้การหารใช่ไหมครับอ่ะ9เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับตัวเศษเป็นตัวตั้งนะครับและตัวส่วนเป็นตัวหารคือ4 4หาร9ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่และเศษเท่าไหร่ครับ4ผลหารเป็น2เศษ1เวลาตอบนะครับจำนวนนับที่ได้มาคือ2ใช่ไหมเศษเป็น1ส่วนคงเดิมคือ4เราได้ทบส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมครับถ้าตอบถูกเก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆต้นทางก็ตอบถูกทุกคนเลยนะครับจากนั้นครับเรามาดูกันต่อนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลบวกของ1เศษ3ส่วน8บวก2เศษ5ส่วน12นะครับทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเราจะทำอย่างไรครับจะหาผลบวกโดยใช้วิธีใดดีนะครับทำอย่างไรดีครับทำอย่างไรดีจากตรงนี้เป็นจำนวนคละบวกกับจำนวนคละครับเพื่อนๆต้นทางตอบว่าเขียนจำนวนคละให้รูปของอะไรเศษเกินเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนวิธีทำครับ1เศษ3ส่วน8บวก2เศษ5ส่วน12เท่ากับจากนั้นครับ1เศษ3ส่วน8เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกัน
3: เศษ11ส่วน8
1: เท่าไหร่นะ
3: เศษ11ส่วน8
1: เศษ11ส่วน8บวกนะครับ2เศษ5ส่วน12เขียนในรูปเศษเกิน
3: เศษ
1: 29ส่วน12นะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้แล้วนะครับว่าเป็นเศษ11ส่วน8บวกเศษ29ส่วน12มาจากไหนนะครับคือการเขียนโจทย์ของเราเนี่ยให้อยู่รูปของเศษเกินใช่ไหมครับจากนั้นบวกกันได้หรือยัง
3: ยัง
1: ทำไมถึงยังบวกกันไม่ได้
4: ตัวส่วนนั้นไม่เท่ากัน
1: ตัวส่วนนั้นไม่เท่ากันจะทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันล่ะมีวิธีใดบ้างเอาตัวส่วนไปหาอะไรลูกคอรนอแสดงว่าเรียนต้องหาคอรนอของอะไร8 12เอาตัวส่วนไปหาคอรนอก็คือคอรนอของ8และ12คือจำนวนใดครับ
3: 24
1: แสดงว่านักเรียนต้องตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ24เรามาดูกันนักเรียนก็พิจารณาตัวส่วนเราเป็น8ใช่ไหม8คูณอะไรได้248คูณ3ก็ต้องนำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบวกจากนั้นทำไงเอาอะไรมาคูณ
4: 29
1: ตัวเศษคืออะไรครับ
4: 29
1: คูณอะไรคูณ2ตัวส่วนได้เป็น
4: 12
1: ตัวส่วนได้เป็น12คูณ2ก็คือนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ29ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ลูกตรงนี
3: ้เศษ33ส่วน24
1: เศษ33ส่วน24บวก
3: เศษ58ส่วน24
1: เศษ58ส่วน24ตัวส่วนเท่ากันยัง
3: เท่ากันแล้ว
1: ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำอย่างไรต
3: ่อบวก
1: อะไรบวกกัน
3: เศษ
1: นำตัวเศษมาทำอะไรกัน
3: บวก
1: กันตัวเศษของเราคือบวกอะไรครับ33บวก58ได้เท่าไร
3: 91
1: ส่วนอะไร
3: 24
1: ตัวส่วนยังต้องคงเดิมตอบได้หรือยัง
3: ย
1: ังเพราะตรงนี้ในรูปของอะไรอยู
3: ่เศษ
1: เกินเศษเกินจากที่ครูฟุกได้บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเวลาเราตอบเราต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับก็คือมีอะไรบ้างเศษส่วนยังตามจำนวนคละและจำนวนนับนะครับก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นั้นว่าเราควรตอบในรูปแบบใดนะครับแต่ในข้อนี้เราควรตอบในรูปแบบใดครับ
3: จำนวนคละ
1: มาดูทำยังไงจำนวนคละอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหาร24หาร91ได้ผลหารไปเท่าไหร่และเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
3: 39
1: เท่าไหร่นะ
3: 39
1: ได้3เศษ19ใช่ไหมครับดังนั้นก็จะได้เป็น 3เศษ19ส่วน24 3คือจำนวนนับ19คือตัวเศษและ24คือตัวส่วนคงเดิมนะครับก็ได้เป็น3เศษ19ส่วน24ใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วตอบเลยไหม
0: ตอบเลยคร
1: ับ ตอบเลยใช่ไหมครับอ่ะตอบให้เรียบร้อยดังนี้เลยครับข้อแรกเป็นไงบ้างการบวกจำนวนคระกับจำนวนคระโดยนักเรียนเนี่ยเลือกโดยใช้การเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินจากนั้นก็ดำเนินการหาผลบวกโดยการหาผลบวกนั้นตัวส่วนต้องอะไรกันเท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
0: บวกก
1: ันและอย่าลืมตอนตอบต้องตอบในรูปอย่างง่ายนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับจากแนวคิดนี้นะครับจากแนวคิดนี้นักเรียนคิดว่าจะมีแนวคิดอื่นไหมมีไหมนักคิดว่ามีเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นแนวคิดไหนนะครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นเนาะครูฟุกจะใช้โจทย์ข้อเดิมนะครับคือหาผลบวกของดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยเขียน1เศษ3ส่วน8และ2เศษ5ส่วน12ในรูปการบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เราจะเขียนได้อย่างไรครับ1เศษ3ส่วน8เนี่ยจะเขียนในรูปการบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรครับ
5: 1 บวก เศษ3 ส่วน 8
1: อะไรนะ
5: 1 บวก เศษ 3 ส่วน 8
1: 1 บวก เศษ 3 ส่วน 8 ใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกเคยบอกแล้วนะครับว่าจำนวนคระเนี่ยจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะครับนักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่รูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้นะครับก็ได้เป็น1 บวก เศษ 3 ส่วน 8 จากนั้น2เศษ5ส่วน12เขียนในรูปการบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ได้อย่างไรครับ
5: 2บวกเศษ5ส่วน12
1: นะครับ2บวกเศษ5ส่วน12จากตรงนี้เราต้องนำไปใช้นะครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูกันต่อจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยจดบันทึกภายหลังนะครับนักเรียนถ้าสงสัยตรงไหนสามารถยกมือถามครูฟุกได้ตลอดเลยนะครับใครสงสัยยกมือถามนะครับครูฟุกก็จะตอบคำถามนั้นให้นะครับมาดูกันเลยโจทย์ข้อเดิมครับวิธีทำเขียนโจทย์ลงมาก่อนนะครับดังนี้เลยจากนั้นครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับครูฟุกให้นักเรียนเขียนจำนวนคระทั้งสองจำนวนนี้นะครับให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับได้อย่างไรครับ1บวกส่วน8นะครับจากนั้นโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาผลบวกจากนั้นต้องมีเครื่องหมายอะไรต่อบวกนะครับนักเรียนดูเครื่องหมายดีๆนะครับนักเรียนเขียน2เศษ5ส่วน12ในรูปการบวกของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ครับได้อย่างไรครับ
5: 2บวกเศษ5ส่วน12
1: นะครับนักเรียนดูดีๆนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกเขียนจำนวนคระนะครับให้อยู่ในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะครับแล้วก็อย่าลืมโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์การบวกนะครับเครื่องหมายบวกนะครับต้องอยู่ระหว่าง2วงเล็บนี้นะครับดูดีๆนะครับจากนั้นนักเรียนสังเกตมีจำนวนนับกับเศษส่วนใช่ไหมตอนนี้เรามีจำนวนนับกับเศษส่วนและเราต้องการหาผลบวกนักเรียนสามารถนำอะไรมาบวกกันได้อะไรนะจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรครับ1กับอะไร2ตั้งใจดูนะครับดูที่ครูฟุกชี้นะครับนำจำนวนนับมาบวกกันนะครับก็คือ1บวก2ดังนี้ครับ1บวก2นะครับคือจำนวนนับบวกจำนวนนับนะครับจากนั้นระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องคั่นด้วยเครื่องหมายอะไร
0: บวก
1: เศษส่วนบวกเศษส่วนเศษส่วนคืออะไร
5: เศษ
1: 3ส่วน8บวกเศษ5ส่วน12นะครับจากตรงนี้นักเรียนดูเครื่องหมายดีๆนะครับครูฟุกเนี่ยจะใส่สีไว้ให้เพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับจากนั้นทำไงต่อหาผลบวกครับจำนวนนับบวกจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรครับ1บวก2 1บวก2เป็น3ได้มาแล้วนะครับ3จากนั้น3นะเก็บไว้ก่อนนะครับเศษส่วนบวกกันได้หรือยัง
5: ย
1: ัง ทำไมถึงยังบวกกันไม่ได
5: ้
1: ทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรหาคอรนอหาคอรนอของอะไรครับ
5: 8
1: และ12รู้แล้วคืออะไร 24อ่ะจากนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบกับฟุกแล้วนะครับว่าจำนวนนับบวกกันได้3ใช่ไหมจากนั้นเศษส่วนนักเรียนบอกว่ายังบวกกันไม่ได้เนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาคอรนอและนักเรียนได้คอรนอคือ24

0: ส่วนของเศษ5ส่วน12ได้ดังนี้ครับจากนั้นทำยังไงต่อบรรทัดต่อมานะครับเราทำลงมาเรื่อยๆนะครับนักเรียนคือหมายเท่ากับจากนั้นเขียนอะไรต่อครับ3เขียนอยู่เหมือนเดิมนะครับบวกจำนวนในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน24บวก
1: เศษ24
0: นะครับตรงในวงเล็บนี้นะครับยังอยู่ในขั้นของการบวกเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับอ่ะตอนนี้เศษส่วนบวกกันได้หรือยังได้ยังครับได้แล้วเพราะอะไรถึงบวกกันได
2: ้
0: ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับอ่ะมาดูต่อจากนั้นก็จะได้เป็นจำนวนนับเขียนไว้เช่นเดิมนะครับเพราะเราหาผลบวกมาแล้วใช่ไหมคือ3เขียนไว้เช่นเดิมแล้วเศษส่วนเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 19ส่วน24จากนั้นเราเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วเราก็สรุปเลยนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ19ส่วน24
0: คือคำตอบของเราใช่ไหมเท่ากับข้อเมื่อสักครู่นี่ไหมเท่าไหมครับเท่ากันนะครับก็ได้คำตอบแล้วว่า3เศษ19ส่วน24จาก2แนวคิดนะครับครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยเลือกได้นะครับว่านักเรียนจะใช้แนวคิดไหนนะครับในการหาผลบวกระหว่างจำนวนคระกับจำนวนคระนะครับนักเรียนสามารถเลือกได้เลยครับเวลาทำแบบฝึกหัดหรือเวลาทำแบบทดสอบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับข้อต่อมาครับนักเรียนครูฟุกพามาสู่ที่การลบนะครับการบวกเราจบไปแล้วการบวกจำนวนคระกับจำนวนคระจบไปแล้วมาดูข้อนี้เป็นการลบบ้างนะครับซึ่งให้หาผลลบของ2เศษ11ส่วน15ลบด้วย1เศษ5ส่วน12ทำอย่างไรต่อทำอย่างไรจะหาผลลบได้อย่างไรทำแบบการบวกได้ไหมเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นั่นเนี่ยแต่ว่าได้เรามาลองกันนะครับมาดูกันเลยต่อไปเวลาเขียนวิธีทำนะครับเขียนคำว่าวิธีทำเขียนโจทย์ลงมานะครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นเท่ากับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกว่าจะต้องเขียนจำนวนคระให้อยู่ในรูปของอะไรครับอะไรนะ
1: เศษ
0: เกินใช่ไหมครับเขียนได้อย่างไรขอถามเป็นกลุ่ม5ครับได้อย่างไรครับตอบเลยครับตัวแทน1คน2เศษ11ส่วน15เขียนในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับกลุ่ม5ครับ
1: 41ส่วน15
0: อะไรนะเศษ
1: 41ส่วน15
0: ได้เศษ41ส่วน15ใช่ไหมครับคิดได้จากนํา2คูณ15เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 30บวกตัวเศษอีก11 41ตัวส่วนคงเดิมลบด้วยนะครับตัวลบของเราเขียนในรูปของเศษเกินก่อนกลุ่ม4ครับคิดเลยครับกลุ่ม4เท่าไหร่ครับได้เศษ17ส่วน12ตอนนี้เราได้แล้วนะครับเป็นเศษ41ส่วน15ลบด้วยเศษ17ส่วน12ลบกันได้หรือยังหาผลลบได้หรือยังเพราะอะไรถึงยังหาผลลบไม่ได
1: ้
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีใดหาคอร์นอของตัวส่วนก็คืออะไรนั่นเอง
1: 15และ12
0: คอร์นอของ15และ12คือ
1: 60
0: เท่าไหร่นะ
1: 60
0: คอร์นอคือ60ใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากับคอร์นอนะครับมาดูกัน15คูณกับจำนวนใดได้60
2: 15คูณ4
0: คูณอะไรครับ
1: 15
0: คูณ4นํา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ41ส่วน15ลบด้วยนะครับมาดูที่ตัวลบตัวส่วนเป็น12คูณ
1: 5
0: คูณยังไง
2: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนี้ครับเรามาคำนวณกันนะครับตัวตั้งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 164ส่วน60ลบด้วยตัวลบได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ85ส่วน60
0: เศษ85ส่วน60ลบกันได้หรือยังทำไมถึงลบกันได้แล้วเพราะตัวส่วนเท่ากันแล้วทำแล้วได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่นะ

0: เศษ79ส่วน60ตอบได้หรือยัง
1: ยังคร
0: ับ ทำไม
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่ใช่ยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายอ่ะเราต้องตอบในรูปของอะไรข้อนี้จำนวนครั้งอ้าวมาดูนะครับครูแสดงให้ดูนะครับทางต้นทางและปลายทางตั้งใจดูนะครับอะไรเป็นตัวตั้ง
1: 79
0: อะไรเป็นตัวหาร
1: 60
0: 60หาร79ได้ผลหารไปเท่าไหร่แล้วได้เศษเท่าไหร่ครับ
1: 79
0: เท่าไหร่นะ
1: 1/49
0: ได้ผลหารเป็น1และเศษ19อ่ะแต่เวลาเรานำมาตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยจำนวนนับคืออะไรครับดูพร้อมกันจำนวนนับคือ1เศษคือตัวส่วน60คงเดิมนะครับก็ตอบเลยนะครับว่า1เศษ19ส่วน60ตอบให้เรียบร้อยครับนี่คือ1วิธีคิดในการหาผลลบนะครับคือเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินจากนั้นทำส่วนให้เท่ากันและดำเนินการหาผลลบใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้การบวกมี2แนวคิดนั่นคิดว่าการลบเนี่ยสามารถคิดอีกแนวคิดหนึ่งเหมือนการบวกได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะถ้าได้เราลองมาดูกันนะครับจดเดิมนะครับจดเดิมวิธีทำก็เขียนโจทย์ลงมาก่อนนะครับจากนั้นครูฟุกถามทัชธรรมตอบครับทำยังไงต่อ
2: 2บวกเศษ11ส่วน15ครับ
0: นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนคละในรูปของการบวกจำนวนนับกับเศษส่วนแท้นะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับทำไงต่อครูขอถามกลุ่มหนึ่งตัวแทนหนึ่งคนครับใครก็ได้เชิญครับทำยังไงต่อข้อนี้ครูใช้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับช่วยกันตอบ
2: 1บวกเศษ5ส่วน12ค่ะ
0: 1บวกเศษ5ส่วน12ใช่ไหมครับได้ดังนี้เลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนทุกคนมองที่จอครับการลบนะครับการลบนักเรียนต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับด้วยการลบเนี่ยตัวตั้งต้องอะไรกว่าตัวลบตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบใช่ไหมครับนักเรียนต้องมาพิจารณานักเรียนดูนะครับจำนวนนับลบกับจำนวนนับใช่ไหมจำนวนนับคืออะไร2ลบด้วย1จำนวนนับลบกันได้ใช่ไหมครับแล้วนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนเศษส่วนคืออะไร
1: เศษ11ส
0: ่
1: วน
0: 15เศษ11ส่วน15ลบด้วยจากตรงนี้ครับตรงเศษส่วนลบกับเศษส่วนเนี่ยนักเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าเศษ11ส่วน15เนี่ยที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับจะลบเศษ5ส่วน12ได้ไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนตอบครูฟุกว่าการลบตัวตั้งต้องมากกว่าตัวลบก่อนที่เรียนจะคิดนักเรียนต้องมาตรวจสอบก่อนเข้าใจไหมครับมาตรวจสอบก่อนครูฟุกจะใช้เกณฑ์อะไรให้ทายเกณฑ์อะไรมาช่วยเกณฑ์ครึ่งก็คือเศษ1ส่วน2มาดูนักเรียนครับเศษ11ส่วน15ต้องเติมในช่องไหน
1: มากกว่าม
0: ากกว่าอะไรมากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะอะไรครึ่ง1ของ15คือ
1: 7
0: เศษ1ส่วน2ตัวเศษของเราคืออะไร11เห็นไหมตัวเศษมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ11ส่วน15มากกว่าเศษ1ส่วน2มาดูเศษส่วนที่เป็นตัวลบเศษ5ส่วน12จะเติมช่องไหน
1: น้อยกว่าเศษ1ส่วน
0: 2น้อยกว่าเพราะอะไรตัวส่วนของเราคือ12ครึ่งหนึ่งของ12
1: 6
0: แต่ตัวเศษของเราเป็น
1: 5
0: ตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ1ส่วน2จากตรงนี้สรุปได้อย่างไรสรุปได้อย่างไรครับเศษ11ส่วน15เป็นอย่างไรกว่าม
1: ากกว
0: ่ามากกว่าอะไรครับ
1: เศษ
0: 11ส่วน15 มากกว่าเศษ5ส่วน12เพราะอะไรเห็นไหมเศษ11ส่วน15มากกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ1ส่วน2แสดงว่าเราก็สรุปได้เลยก็คือเศษ11ส่วน15มากกว่าเศษ5ส่วน12ใช่ไหมครับจากนั้นเรารู้แล้วเศษส่วนของตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนของตัวลบใช่ไหมเมื่อเศษส่วนของตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนของตัวลบลบกันได้ไหมได้ไหมครับได้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบก็ต้องลบกันได้ลบกันได้แล้วเราก็เริ่มมาลบกันจำนวนนับดูนะครับลบจำนวนนับคืออะไรลบสองลบด้วย1ใช่ไหมต่อไปเป็นเครื่องหมายอะไร
1: บวก
0: ต่อไปเป็นเศษส่วนลบกับเศษส่วนได้เป็นลบด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับจำนวนนับลบกับจำนวนนับเศษส่วนลบกับเศษส่วนและนี่อย่าลืมระหว่างจำนวนนับกับเศษส่วนต้องมีเครื่องหมายอะไรอยู
1: ่
0: บวกโอเคจากนั้นนักเรียนครับจำนวนนับลบจำนวนนับได้แล้วแต่เศษส่วนลบกับเศษส่วนเนี่ยนักเรียนสามารถหาผลลบได้หรือยัง เพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาคอรนอคอรนอของ15กับ12คือ
1: 60
0: หามาแล้วคือ60ใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากับ60อย่างรวดเร็วตอบครูฟุกบรรทัดถัดไปเท่ากับอะไร1บวกในวงเล็บได้เป็นตัวเศษได้เป็นอะไรครับ11คูณ
1: 4
0: 11คูณ4ตัวส่วนได้เป็น
1: 15
0: ทำไมถึงคูณ4เพราะ15คูณ4เท่ากับ60นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ11ส่วน15แบบนี้ใช่ไหมครับลบด้วยอะไรครับได้ตัวเศษเป็นเท่าไหร่5ทำอะไร5คูณ5ได้ตัวเศษเป็น5คูณ5ตัวส่วนเป็น
1: 12
0: คูณ5เพราะเราต้องการทำตัวส่วนให้เป็นอะไรทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
1: 60
0: 12คูณอะไรได้60คูณ5นำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนบรรทัดต่อไปต่อครูฟุกเลยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1บวกในวงเล็บ
1: เศษ
0: 44ส่วน60ลบด้วย
1: เศษ
0: 25ส่วน60ถามกลุ่ม2บรรทัดต่อไปได้เท่าไหร่ครับบอกมาเลยยืนตอบเลยครับตอบเลยครับยืนเลยครับได้เท่าไหร่ครับบรรทัดต่อไปเป็น
2: 1
0: บวก
2: เศษ19ส่วน60
0: เศษ19ส่วน60ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพราะอะไรนักเรียนดูที่เศษส่วนตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
1: ลบก
0: ันนะครับตอบเลยไหมตอบเท่าไหร่ครับเท่ากับ
1: 1เศษ19ส่วน60
0: เรียบร้อยครับเสร็จละเป็นยังไงบ้างข้อนี้นะครับถ้านักเรียนใช้แนวคิดรูปแบบนี้นะครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนคระนะครับในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนแท้นะครับจากนั้นนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนแต่ตรงเศษส่วนนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนว่าเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวอะไรตัวลบใช่ไหมครับนักเรียนต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับจากนั้นมาดูกันที่ใบกิจกรรม 2.6 ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 2.6 นะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับเมื่อเสร็จแล้วอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับใบกิจกรรมมีอยู่2ข้อทั้งการหาผลบวกและการหาผลลบจะทำทั้งสองข้อหรือจะเลือก
1: เล
0: ือ
1: ก
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้นำผลงานนะครับมาติดอยู่บนกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับครูฟุกถามกลุ่มที่ทำข้อ1กลุ่มไหนครับยกมือในเร็ว2 3 4 5ใช่มั้ยครูฟุกถามกลุ่ม2ใช้วิธีการคิดวิธีใดครับเขียนจำนวนค้าในรูปของเศษเกิดแล้วดำเนินการหาผลบวกใช่ไหมครับกลุ่ม3ใช้วิธีใดครับ
1: วิธีการจำนวนนับบวก
0: ก็คือพิจารณาก่อนว่าเขียนจำนวนค้าให้อยู่รูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนจากนั้นนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนใช่ไหมครับใช้วิธีนี้กลุ่ม4ล่ะครับ
2: เขียนจำนวนค้าในรูปเศษ
0: เขียนจำนวนค้าในรูปเศษเกินกลุ่ม5ครับเหมือนกลุ่ม3มั้ยเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่ากลุ่ม2กับกลุ่ม4ใช้แนวคิดเดียวกันนะครับกลุ่ม2กับกลุ่ม4ใช้แนวคิดเดียวกันกลุ่ม3กับกลุ่ม5ใช้แนวคิดเดียวกันนะครับกลุ่ม3กับกลุ่ม5ใช้แนวคิดเดียวกันซึ่งคำตอบออกมาเป็นยังไงกันเลย
1: เท่าก
0: ันหมดเลยนะครับถูกต้องครับสำหรับข้อ2กลุ่มไหนทำข้อ2ครับมีกลุ่ม1กับกลุ่ม3ใช่ไหมครับเพราะกลุ่ม3ขอเลือกทั้ง2ข้อเลยใช่ไหมครับกลุ่ม1ใช้วิธีใดครับจำนวนคล้าในรูปของจำนวนนับบวกกับเศษส่วนก่อนใช่ไหมจากนั้นทำไงต่อนำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและเศษส่วนลบกับเศษส่วนใช้วิธีนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันไหมใช้วิธีคิดเดียวกันคำตอบเท่ากันครับถูกต้องครับครูฟุกได้ตรวจสอบแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำถูกต้องไหมครับถ้านักเรียนปลายทางจะตรวจสอบนะครับเดี๋ยวฟุกขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางครูฟุกได้ดูเบื้องต้นแล้วถูกต้องเดี๋ยวครูฟุกจะไปตรวจความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งและความเรียบร้อยในการทำใบกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยครับ

นักเรียนปลายทางตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรียนตอบคำถามครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางการบวกหรือการลบจำนวนครั้งเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรครับทำได้อย่างไรการบวกหรือการลบจำนวนครั้งนักเรียนสามารถเขียนจำนวนครั้งให้ยืนรูปของอะไรได้เศษเกินเมื่อเขียนจำนวนครั้งให้ยืนรูปของเศษเกินนักเรียนจึงหาผลบวกหรือผลลบตามสิ่งที่โจทย์กำหนดใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแบบแรกนะครับซึ่งมีกลุ่มที่ทำในแนวคิดนี้ไหมมีไหมมีใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถแสดงแนวคิดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการ

0: บวกจำนวนคะล่ะอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหมครับที่ครูฟุกบอกเอาไว้ใช่ไหมครับนักเรียนอาจทำได้โดยนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนนะครับต่อไปถ้าเป็นการลบล่ะการลบนะครับครูฟุกบอกแล้วว่านักเรียนต้องเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งขั้นตอนคือนักเรียนต้องพิจารณาอะไรพิจารณาเศษส่วนของตัวตั้งกับเศษส่วนของตัวอะไรก่อนตัวลบใช่ไหมซึ่งเศษส่วนของตัวตั้งต้องมากกว่าเศษส่วนของตัวลบนะครับจึงจะหาผลลบได้นะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับพิจารณาเศษส่วนของจำนวนคะที่เป็นตัวตั้งและตัวลบถ้าเศษส่วนของตัวตั้งมากกว่าตัวลบให้นำจำนวนนับของตัวตั้งและตัวลบมาลบกันนะครับเมื่อเศษส่วนของตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนของตัวลบโดยเราตรวจสอบมาแล้วก็นำจำนวนนับลบกับจำนวนนับและนำเศษส่วนลบกับเศษส่วนใช่ไหมครับจากนั้นนำผลลบทั้งสองมารวมกันนะครับจากตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนในการหาผลบวกนะครับและผลลบของจำนวนคะกับจำนวนคละใช่ไหมครับซึ่งมี2แนวคิดใช่ไหมครับทั้งการบวกและการลบนะครับมาดูต่อที่แบบฝึกหัด 2.7 ครับมีอยู่แค่กี่ข้อ4ข้ออ้าวทำอย่างไรดีทำ2ข้อไหมอ่ะบวก1ข้อลบ1ข้ออ่ะบวกทำข้อไหนดี
1: ข้อ
0: 1อ่ะบวกทำข้อ1ลบล่ะ
1: ข้อ3
0: ข้อ3แสดงว่าการว่าสำหรับนักเรียนต้นทางในวันนี้นะครับก็คือข้อ1กับข้อ3สำหรับนักเรียนปลายทางอาจจะทำเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือคุณครูปลายทางบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราก็จะเรียนรู้กันในเรื่องเดิมนะครับอีก1ชั่วโมงนะครับนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะครับจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.8 นะครับใบกิจกรรม 2.7 นะครับนักเรียนครับเมื่อเราเรียนจบครบทุกขั้นตอนแล้วครูฟุกก็ได้เดินประเมินนักเรียนในตอนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครูฟุกก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนะครับสามารถหาผลบวกและผลลบของจำนวนคะได้นั่นเองครับโดยใช้แนวคิดที่แตกต่างกันในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องประเมินตนเองว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เข้าใจมากน้อยเพียงใดครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเดี๋ยวครูฟุกดูก่อนมีหน้าอะไรบ้างทุกคนแจ่มใสกันทุกคนเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆนะครับหรือสื่อประกอบการสอนนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ที่ชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Uncle Bob's joke. One more time. Uncle Bob's joke. ให้นักเรียนดูประโยคนี้ค่ะ Uncle Bob's joke number one. ให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะชื่อเรื่องเราหมายถึงอะไรลูก Uncle Bob's joke. เอ้ยคุณลุงของบ๊อบหึใช่หรือเปล่าลูกดูให้ดีค่ะ Uncle Bob's joke apostrophe อยู่ข้างหลังชื่อบ๊อบเนี่ยเป็นชื่อของใครลุงบ๊อบเป็นชื่อของลุง apostrophe อยู่ข้างหลังบ๊อบนั่นแสดงว่าข้างหลังเนี่ยเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของโจ๊กคำนี้ก่อนเอาโจ๊กคำนี้ก่อนลูกแปลว่าอะไรโจ๊กคำนี้ข้าวอาหารที่เรากินใช่ไหมแปลว่าอะไรลูกคือสิ่งที่ทำให้หนูขำได้อะ
3: ม
2: ุ
3: กต
2: ลกมุกตลกถูกต้องค่ะฉะนั้นโจ๊กนะคะคือการเล่นมุกตลกเป็นมุกตลกของใครของลุงบ๊อบนะคะ Uncle Bob นะคะคือลุงบ๊อบการเล่นตลกของลุงบ๊อบค่ะเราจะอยู่ในชั่วโมงที่1นั่นแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียนกันมากกว่า1ชั่วโมงแน่ๆนะคะทีนี้ค่ะมาดูมุกตลกแรกให้นักเรียนดูนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับวันค่ะมุกนี้นะคะจะเป็นมุกตลกนี้จะเป็นเกี่ยวกับวันค่ะให้นักเรียนดูนะคะ What is the best day to go to the beach ดูอีกทีนะคะฟังอีกครั้งนะคะ What is the best day to go to the beach ถามเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อสักครู่ The best dayBest day ลูกหนูเจอคำว่า best ไปแล้วคราวที่แล้วจำได้ไหมคะ Best father, best dad My dad is the best ดีที่สุดค่ะเป็นวันที่ทำไมคะดีที่สุดทำไมในการไปไหน Beach ไปชายหาดลองนึกสิคะใน7วันนี้น่าจะเป็นวันไหนลูกวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าไงSunday วันจันทร์ภาษาอังกฤษว่าไง Monday อังคาร Tuesday พุธ Wednesday พฤหัส Thursday ศุกร
1: ์
2: Friday วันเสาร
1: ์
2: Saturday ใน7วันนี้ค่ะนักเรียนว่าวันไหนคะที่เหมาะจะไปชายหาด
4: Saturday
2: ทำไมถึงเป็น Sunday เพราะเป็นวันหยุดเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนปลายทางว่าไงคะวันอะไรลูกใน7วันนี้ต้นทางให้ Sunday อันนี้ลองดูสิคะว่ามันจะเป็นมุกตลกได้ยังไงคำตอบก็คือ Sunday ทำไมถึงเป็น Sunday ถูกค่ะเป็น Sunday ทำไมถึงเป็น Sunday Sun แปลว่าพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั่นแสดงว่าวันที่เหมาะจะไปชายหาดนั่นคือวันที่มีอะไรคะดวงอาทิตย์ใช่ไหมไม่เก็ตเลยไม่เก็ตเลยก็คือเขาเล่นคำไงลูกก็คือซันเขาแยกคำซันก็คือดวงอาทิตย์ประกอบกับคำว่าวันก็คือวันที่มีอะไรนั่นเองดวงอาทิตย์นั่นคือวันที่เหมาะกับจะไปชายหาดอ่ะไปต่อดีกว่าอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะมาดูกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเขาบอกว่า discuss the main idea of a passage อ่ะนักเรียนคะมุกตลกผ่านไปแล้วลูกเอาตรงนี้ก่อน discuss the main idea of a passage วันนี้นักเรียนจะต้องทำสิ่งนี้ค่ะ discuss คือการทำอะไรลูกคือการพูดคุยอภิปรายค่ะเกี่ยวกับ main idea of a passage a passage เนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วคืออะไรคะเนื้อเรื่องบทความใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาค่ะเกี่ยวกับบทความแน่ๆนะคะถัดมางานที่2ค่ะ understand the usage of either verbs to or past tense verb มาแล้วค่ะ past tense verb หรือ verb ช่องที่เท่าไหร่ ช่องที่2ค่ะฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจดูให้ดีนะคะเพราะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ verb ช่องที่2เกี่ยวกับ past tense นะคะและงานที่3ค่ะ respond to questions based on the reading of a passage ปกติควรจะให้ answer the question ถูกไหมคะแต่ครั้งนี้ควรให้คำว่า respond นั่นแสดงว่าหมายถึงอะไรเหมือนกันหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะเหมือน answer the question เลยตอบคำถามถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้นะลูกคือคำว่า respond ก็แปลว่าตอบคำถามหรือตอบโต้นั่นเองโอเคไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเจอคำใหม่บ้างนะลูกไม่ใช่ answer the question ตลอดเนาะฉะนั้น answer to questions ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันrespond to questions แปลว่าอะไรเหมือนกันตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ควรจะใช้ประโยคนี้เรื่อยๆนะคะนักเรียนจะได้ชินเนาะอ่ะทีนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมนี้ค่ะ Uncle Bob's joke Uncle Bob's joke จะให้นักเรียนนะคะฟังค่ะเรื่องนี้ควรจะมีเรื่องให้นักเรียนฟังนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องฟังให้ดีแต่ก่อนที่จะไปฟังค่ะนักเรียนค่ะ before listening เราจะต้องฟังแบบมีจุดมุ่งหมายหมายความว่ายังไงลูกฟังแบบมีจุดมุ่งหมายใช่นักเรียนต้องตั้งใจฟังต้องจับใจความแต่ทีนี้ค่ะฟังแบบจุดมุ่งหมายนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาคืออะไรใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนักเรียนน่ะถ้าไม่ฟังเลยนักเรียนจำไม่รู้เลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องหาอะไรอย่างแรกค่ะควรให้หาสิ่งนี้ how many characters are there in the story อย่างแรกที่ควรให้หาคืออะไรลูก characters ตัวละครนั่นแสดงว่าควรต้องการอะไรลูกHow many จำนวนตัวละครแสดงว่านักเรียนต้องดูว่าในเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัวจำนะคำถามแรกนะคะตัวละครกี่ตัวมีกี่คนในเรื่องนี้และคำถามถัดมาค่ะ Who are they นอกจากจำนวนคนแล้วอะไรอีกพวกเขาเป็นใครสมมุติว่านักเรียนบอกว่าในเรื่องนี้ Uncle Bob's joke มีทั้งหมด2ตัวละครและ2ตัวละครนี้คือใครบ้างโอเคไหมคะฟังให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมทำนะคะนี่คือคำถามแรกคำถามที่2ลูก Who did Uncle Bob send a gift to ประโยคนี้ค่ะถามอะไรลูกลองดูให้ดีขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่าอะไรคะขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่าwho นั่นแสดงว่าถ้าถาม who แสดงว่าต้องการอะไรลูกเช่นควรถามว่า who is your english teacher who is your english teacher คำตอบคืออะไรเอาเงียบเลยวันนี้ teacher an it's me ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าหนูตอบใครหนูตอบสัตว์สิ่งของไหมตอบใครตอบบุคคลใช่ไหมลูกนั่นแสดงว่า who ในที่นี้นักเรียนต้องตอบอะไรบุคคลบุคคลนี้ทำไมคะ Uncle Bob sent a gift gift แปลว่าอะไร
0: ของขว
2: ัญของขวัญ Uncle Bob sent a gift to นั่นแสดงว่านักเรียนต้องหาอะไรหาคนที่ทำไมคนที่ลุงบ๊อบให้อะไรของขวัญคำถามสองคำถามนะคะสองคำถามนะคะคำถามแรกคืออะไรนะมีตัวละครกี่คนใครบ้างคำถามที่สองลุงบ๊อบให้ของขวัญกับใครและคำถามสุดท้าย What was the gift ของขวัญนั้นคืออะไรฉะนั้นสามคำถามนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฟังนะคะนักเรียนจะต้องฟังนะลูก

0: โอเคไหมคะพร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมที่จะฟังยังฉะนั้นในระหว่างฟังนะคะนักเรียนลองฟังรอบแรกก่อนว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวหาดูโอเคไหมคะ ready
1: yes
0: okay go
2: yesterday was Gary's birthday he got a special gift from Uncle Bob the gift had a joke book a water bottle and a stone inside it was an unusual gift but jokes can be funHe opened the book and started reading a joke. It was called How to Change Stones into Frogs. It looked interesting. And Uncle Bob gave him all the things he needed to play the joke on his little sister, Andrea. Gary and Andrea went into the yard. Gary put the stone in the gift box. Then he put the gift box next to the tree. He poured the water over the stone.
3: Close your eyes and count to 10, Andrea.
2: Gary said.
4: Okay.
2: Andrea said, she was very excited, she closed her eyes and counted to 10. Gary quietly took the stone out of the box and put in a frog.
3: Ready?
4: Okay.
2: Gary said, Andrea opened her eyes, and out jumped out a big, fat frog.
4: Wow! A frog that's amazing! Now I'm gonna try one of Uncle Bob's jokes.
0: จบแล้วค่ะ จบแล้ว 3 คำถามได้บ้างไหมลูกได้บ้างไหมอย่างแรกเลยค่ะไหนเดี๋ยวลองขอคำตอบเดี๋ยวขอซาวคำตอบหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางได้คำถามไหมคะได้คำตอบไหมลูกคำถามแรกก่อนกี่ตัวละครลูก how many characters are there are three characters are you
1: sure
0: ไม่รู้นะยังไม่รู้นะแต่หนูบอก3นะใครบ้าง who are they มีใครบ้าง Andy โอเคมีใครอีกบอกอังเคิลบ๊อบ yes มีใครอีกมีใครอีกได้ไหมลูกแน่นอนค่ะอังเคิลบ๊อบจะมาแน่มีใครได้ไหมคะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูใหม่อีกรอบนึงนะคะคำถามที่สองค่ะอังเคิลบ๊อบให้ของขวัญกับใครมีแอนดี้มีไหมมีอื่นไหมไปคำถามที่3ค่ะเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังดูให้ดีนะคะคำถามที่3ของขวัญนั้นมีอะไรบ้างเพราะขวัญบอกเลยค่ะในของขวัญนั้นนะคะมีมากกว่า1อย่างมีมากกว่า1อย่างได้สักอย่างไหมลูกได้สักอย่างไหมคะนักเรียนปลายทางได้สักอย่างไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูอันให้นักเรียนฟังอีก1รอบแต่คำตอบแรกของหนูเนี่ยถูกแล้วค่ะจำนวนคน3คนถูกต้องจำนวนคนเนี่ย3คนถูกต้องแต่หายได้ว่านอกจากลุงบ๊อบแล้วมีใครอีก2คนนะคะ Ready? Okay, 1, 2, 3
2: Yesterday was Gary's birthday. He got a special gift from Uncle Bob. The gift had a joke book, a water bottle, and a stone inside. It was an unusual gift, but jokes can be fun. He opened the book and started reading a joke. It was called How to Change Stones into Frogs.It looked interesting. And Uncle Bob gave him all the things he needed to play the joke on his little sister, Andrea. Gary and Andrea went into the yard. Gary put the stone in the gift box. Then he put the gift box next to the tree. He poured the water over the stone.
3: Close your eyes and count to 10, Andrea.
2: Gary said.
4: Okay.
2: Andrea said, she was very excited. She closed her eyes and counted to 10.Gary quietly took the stone out of the box and put in a frog.
3: Ready?
4: Okay.
2: Gary said, and reopened her eyes, and out jumped out a big, fat frog.
4: Wow! A frog that's amazing! Now I'm gonna try one of Uncle Bob's jokes.
0: เรียบร้อยค่ะ จบแล้ว รอบที่สอง คำถามแรกกลับมาทำคำถามแรกค่ะ 3 คนได้เพิ่มไหมคะนักเรียน ได้เพิ่มไหมใครบ้างมีแอนเดรียมีอะไรอีกโจไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันค่ะคำถามที่สองค่ะของขวัญที่ลุงบ๊อบให้ให้ใครให้ใครสักคนหนึ่งใช่ไหมคะแอนเดรียต้นทางบอกให้แอนเดรียมีใครให้คนอื่นไหมคำถามที่3ค่ะ ให้อะไรบ้างในของขวัญนั้นมีอะไรบ้างมีมากกว่าหนึ่งในกล่องของขวัญมีอะไรบ้าง clothes เสื้อผ้าอ่ะเพื่อนบอกเสื้อผ้ามีใครให้อะไรอีกไหมอ่ะทีนี้นักเรียนค่ะไม่เป็นไร

0: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะปลายทางนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะให้ใช้วิธีการยกมือซ้ายยกมือขวาแทนการเลือกคำตอบนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนขาฟังให้ดีนะลูก4นี้เป็นการเลือกคำตอบถ้าสมมุติว่าคำตอบควรจะขึ้นมาให้ทั้งหมด2คำตอบค่ะมีสีเขียวและสีแดงสมมุติว่าถ้าคำตอบคือสีเขียวนักเรียนยกสีอะไรลูกสีเขียวถ้าคำตอบคือสีแดงยกสีแดงยกตัวอย่างเช่นฟังค่ะ What do I do What do I do The green answer is a doctor The red answer is a teacherWhat color is it? Green or red? Green or red?
1: Red
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นนักเรียนก็โชว์สีแดงต้องเอาอีกสีหนึ่งลงนะคะถ้าใครโชว์สองสีนั่นแสดงว่าหนูเลือกสองคำตอบโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่างที่แจ้งนะคะก็คือสามารถเลือกทางซ้ายและขวานะคะเป็นการยกมือซ้ายและยกมือขวาแทนได้เลยค่ะ ReadyOkay, the first
1: question. How many characters are there in the story? How many characters are there in the story?
0: Ready?
2: Go. Yes.
1: Red or green? Green or red? Show your answer, please. Green or red? Choose one. Green or red? The answer is what color?What color?
2: Green.
0: Green ถูกต้องค่ะเพราะตัวละครนี้มีกี่ตัวละคร3ตัวละครนะคะ3ตัวละครดูให้ดีนะคำถามที่2ค่ะควรถามว่า Who are they? เป็นคำถามจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ3ตัวละครนี้มีใครบ้างโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่านนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะ Who are they? Red or greenRed or green? Green or red? Left or right? Left or right? สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะบางคนให้มาทั้ง2สีบางคนมาสีเดียวนักเรียนปลายทางล่ะคะ Left or right? Left or right? The answer is both is correct. Green and red are correct. ก็คือทำไมลูกถูกทั้ง2สีเลยถูกไหมคะอาทิตย์นักเรียนดูค่ะสำหรับนักเรียนคนที่ตอบเลือกสีเดียวนะคะให้นักเรียนดูนะคะหรือนักเรียนปลายทางคนใดที่เลือกซ้ายบางคนเลือกขวาลองดูนะคะให้นักเรียนดูค่ะกรอบแรกนะคะคนแรกคือใครลูกแกรี่ฝั่งนี้ก็คือแกรี่คนที่2คืออังเคิลบ๊อบก็บ๊อบก็คือใครก็คืออังเคิลบ๊อบคนเดียวกันไหมคนเดียวกันเพียงแต่แค่ควรเอาอะไรมาเอาแค่ชื่อมาอย่างเดียวแต่คือคนเดียวกันนะคะและคนที่3ค่ะคือ his sister Andrea หรือ Gary's sister Andrea คือใครคะน้องของใครน้องของ Gary คือใคร Andrea ตรงนี้ควรก็เอามาแต่ชื่อเหมือนกันฉะนั้นทั้ง2 สีนี้เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะคะฉะนั้นตอบได้ทั้ง2 สีนะคะนั่นแสดงว่าตัวละครในเรื่องนี้มีทั้งหมด3ตัวละครมีใครบ้าง
1: แก
0: รี่อังเคิลบ๊อบและแอนเดรียทีนี้ค่ะนักเรียนทราบแล้ว3ตัวละครนี้ถึงเวลาคำถามที่2ค่ะนักเรียน Who did Uncle Bob send a gift to ใครที่ลุงบ๊อบให้ของขวัญพอไหมคะพอไหมคะAre you ready?
2: Yes.
0: Go. Gary or Andrea? Left or right? Green or red? เลือกให้ดีนะคะนักเรียนเลือกเองนะลูกเลือกเองนะ Green or red? Left or right? Okay. เพื่อนตอบมาแล้วนะคะต้นทางตอบมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงทั้งส่วนใหญ่โอเคเป็นสีแดงนะคะคำตอบคือแกรี่ผิดค่ะคนที่ลุงบ๊อบให้ของขวัญคือแกรี่ถ้านักเรียนฟังให้ดีนักเรียนจะรู้ว่าลุงบ๊อบให้ของขวัญแกรี่เพราะอะไร

0: แกรี่วาลด้วย
1: อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้กันค่ะไปคำถามที่3ลูกคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายค่ะ What was the gift? What was the gift? มีอะไรบ้างเดี๋ยวควรจะให้เวลานักเรียนอ่านก่อนสักครู่หนึ่งโอเคไหมคะโอเคไหมคะ Ready? Go! อ่ะดูค่ะ Left or right? Green or red? ฟังสัญญาณนะคะเดี๋ยวควรจะให้ยกแล้วนะเลือกสีไว้ค่ะหรือมันจะเป็นทั้งสองสีReady? Show the paper. Show the paper. เลือกเลยค่ะเห็นต่างได้นะคะเห็นต่างได้นะคะเห็นต่างได้มีเลือกมาทั้งสองสีแล้วในปลายทางถ้าตอบสองคำตอบก็ยกมันสองมือเลยค่ะยกทั้งสองมือเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนต้นทางให้บางคนให้สองสีบางคนสีเขียวบางคนสีแดงมาดูกันค่ะคำตอบนะคะของขวัญคือสีเขียวค่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างแรกนักเรียนค่ะดูก่อนลูกดูก่อนค่ะอย่างแรกนะคะของขวัญที่ลุงแกรี่ให้ในกล่องนะคะมี jokes book หนังสือเกี่ยวกับมุกตลกนั่นแสดงว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แกรี่ต้องนำไปเล่นให้น้องสาวเขาดู jokes book นะคะถัดมาค่ะคืออะไรลูก stone คืออะไรก้อนหินและ a water bottle ขวดน้ำมี3อย่างที่อยู่ในกล่องของขวัญ นั่นแสดงว่าแกรี่จะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปแสดงให้น้องสาวเขาดูโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เนื้อหากันค่ะอ่ะทีนี้นักเรียนต้นทางเก็บกระดาษลงไปได้เลยค่ะเก็บไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการทำกิจกรรมครั้งหน้าต่อนะทีนี้ค่ะมาถึงTime to learn time to learn ให้นักเรียนดูควันดึงประโยคเหล่านี้นะคะนี่คือเนื้อเรื่องของ Uncle Bob's joke มีอยู่ในแบบฝึกของหนูด้วยนะเดี๋ยวมีค่ะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนค่ะควันถามค่ะว่ากิจกรรมนี้เนื้อเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ลูกเกิดไปยังเกิดไปยังจากคำไหนคะที่หนูบอกว่าเกิดไปแล้วคำว่าYesterday แปลว่าอะไรคะ yesterday เมื่อวานนี้ฉะนั้น yesterday was Gary's birthday เป็นวันอะไรของ Gary เป็นวันเกิดนั่นแสดงว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมลุงบ๊อบถึงให้ของขวัญกับใคร Gary เพราะเป็นวันเกิดของ Gary นั่นเองฉะนั้นนักเรียนขาเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราจะใช้ past simple tenseนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ past simple tense เคยได้ยินไหมลูกเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมนะเมื่อสักครู่ขวัญพูดไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ past simple tense นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งสติและตั้งใจฟังให้ดีนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขานักเรียนทราบโครงสร้างของ past simple tense ไหมคะปกติถ้าเราพูดเหตุการณ์ในปัจจุบันเราจะเป็น subject ประธานตามด้วย verb ช่องที่1และถ้าเป็น past simple tense ประธานตามด้วย verb ช่องที่เท่าไหร่คะ
2: 2
1: ประธานตามด้วย verb ช่องที่2เดี๋ยวนักควรจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสแกนดูค่ะว่าคำไหนบ้างใน4บรรทัดนี้เป็น verb ช่องที่2เอาแค่ verb ช่องที่2นะคำกริยาช่องที่2นะคะวันนี้ค่อนข้างยากนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคำกริยาช่องที่2ค่ะคำไหนบ้างลูกไล่มาเลยอ่านได้ไหมได้ไหมอ่านได้ไหมลูกคือคำว่าอะไรพูดมาได้เลย was เพื่อนให้ was มาถูกต้องค่ะคำว่าอะไรอีกไล่มาเลย was Gary birthday verb นะคะคำกริยา action verbGot ถูกต้อง He got a special gift from Uncle Bob. The gift had ถูกต้องค่ะ A joke book, a water bottle, and a stone inside. It was an unusual gift. หมดหรือยังลูกหมดแล้วฉะนั้นนะคะสิ่งที่ควรไฮไลท์ไว้นั่นแสดงว่าเป็นคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองทั้งสิ้นโอเคไหมคะทีนี้ค่ะกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบใบความรู้ที่3ค่ะหยิบขึ้นมาเลยเพราะเรื่องนี้อยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนำใบความรู้นี้ขึ้นมาได้เลยค่ะ

0: นอกจากแบบฝึกหัดแล้วนะคะอีกอย่างที่วันต้องการคือปากกาแดงไม้บรรทัดหรือใครไม่มีใครมีไฮไลท์นะคะปากกาไฮไลท์รู้จักปากกาไฮไลท์ไหมลูกสามารถใช้ได้ถ้ามีปากกาไฮไลท์ใช้ปากกาไฮไลท์ได้ค่ะเตรียมไว้ค่ะเตรียมไว้ใครไม่มีปากกาไฮไลท์นะคะก็เป็นปากกาน้ำเงินปากกาแดงได้ทั้งหมดเลยทีนี้ยังเรียนขาเปิดหรือยังลูกเปิดหรือยังเปิดหรือยังคะทีนี้ค่ะมาดูกันงานควรให้ทำอะไรกับใบความรู้นี้ทำอะไรคะหาคำกริยาช่องที่2เมื่อสักครู่ไฮไลท์ไปแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องเริ่มจากย่อหน้าที่2ค่ะย่อหน้าที่2นักเรียนลองหาเลยค่ะใช่ค่ะเจอไหมลูกได้ไหมจะทำพร้อมครูหรือจะทำเองควรว่าจากเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยโอเคไหมคะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีนะคะเราจะเริ่มจากย่อหน้านี้เจอไหมลูกเจอไหมคะคำกริยาช่องที่2ของย่อหน้านี้คำแรกคือคำว่าคำว่าอ่านว่าอะไรลูกคำแรกคือ open นักเรียนไฮไลท์ได้เลยค่ะไฮไลท์ได้เลยถัดมาคำว่าอะไรลูกไล่มาเลย started ถูกต้องค่ะ started ไฮไลท์ตามเลยนะคะ started ถัดมาคำว่าอะไรลูกเจอไปแล้วคำว่า was ถูกต้องค่ะอ๋อไปแล้วขออภัยนะคะคำนี้ต้องมีนะคะ was ค่ะคำนี้นะคะควรขีดเส้นให้ค่ะคำนี้was นะคะถัดมาควรให้มาแล้วคือคำว่า looked looked ไปต่อค่ะนักเรียนค่ะคำไหนอีกลูกคำนี้ใช่ไหมคำนี้อ่านว่า gave มีอีกไหมหมดยังหมดคำว่า needed needed หมดยังลูกหมดยังหมดแล้วค่ะย่อหน้านี้หมดแล้วนะคะไปต่อย่อหน้าที่3ค่ะย่อหน้าที่3คำแรกคือคำว่าคำนี้เป็นช่องที่2ของไปคำว่าช่องที่2ของ go คือคำว่า went ไฮไลท์เลยค่ะ went คำที่2ค่ะคือคำว่า put ถูกต้องค่ะ putหมดยังซ้ำคำเดิมได้นะคะก็พูดเหมือนเดิมค่ะหมดยังover no over is not a verb ไม่ใช่คำกริยาลูก is not a verb คำถัดมาคือ poured พอคำนี้แปลว่าเทใช่แปลว่าเทและถัดมาหมดหรือยังลูกหมดยัง said ค่ะคำนี้นะคะเป็นคำกริยาช่องที่2ไปต่อกันที่ย่อหน้าถัดมาค่ะไปต่อย่อหน้าถัดมามีคำว่าอะไรลูกคำแรกSaid ถูกต้องคำว่าอะไรอีก Was ถูกต้องค่ะอะไรอีก Close ถูกต้องค่ะ Closed อะไรอีกนับภาษาอังกฤษนับ Counted ถูกต้องค่ะ Counted อะไรอีก
1: Put
0: ยัง Took ทูกก่อนค่ะทูก

0: and then
1: put
0: ถูกต้องย่อหน้าสุดท้ายค่ะย่อหน้าสุดท้ายทันไหมคะทันไหมคะนักเรียนปลายทางทันไหมคะถ้าเกิดไม่ทันเดี๋ยวฟังครูปลายทางนะคะเดี๋ยวบอกนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายค่ะนักเรียนขาย่อหน้าสุดท้ายคำว่า
1: look
0: คำว่าเซ่ถูกต้องค่ะควรว่านักเรียนน่าจะดูเป็นและว่าคำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สองคำไหนอีก open ถูกต้องค่ะ open อะไรอีกอะไรอีกหมดยัง jump ถูกต้องค่ะ jumped อะไรอีกหมดยังลูกหมดยังเซ่ถูกต้องค่ะหมดยังคะหมดยังหมดยังหมดแล้วค่ะฉะนั้นนะคะคำที่นักเรียนไฮไลท์หรือขีดเส้นใต้นะคะล้วนเป็นคำกริยาช่องที่สองทั้งสิ้นอาทินักเรียนคะควรดึงคำกริยาออกมาให้นักเรียนค่ะดูบนหน้าจอก่อนลูกวางค่ะ put down your pens or everything on your hands put down nothing on your hands ต้องไม่มีอะไรในมือนะคะวางค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะอย่างที่ควันแจ้งนะคะว่าควันเนี่ยมีการดึงคำศัพท์นะคะออกมาใส่ในตารางให้นักเรียนดูตารางให้ดีนะคะควันแบ่งเป็น2คอลัมน์ด้านนี้คือ regular verb ดูให้ดีนะฝั่งทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะ regular verb และฝั่งทางขวามือคือ irregular verbs ดูให้ดีนะควันมีช่องว่างให้4ช่องนั่นแสดงว่าควันอยากให้นักเรียนนำคำ4คำนี้ไปเติมให้หน่อยค่ะว่า4คำนี้ควรอยู่ regular verb or irregular verbs ทำได้ไหม
2: ได
0: ้ลองดูคำแรกค่ะคำนี้อ่านว่า said said
2: said
0: คำนี้อยู่ regular verb or irregular verb
2: irregular
0: verb are you sure
2: yes
0: what about counted regular verb or irregular verb yes that's right what about jumped
2: regular verb
0: regular verb good and the last one is took
2: irregular
0: again please
2: irregular
0: verb ทีนี้นักเรียนทราบไหมคะว่า2ช่องนี้ต่างกันยังไง regular verb ก่อนถูกต้องคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย ed เราจะจัดหมวดหมู่อยู่ใน regular verb แต่ถ้าคำใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนรูปไปไม่ได้เติม ed หรือคงรูปเดิมเช่นคำว่า put คำนี้จะอยู่ในหมวดหมู่ของ irregular verb โอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ค่ะควันนะคะดึงตารางของ regular verb ออกมาให้นักเรียนเทียบกับ verb ช่องที่หนึ่งเวิร์บช่องที่1ก็คือคำปกติของเขาเลยคือเบสฟอร์มของเขาเลยนักเรียนเห็นไหมลูกให้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะทีนี้ค่ะหลังจากที่เขาต้องแปลงมาเป็นเวิร์บช่องที่2หรือ regular verb เขาจะมีการเติมอะไรลูกเขาจะมีการเติม ed ทั้งหมดนะคะเติม ed ทั้งหมดแต่ทีนี้ให้นักเรียนดู1คําค่ะคือคํานี้คําว่า close คําว่า close คํานี้ค่ะเห็นไหมว่าทำไมควรถึงทำสีแดงแค่ตัวดีอย่างเดียวเพราะคำนี้คำว่า close ลงท้ายด้วยอะไรลูก
1: e.
0: ตัว e นั่นแสดงว่าเราต้องเติมตัว e อีกไหมไม่ต้องนั่นแสดงว่าคำนี้เราจะเติมแค่ตัวอะไรอย่างเดียว
2: e.
0: เราจะเติมแค่ตัว d อย่างเดียวเท่านั้นแต่คำอื่นที่เขาเติม ed เพราะมันลงท้ายด้วย e ไหมลูก
2: ไม
0: ่ฉะนั้นเขาจึงต้องเติม ed โอเคไหมคำใดก็นะคะที่เป็นคำกริยาลงท้ายด้วย e ให้เติมแค่ตัว d แต่คำนั้นจะต้องเป็นคำ irregular เป็น regular verb โอเคไหมคะทีนี้มาที่ irregular verb ค่ะตรงนี้จะค่อนข้างพิเศษให้นักเรียนเทียบค่ะคำกริยาช่องที่1กับคำกริยาช่องที่2เหมือนกันไหมลูกเหมือนไหม
2: ไม่เหม
0: ือ
2: น
0: ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันเช่นคำว่า is am are is am are หรือเรียกอีกอย่างว่า verb to be verb ช่องที่2ของเขาคืออะไรคะ was หรืออีกหนึ่งคำที่หนูอาจจะเคยได้ยินคือคำว่า were นะคะฉะนั้นเหมือนกันไหมกับช่องข้างหน้าเหมือนไหมไม่เหมือนนะแสดงว่าคำกริยา

0: หนึ่งคำกับคำกริยาช่วงที่สองมันจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหรือแม้กระทั่งบางคำที่ขวัญบอกไปแล้วคำแรกคำกริยาช่วงที่หนึ่งคือ put และคำกริยาช่วงที่สองก็ทำไมเหมือนกันก็ยังคงเป็น put นั่นแสดงว่าคำเหล่านี้จะค่อนข้างทำไมกันจะค่อนข้างพิเศษหรือแตกต่างออกไปเลยนั่นเองโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะคำเหล่านี้นักเรียนจะต้องใช้วิธีการจำเนาะอ่ะทีนี้ค่ะไปสู่กิจกรรมที่17ค่ะใบงานที่17ค่ะน่าจะอยู่หน้าถัดไปใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางใช่ไหมลูกอ่ะดูเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องใช้เนื้อเรื่องในการตอบคำถามค่ะตอบคำถามทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะพร้อมยังลูก
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางนะคะหยิบใบนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานใบนี้นะคะเขาบอกว่า answer the questions from the story ให้นักเรียนนำเนื้อหานะคะเนื้อเรื่องแล้วนำมาตอบคำถามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวเราจะทำ5ข้อด้วยกันอีก5ข้อข้อ6ถึงข้อ10จะมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านนะคะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราจะทำแค่ข้อ1ถึงข้อ5เท่านั้นโอเคไหมคะแต่นักเรียนสัญญาว่าต้องช่วยครูทำนะโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคำถามแรกค่ะ When was Gary's birthday ถาม when ค่ะนักเรียนต้องการทราบอะไร when เมื่อไหร่คะเป็นวันเกิดของ Gary it was yesterday ฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็สามารถเขียนไปได้เลยค่ะ Gary's birthday was yesterdayหรือใครจะใช้วิธีการขีดเส้นใต้คำตอบไปก่อนได้นะคะไปต่อที่ข้อที่2ค่ะไปต่อที่ข้อที่2หลังจากนี้ควรจะให้เวลาในการทำกิจกรรมในแต่ละข้อนะคะให้เวลาข้อละ1นาที30วินาทีข้อที่2ค่ะ Who sent Gary a gift ควรว่านักเรียนได้แล้วให้เวลา90วินาทีในการหาคำตอบอีก1รอบค่ะใครได้แล้วก็เขียนคำตอบได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะ

็นฮูแปลว่าอะไรคะใครนั่นแสดงว่าต้องตอบเกี่ยวกับใครตัวบุคคลไม่ใช่สิ่งของ

0: ใครเป็นคนให้ของขวัญอืมใช่ใช่ค่ะได้Time's almost up จะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะคำตอบคือ
1: Uncle
0: Bob ถูกต้องค่ะถูกต้องอยู่ในประโยคนี้นะคะเขาบอกว่า he got a special gift from whoUncle Bob ไปต่อที่คำถามข้อที่3ค่ะ What was the gift ควรว่านักเรียนเนี่ยน่าจะทราบแล้วนะคะ90วินาทีในการเขียนคำตอบค่ะWhat was the gift?

อะไรนะคะไม่ต้องค่ะหนูสามารถเขียนแยกได้ข้อที่2นักเรียนค่ะนักเรียนสามารถเขียนแยกเป็นคำได้นะคะแยกเป็น

0: ิ้นได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคนะคะก็เขียนมาเลยค่ะว่าของขวัญที่แกรี่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างthirty seconds left 30วินาทีสุดท้ายค่ะ30วินาทีนะคะเวลาตอบคำถามค่ะของขวัญที่แกรี่ได้มีอะไรบ้างลูก
1: จ
0: ็อกบุ๊ก a water bottle and a stone ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด3อย่างนะคะมีจ็อกบุ๊ก1 a water bottle 1และ stone อีก1ใครเขียนไม่ครบนะคะเดี๋ยวจัดการเขียนได้ด้วยนะคะไปต่อที่ข้อที่4ค่ะDid a stone change into a flock? Did a stone change into a flock? คำตอบนี้ต้องตอบแบบไหนคะ Did or do ขึ้นต้นด้วย did ค่ะ Did เป็น verb ช่องที่2ของ do ฉะนั้นตอบแบบไหนคะ Yes or no ทายสิคะว่าหินเนี่ยก้อนหินเปลี่ยนรูปเป็นกบไหม Go

Okay, 10 seconds left. 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Time to answer. Did a stone change into a frog? Yes or no? Yes or no? เปลี่ยนไหมลูก เปลี่ยนไหม ก้อนหินสามารถเปลี่ยนเป็นกบได้ไหม คำตอบค่ะนักเรียนค่ะดูจากประโยคนี้ลูกดูจากประโยคนี้ Gary quietly took the stone out took out คือเอาก้อนหินทำไมเอาก้อนหินออก and put in a frog แล้วจากนั้นคือนำกบใส่เข้าไปแทนนั่นแสดงว่าก้อนหินเปลี่ยนเป็นกบไหมไม่เปลี่ยนค่ะเพราะแกรี่เป็นคนเปลี่ยนเพราะแกรี่เป็นคนเปลี่ยนค่ะโอเคไปต่อที่ข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะ What joke did Gary play What joke did Gary play ชื่อค่ะมุกที่แกรี่เอาไปเล่นให้แอนเดรียดูคือชื่อมุกว่าอะไร90วินาทีค่ะ

0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเค time's up ชื่อว่าอะไรลูก How to change stone into blocks โอเคค่ะฉะนั้นนะคะคือตรงนี้ลูกคือ how to change stone into frog ก็คือวิธีการเปลี่ยนก้อนหินให้เป็น
1: กบ
0: นะคะนี่คือชื่อมุกที่แกลลี่เอาไปเล่นให้แอนเดรียดูนะคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนขาข้อที่6ถึงข้อที่10ค่ะนักเรียนเป็น
2: การบ
0: ้
2: าน
0: นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝั่งครูปลายทางนะคะตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนมาดูค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนเขียนตอบคำถามนะคะในข้อที่6ถึง10นะคะในใบงานที่17ค่ะโดยใช้เนื้อเรื่องจากใบความรู้ที่3นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนะคะนักเรียนระหว่างทำใบงานที่17นะคะข้อที่6ถึง10ค่ะและฝากคุณครูปลายทางนะคะสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของการสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนควรดึงประโยคขึ้นมาค่ะนักเรียนวางปากกาค่ะแล้วมองบนหน้าจอค่ะ5ข้อนี้ค่ะมีข้อผิดอยู่ข้อไหนคะเพราะทุกข้อเป็นกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นข้อไหนให้เรียนดูให้ดีนะคะเวิร์บต้องเป็นช่องที่2มีข้อ3ผิด1ข้อข้อไหนอีกเรียนว่าข้อไหนคะมีข้อ2ข้อ3หมดหรือยังไล่ค่ะคำตอบก็คือข้อที่2ถูกต้องเพราะอย่างแรก open ต้องทำไมคะต้องเติม ed ฉะนั้นข้อที่2ผิดค่ะข้อไหนอีกข้อที่3เพราะ go เป็น verb ช่องที่1 verb ช่องที่2ของ go คือ went ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นกิจกรรมที่ผ่านไปแล้วคำกริยาคำกริยาช่องที่2นะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะเราจะเจอกับ Uncle Bob's Joke ในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่เรียนต้องเตรียมมามีทั้งหมด4อย่างด้วยกันค่ะคือใบความรู้ที่3นะคะที่เราใช้วันนี้นะคะและใบงานที่18ค่ะเรื่อง My Joke และอีก2อย่างนะคะที่เรียนต้องนำมาด้วยคือแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะทั้งหมด4อย่างนี้นะคะฝากให้นักเรียนนำมาในชั่วโมงถัดไปนะคะและฝากครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดสิ่งเหล่านี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for todayClass leader.
3: Class lady.
4: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์ เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความโดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องอะไรจำได้ไหม
3: อ
2: ัก
3: ษรย
2: ่ออักษรย่อน่ารู้คู่เครื่องหมายวรรคตอนนักเรียนก็จะสามารถอ่านอักษรย่อแล้วก็ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมในเรื่องอักษรย่อกันดีไหมดีนะครับคุณครูโอก็จะมีบัตรอักษรย่อจากเมื่อวานนะครับมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองทายกันดูลองตอบดูนะครับว่าอักษรย่อตัวนี้คำเต็มคืออะไรอ่านว่าอย่างไรคำแรกรอจุดสอจุดรัตนโกสินทร์โศกตัวต่อไปนพจุดนายแพทย์ต่อไป
4: สตาง
2: สตจุดสตางยังจำกันได้นะครับคำต่อไป
4: โรงแรมหรือโรงเรียน
2: เก่งมากรอจุดเนี่ยจะหมายถึงโรงแรมหรือโรงเรียนก็ได้การใช้ขึ้นอยู่ตาม
4: บริบท
2: บริบทเก่งมากพงธนาตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับชั่วโมงนี้อ่ะต่อมาก
4: ิโลกรัม
2: กิโลกรัมถ้ากิโลเมตรจะย่อว่าก
4: ม.
2: กม.จุดต่อมานะครับ
4: อบต.
2: อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะย่อได้ว่า
4: อบจจุด
2: ต้องจุดด้วยนะอบจจุดและสุดท้าย
4: จ
2: นทเจ้าหน้าที่ทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือให้ตัวเองครับและสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็มีปฏิทินมีปฏิทินมาให้ต้นทางเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตปฏิทินดูนะครับว่าในปฏิทินนี้มีการใช้ตัวเลขอย่างไรมีการเขียนวันเดือนปีอย่างไรเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารับครับตัวแทนตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนกลุ่มที่2ตัวแทนกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ตามมาเลยครับกลุ่มที่4วันนี้ปณธรออกมารับด้วยตนเองนะครับแล้วก็ธัญวัฒน์กลุ่มที่5กิจกรรมของเราในวันนี้มีชื่อว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับให้นักเรียนสังเกตวันเดือนปีในปฏิทินนะครับสำหรับคุณครูเนี่ยก็จะนำปฏิทินมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาซึ่งตอนนี้ปฏิทินก็อยู่ในมือของแต่ละคนแล้วต้นทางลองเปิดดูสิครับว่าปฏิทินนั้นมีการเขียนตัวเลขอย่างไรมีการเขียนข้างขึ้นข้างแรมอย่างไรครับลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูนะวันอาทิตย์เป็นตัวเลขสีแดงถ้ามีวันสำคัญก็จะมีตัวสีแดงขึ้นแล้วนักเรียนลองสังเกตในส่วนที่เป็นวันเดือนปีแบบไทยสังเกตเห็นตัวเลขด้านล่างไหมตัวเลขด้านล่างจะมีการเขียนข้างขึ้นข้างแรมเช่นแรม15ค่ำเดือน6เป็นต้นนะครับลองสังเกตดูช่วยกันให้แบ่งเพื่อนดูให้ครบทุกคนนะครับทุกคนในกลุ่มทุกคนในกลุ่มจะต้องได้ดูปฏิทินทุกคนเลยไม่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะครับ ลองช่วยกันดูเห็นไหมจะมีการเขียนวันเดือนปีแบบไทยนะครับนักเรียนลองสังเกตดูว่าเขาเขียนแบบใดหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็ได้สังเกตปฏิทินแล้วคุณครูให้สังเกตวันเดือนปีเดี๋ยวขอตัวแทนขอสุ่มนะครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1หาตัวแทนสิครับว่าใครจะเป็นคนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนได้ใครนนพัฒน์ไหมนนพัฒน์ออกมานนพัฒน์ออกมายืนหน้าห้องเดี๋ยวให้นนพัฒน์เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ได้บอกสิ่งที่สังเกตได้ที่เป็นวันเดือนปีแบบไทยครับ
0: สิ่งที่สังเกตได้เลยนะครับบางวันก็มีคำว่าแรม
2: ครับ
0: แล้วก็มีคำว่าเดือน
2: ครับ
0: บางวันก็มีคำว่าขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็เดือนครับ
2: เดือนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแตกต่างว่าบางวันใช้แรมบางวันใช้เดือนใช้ค่ำใช่ไหมครับอัดต่อไปสังเกตเห็นอะไรบ้าง
0: สังเกต
2: คำถามชวนคิดนักเรียนทราบหรือไม่ว่ารูปแบบการเขียนวันเดือนปีแบบนี้รูปแบบดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบใดทราบไหมในใครทราบอาจจะทราบจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนก็ได้ณพนัทยกมือนะครับเดี๋ยวให้ณพนัทบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางว่าการเขียนวันเดือนปีแบบนี้เป็นรูปแบบใด
3: หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นการเขียนวันเดือนปีแบบไทยโบราณค่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเห็นจากปฏิทินเก่าๆของคุณแม่ที่บ้านค่ะ
2: อ๋อณพนัทเนี่ยสังเกตแล้วก็เคยเห็นจากปฏิทินเก่าๆของคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมครับณพนัทปรบมือให้เพื่อนซึ่งรูปแบบการเขียนนี้นะครับก็เป็นการเขียนวันเดือนปีแบบไทยนะในสมัยโบราณน่ะเราจะนิยมเขียนแบบนี้แต่สมัยปัจจุบันนี้เราเขียนแบบนี้ไหมครับ
5: ไม่
2: เราก็จะเขียนวันเดือนปีในรูปแบบสมัยนิยมที่เราทำกันอยู่และเขียนกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของ
1: วันเดือนปีแบบไทย
2: ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนวันเดือนปีแบบไทยโบราณนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะนักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยได้จะต้องอ่านและเขียนวันเดือนปีแบบไทยได้นะครับและสุดท้ายก็จะต้องบอกคุณค่าและความสำคัญของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยซึ่งปัจจุบันนี้นักเรียนอาจจะใช้แบบสมัยนิยมก็คือบอกวันที่บอกเดือนแล้วก็บอกปี
5: พ.ศ.
2: หรือปีพุทธศักราชเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสำคัญของการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะครับเขาบอกว่าการอ่านวันเดือนปีแบบไทยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนนะครับควรเรียนรู้ไว้ทุกคนก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็ควรที่จะเรียนรู้ไว้เพื่อให้ทราบหลักการอ่านเมื่อทราบหลักการอ่านแล้วก็จะสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องเช่นการอ่านวันและเดือนตามแบบไทยการอ่านข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็ปีนักษัตรไทยเดี๋ยวเรามาดูความหมายของนักสัตว์ก่อนเลยนะครับนักสัตว์หมายถึงชื่อรอบเวลาโดยเรากำหนดเป็นทั้งหมดกี่ปี
1: 12ปี
2: 12ปีนักสัตว์นะครับเป็น1รอบเรียกว่า12นักสัตว์โดยกำหนดให้สัตว์เป็นเครื่องหมายของแต่ละปีเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าเป็นปีชวดก็คือปีหนูถ้าเป็นปีฉลูคือปีวัวถ้าเป็นปีขานก็คือ
1: เส
2: ือถ้าเป็นปีเถาะก็คือ
1: ตา
2: ถ้าเป็นปีมะโรงก็คือ
1: มังกร
2: มังกรบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพญานาคหรืองูใหญ่ก็ได้นะครับต่อมาครับปีมะเสงก็จะเป็นงูเล็ก

0: ต่อมาครับปีมะเมีย
1: ม
0: ้าเป็นม้านะต่อมาปีมะแม่
1: แพ
0: ้ปีแพ้เก่งมากต่อมาครับปีวอก
1: ป
0: ีวอกเป็นลิงนะครับปีระกาปีระกาปีต่อมาครับปีจ
1: อ
0: ปีหมาและปีสุดท้ายปีกุลแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าตนเองอยู่ปีนักศัตรูใดอ่ะตอบพร้อมกัน
1: ปีมะโรม
0: โอ้โหมีทั้งมะโรมมาเสียงไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะเกิดปีมะโรงก็คือปีมังกรหรือพญานาคบางคนอาจจะเกิดปีมะเสงปีงูเล็กนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะอยู่ในช่วงพ.ศ.ใกล้เคียงกันและสำหรับตำแหน่งวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนทราบไหม
1: ไม่ทราบ
0: ปลายทางทราบไหมครับว่าตำแหน่งวันเดือนปีแบบไทยคืออะไรก็หมายถึงตำแหน่งที่บอกว่าตำแหน่งนี้คือวันตำแหน่งนี้คือเดือนตำแหน่งนี้คือข้างขึ้นและตำแหน่งนี้คือข้างแรมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถ้าเป็นตัวเลขตัวแรกเนี่ยจะหมายถึงวันวันนี้ก็คือวันทั้ง7นักเรียนตอนนี้ได้กระดาษโพสต์อิทแล้วใช่ไหมครับแบ่งกันคนละอันแล้วเขียนบอกครูโอดูสิครับว่าเลข1นี้แทนวันอะไรอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ปลายทางก็ออกมาเขียนที่กระดานหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือจะเขียนในกระดาษโพสต์อิทก็ได้หรือจะเขียนในสมุดก็ได้หรือถ้าง่ายๆก็เป็นการตอบคำถามกับคุณครูปลายเดือนนะครับเขียนเลยครับเลข1แทนวันอะไรนะครับหมดเวลาให้นักเรียนทุกคนนะครับออกมาติดที่หน้าชั้นเรียนรวดเร็วครับใครเขียนเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยครับจะได้เฉลยให้ปลายทางดูด้วยมีวันจันทร์วันอาทิตย์

0: หลายคนตอบวันจันทร์หลายคนตอบวันอาทิตย์ปลายทางดูด้วยนะครับว่าต้นทางตอบอะไรแล้วปลายทางตอบอะไรครับปลายทางตอบวัน
1: อาท
0: ิ
1: ตย
0: ์อ๋อปลายทางตอบวันอาทิตย์แต่ต้นทางมีทั้งวันจันทร์วันอาทิตย์ครูเก็บไว้ก่อนยังไม่เฉลยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับมาดูคำตอบพร้อมกันก่อนที่จะเฉลยนั้นเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งต่างๆให้ครบก่อนนะครับถ้าตำแหน่งที่อยู่จุดนี้เรียกว่าเดือนต่อมาครับตำแหน่งที่อยู่จุดนี้ก็คือข้างขึ้นตรงเลข15นะเลข15คือข้างขึ้นเลข1คือวันเลข3คือเดือนและปีฉลูคือปีนักสัตว์นั่นเองครับคำถามนักเรียนทราบหรือไม่ว่าตัวเลขต่างๆแทนวันเดือนข้างขึ้นข้างแรมอย่างไรทราบไหมถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันตัวเลขหนึ่งแทนวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ครับ
1: ว
0: ัน
1: อาท
0: ิ
1: ตย์
0: โอ้วันอาทิตย์ดังมากคำตอบคือวันอาทิตย์อัปรบมือให้ตนเองปลายทางตอบถูกไหมครับปลายทางบอกว่าตอบถูกทุกโรงเรียนเลยแสดงว่าต้นทางแพ้ปลายทางนะเนี่ยเลข2แทนวันเลข3
1: อังคาร
0: เลข4
1: พุธ
0: เลข5
1: มะ

ต่อมาทราบวันแล้วก็ต้องมาทราบเดือนตัวเลข1แทนเดือนอะไรลงมือเขียนลงมือเขียนเลยครับไม่ต้องเขียนคำว่าเดือนเขียนชื่อเดือนมาเลยปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเลข1แทนเดือนอะไรหมดเวลาครับเดี๋ยวให้กลุ่ม1มาติดก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1มาติดได้เลยครับมาติดด้านนี้

ไล่มาเลยครับกลุ่มที่2เตรียมตัวกลุ่มที่2ออกมาติดเลยครับส่วนใหญ่ตอบมกราคมไม่มีใครตอบสิงหาคมกันยายนเลยเหรอครับตอบได้นะลูกไม่เป็นไรส่วนจะถูกหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบต่อมาครับกลุ่มที่3ติดไล่มาเลยกลุ่มที่3จะเป็นสีเหลืองต่อไปกลุ่มที่4ต่อมาครับกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายของเราสีชมพูหวานแหววนะครับ

เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเลข1จะแทนเดือนมกราคมแล้วอ่านว่าอย่างไรแล้วอ่านว่าอย่างไรให้ทุกคนเขียนพร้อมกันเลยครับ

มดเวลาแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางออกมาติดที่หน้าห้องเรียนเหมือนเดิมนะครับเลขหนึ่งแทนเดือนมกราคมแต่อ่านว่าอย่างไรกลุ่มที่หนึ่งครับออกมาติดแถวบนสุดเลย

กลุ่มที่สองเตรียมตัวส่วนใหญ่ตอบเดือนอ้ายกลุ่มหนึ่งตอบเดือนอ้ายทั้งกลุ่มเลยกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองบอกว่าอ่านว่ามกราคมกลุ่มที่สามกลุ่มสองตอบมกราคมกลุ่มที่สามเดือนอ้ายเดือนอ้ายมกราคมก็มีเดือนอ้ายด้วยตอบหลายอย่างนะครับตอบหลายคำตอบต่อมากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามออกมาเลยลูกเอากลุ่มที่4ครูโอพูดผิดกลุ่มที่4กลุ่มที่5สีชมพูหวานแหววกลุ่มหวานแหววของเรา

0: บางกลุ่มก็ตอบเรียกว่าเดือนอ้ายอ่านว่าเดือนอ้ายบางกลุ่มก็บอกว่าอ่านว่าเดือนมกราคมเรียกว่าเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็จะมาดูเฉลยพร้อมกันซึ่งตัวเลข1เนี่ยแทนเดือนมกราคมถ้าเป็นการอ่านวันเดือนปีแบบไทยเราจะอ่านว่าเดือนอ้ายเอาปรบมือให้กลุ่มที่ถูกต้องถ้าเป็นเดือนที่2กุมภาพันธ์อ่านว่าเดือน
1: อ
0: ่านว่าเดือนยี่บางคนอาจจะดูจากใบความรู้อาจถือว่ามีปฏิภาณไหวพริบนะครับเลข3เดือนมีนาคมเราจะอ่านว่าเดือน3เลข4เดือนเมษายน
1: เด
0: ือ
1: น
0: 4เลข5เดือนพฤษภาคมอ่านว่าเดือน5เลข6เดือนมิถุนายนอ่านว่าเดือน6เลข7เดือนกรกฎาคมอ่านว่าเดือน7เลข8เดือนสิงหาคมอ่านว่าเดือน8เลข9เดือนกันยายนอ่านว่าเดือน9เลข10เดือนตุลาคมอ่านว่าเดือน10เลข11เดือนพฤศจิกายนอ่านว่าเดือน
1: 11
0: อ่านว่าเดือน11และสุดท้ายเลข12เดือนธันวาคมอ่านว่าเดือน
1: 12
0: อ่านว่าเดือน12ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ทราบแล้วว่าตัวเลขแทนวันทั้ง7กับตัวเลขแทนเดือนทั้ง12และการอ่านเดือนทั้ง12เดือนในวันเดือนปีแบบไทยอ่านอย่างไรก็ทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของในส่วนของเขาบอกว่าข้างขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระจันทร์เริ่มสว่างโดยเริ่มจากขึ้น1ค่ำขึ้น2ค่ำขึ้น3ค่ำไปเรื่อยๆจนถึง15ค่ำซึ่ง15ค่ำเนี่ยเป็นวันที่เราเห็นพระจันทร์ทําไม
1: เต
0: ็มดวงเราเรียกว่าคืนเดือนหงายเคยได้ยินไหมคนโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับจะเรียกว่าขึ้น15ค่ำในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยว่าคืนเดือนหงายนะครับต่อมาข้างแรมข้างแรมก็จะเป็นช่วงที่พระจันทร์เริ่มมืดจากสว่างแล้วก็มาเป็นมืดโดยเริ่มแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำไปเรื่อยๆจนถึง15ค่ำช่วง15ค่ำเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรามองไม่เห็นพระจันทร์เรียกว่าคืนเดือนมืดถ้าเดือนหงายจะสว่างถ้าเดือนมืดก็จะมืดไม่มีแสงพระจันทร์นะครับเรามาดูคำถามชวนคิดหลักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยจะต้องอ่านอย่างไรหลักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนจะต้องอ่านอย่างไรครับใครตอบได้บ้างต้นทางและปลายทางตอบคำถามได้เลยนะครับ
2: อ่านให้ถูกต้องครับ
0: อ่านให้ถูกต้องอ่านอะไรให้ถูกต้อง
2: อ่านตัวเลขที่แทนวันเดือนปีให้ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนเราก็จะต้องอ่านตัวเลขที่แทนวันเดือนปีแบบไทยให้ถูกต้องจึงจะทำให้การอ่านนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็อ่านวันเดือนปีแบบไทยได้อย่างถูกต้องนะครับต่อมาในส่วนของหลักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเมื่อสักครู่ครูโอบอกว่าตัวเลขที่อยู่ข้างบนเป็นข้างขึ้นแล้วถ้าตัวเลขที่อยู่ข้างล่างล่ะเป็นอะไร
1: ข้าง
0: เป็นตอบดังๆครับ
1: ข้างแรม
0: ถูกต้องถ้าตัวเลข7อยู่ด้านบนก็จะเป็นข้างขึ้นถ้าเลข7อยู่ด้านล่างก็จะเป็นข้างแรมส่วนตัวเลข5นี้แทนวันเลข5วันอะไร
1: ว
0: ันพฤหัสบดีเลข4แทนเดือนอะไรเดือน4เราจะไม่พูดเดือนเมษายนแล้วเราจะพูดว่าเดือน
1: 4
0: เดือน4ถ้าเดือน1เราจะพูดว่าเดือน
1: 5
0: เดือน2เดือน
1: 4
0: เดือน3เดือน
1: 3
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองคำตอบก็คืออ่านว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันครับ
1: วันพฤหัสบดีเดือน4แรม7ค่ำ
0: ซึ่งปีฉลูเนี่ยก็คือปีนะครับปีนักสัตว์อ่านไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่อ่านออกนะต่อมาลองช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางเลข7แทนวัน
1: เสา
0: ร์เลข2เดือนยี่เลข8แรมกี่ค่ำ
1: แรม8ค่ำ
0: ถูกต้องแรม8ค่ำปีชวดปรบมือให้ตนเองต่อมาครูจะสุ่มกลุ่มที่5กลุ่มที่5ช่วยการบอกครูตอบดังๆเลยครับตอบดังๆไม่ต้องใช้ไมค์กลุ่มที่5เลข3คือวันอะไรตอบดังๆ
3: ว
0: ัน
3: อังคาร
0: เลข3วันอังคารตอบดังๆครับ
1: วันอังคาร
0: เลข1เดือนอ้ายเราจะไม่เรียกว่ามกราหรือมกราแล้วนะส่วนเลข5เป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมกลุ่มที่5ตอบครับถ้าอยู่ข้างบนเป็นข้างขึ้นกี่ค่ำเลข5กี่ค่ำ5ค่ำกลุ่มที่5อ่านพร้อมกันเสียงดังๆ3 4วันอังคารเดือนขึ้น5ค่ำปีวันอังคารเดือนอ้ายขึ้น5ค่ำปีขานนะครับต่อไปถามกลุ่มที่1กลุ่มที่1เลข6แทนวัน
1: ว
0: ันศุกร์เลข2แทนเดือนเดือนยี่เลข8ข้างขึ้นหรือข้างแรมอ่านพร้อมกันวันศุกร์เดือนแรมแรม8ค่ำปีเดี๋ยวออกมาเขียนพร้อมกันหรือจะให้ครูเขียนให้ดูครูให้เขียนให้ก่อนแต่พวกเธอบอกคำตอบนะต้นทางและปลายทางบอกคำตอบนะครับวันศุกร์ช่วยกันนะครับบอกครูโอนะครับต้นทางและปลายทางช่วยกันบอกนะครับปลายทางบอกดังๆหน่อยครูโอไม่ได้ยินเลยเดือนยี่แรมแรม8ค่ำจะเขียน8เป็นปอแอดอ8หรือจะเขียนเลข8ค่ำก็ได้ได้ทั้ง2นะครับต่อไปถามกลุ่มที่4ให้กลุ่มที่4บอกครูโอนะครับปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับเลข1แทนวันวันอาทิตย์นะครับเลข1แทนวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขียนแบบนี้ไหมลูกถูกนะช่วยกันตรวจทานต่อมาเดือนเลข1เราไม่อ่านว่าเดือน1เราอ่านว่าเดือนอายเก่งมากน่ารักนะครับต่อมาตัวเลข10อยู่ด้านบนเป็นข้างขึ้นขึ้นกี่ค่ำขึ้น10ค่ำปีมะโรงเก่งมากนะครับต่อไปถามกลุ่มที่3กลุ่มที่3ช่วยกันบอกครูโอครับเลข4แทน
1: วันพ
0: ุธตอบแบบมั่นใจนะครับกลุ่มที่3เดือน
1: 6
0: เลข6อ่านว่าเดือน6และแรมกี่ค่ำแรม4ค่ำแรม4ค่ำนะครับถูกต้องปรบมือให้ตนเองและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำใบงานที่5ทั้งตอนที่1และตอนที่2นะครับซึ่งตอนที่1จะเป็นการเขียนคำอ่านของวันเดือนปีแบบ

0: ไทยตอนที่2ก็ให้เขียนวันเดือนปีแบบไทยจากคำอ่านสลับกันนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่5ให้กับนักเรียนแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับรบกวนคุณครูประจำชั้นช่วยตรวจสอบและก็ประเมินการเขียนการอ่านวันเดือนปีแบบไทยของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับใบงานของนักเรียนหน้าที่เท่าไหร่ครับ
1: หน้าที่90ครับ
0: ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วน5ข้อแรกก็จะเป็นการเขียนคำอ่าน5ข้อหลังก็จะเป็นการเขียนวันเดือนปีแบบไทยจากคำอ่านถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับการทำกิจกรรมการอ่านวันเดือนปีแบบไทยเขียนคำอ่านใช่ไหมแล้วก็การเขียนวันเดือนปีแบบไทยจากคำอ่านนะครับนักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ทำ
0: ได้มั่นใจปลายทางทำได้ไหมครับปลายทางก็ตอบว่าทำได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็สูสีระหว่างต้นทางและปลายทางเก่งทั้งคู่เลยนะครับเรียนเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องยากเรื่องโบราณแต่ก็เข้าใจได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเราจะมาสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยใบงานตอนที่1ข้อที่1ถึง5 5ข้อแรกก่อนนะข้อที่1กลุ่มที่1ครับตัวแทนยกมือเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับลุกตอบคำถามข้อที่1อ่านว่าอย่างไร
2: ข้อ1อ่านได้ว่าวันพฤหัสบดีเดือน5แรม6ค่ำครับ
0: เลข5แทนวันพฤหัสบดีถูกไหม
1: ถู
0: กต้องเลข5ต่อมาเป็นเดือนแทนเดือน5และแรม6ค่ำปรบมือให้เพื่อนปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็ดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครเขียนไม่เสร็จก็สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้ใช้ปากกาสีแดงแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาข้อที่2กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2วันเดือนปีดังกล่าวอ่านอย่างไร
3: อ่านได้ว่าวันพุธเดือน6แรม1ค่ำค่ะ
0: เลข4แทนวันพุธเลข6ก็อ่านว่าเดือน6และข้างล่างเป็นข้างแรมก็คือแรม1ค่ำตอบถูกปรบมือให้เพื่อนเลยครับต่อมาข้อที่3กลุ่มที่3ครับ
4: วันอาทิตย์เดือน12ขึ้น10ค่ำครับ
0: วันอาทิตย์เลข1แทนวันอาทิตย์เลข12แทนเดือน12อ่านว่าเดือน12นะครับและข้างบนเป็นข้างขึ้นขึ้น10ค่ำตอบถูกปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาครับข้อที่4ตัวแทนกลุ่มที่4อ่านให้ปลายทางฟังด้วยนะครับปลายทางก็ตั้งใจฟังด้วยนะว่าต้นทางอ่านถูกหรือเปล่า
5: วันจันทร์เดือน4แรม9ค่ำ
0: เลข2วันจันทร์ถูกต้องศิริวิทย์อ่านได้ถูกต้องเลข4ก็คือเดือน4และข้างล่างเป็นแรม9ค่ำถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อสุดท้ายแล้วที่เป็นการอ่านกลุ่มที่5
6: อ่านได้ว่าวันเสาร์เดือน5ขึ้น12ค่ำครับ
0: คนนี้ก็เก่งไม่ดูตำราของตนเองเลยนะครับอ่านได้อย่างมั่นใจเลข7แทนวันเสาร์วันสุดท้ายใช่ไหมเลข5ก็คือเดือน5และ12เป็นข้างขึ้นก็คือขึ้น12ค่ำปรบมือให้เพื่อน

0: ื่อนและตอนที่2เดี๋ยวครูโอเฉลยให้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าถูกไหมวันอังคารเดือน4แรม9ค่ำก็จะเขียนได้ว่าเลข3เครื่องหมายประยันน้อยแล้วก็เลข4แทนเดือน4แล้วก็9ค่ำใช้เลข9นะครับต่อมาข้อที่2วันพุธเดือนอ้ายขึ้น12ค่ำนะครับถ้าเป็นข้างขึ้นเราก็จะเอาตัวเลขไว้ด้านบนก็คือเลข12อยู่ด้านบนเลข4แทนวันพุธและเลข1แทนเดือนอ้ายต่อมาข้อที่3วันเสาร์เดือน12แรม4ค่ำเลข7แทนวันเสาร์เครื่องหมายประยันน้อยต่อมาเลข12แทนเดือน12และเลข4แทน4ค่ำถูกต้องนะครับข้อที่4วันอาทิตย์ใช้เลข1ถูกต้องเดือนยี่ใช้เลข2และขึ้น1ค่ำนะครับข้างบนและข้อสุดท้ายวันศุกร์เดือน8ขึ้น15ค่ำวันศุกร์เลข6เดือน8เลข8และขึ้น15ค่ำก็ใช้เลข15นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางอ่านคำถามพร้อมกันครับนักเรียนบอกได้ไหมว่ามีคุณค่าและความสำคัญอย่างไรปลายทางลองตอบคำถามด้วยกันนะครับมีคุณค่าอย่างไรทำให้เราได้รู้จักการอ่านวันเดือนปีแบบไทยแบบไหนแบบโบราณสมัยโบราณเนี่ยเขาจะนิยมนำเดือนขึ้นมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราจะนำข้างขึ้นข้างแรมขึ้นมาก่อนเช่นขึ้น15ค่ำเดือน12วันอะไรที่จะต้องเอาใบตองไปทำเป็นวันลอยกระทงขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหบูชาซึ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเอาข้างขึ้นกับข้างแรมขึ้นก่อนแต่สมัยก่อนนิยมเอาเดือนขึ้นก่อนซึ่งครูโอก็ไปศึกษามาพบว่าการเขียนไม่ว่าจะเป็นเดือนขึ้นก่อนหรือข้างขึ้นข้างแรมขึ้นก่อนก็มีความหมายเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำไปใช้โดยที่ต้นทางและปลายทางนะสำหรับปลายทางเนี่ยนำไปใช้ได้โดยตรงคือเขียนข้างขึ้นข้างแรมที่บนกระดานของตนเองโดยดูจากปฏิทินหรือจะศึกษาจากตำราได้นะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของคำกริยานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้เรื่องคำกริยาใบงานเรื่องคำกริยาแล้วก็บัตรคำกริยานะครับคุณครูปลายทางก็สามารถทำบัตรคำให้นักเรียนได้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้

ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และ

0: ันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเจอกันในเรื่องที่มีชื่อว่าประเภทภาษีใช่ไหมครับเพราะว่าจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องภาษีไปใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับว่าภาษีมีความหมายว่าอย่างไรเงินรัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนแล้วก็นำไปพัฒนาประเทศส่วนความสำคัญของภาษีก็มีหลากหลายเลยครับที่รัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพด้านการคมนาคมการสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายหรือว่าด้านสาธารณสุขในการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับว่านักเรียนสามารถทำอะไรได้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆมาจัดกลุ่มให้สัมพันธ์กับภาษีแต่ละประเภทได้โดยครูนะครับจะมีสถานการณ์และพวกเรานะครับวิเคราะห์ว่าบุคคลในสถานการณ์จะต้องจ่ายภาษีประเภทใดแสดงว่านักเรียนจะต้องเข้าใจเรื่องชื่อของภาษีเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาษีหมายความว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกันภาษีคือ
1: เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
2: ถูกต้องครับก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นความรู้เดิมจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับที่ครูจะให้พวกเราดูภาพและพวกเราวิเคราะห์ว่าภาพดังกล่าวเป็นการลงทุนเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมนำเงินภาษีมาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านใดก็เป็นภาพที่นักเรียนกำลังใช้อะไรครับใช้แท็บเล็ตใช่ไหมครับซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้แจกให้กับนักเรียนได้ใช้ในห้องเรียนข้อนี้ไม่ยากครับต้องตอบว่าพัฒนาประเทศด้านการศึกษานั่นเองครับถูกต้องเก่งมากต่อไปนะครับเรามาดูประเภทภาษีกันเลยโดยภาษีนะครับจะจัดออกเป็น2ประเภทก็คือภาษีอะไรครับภาษีทางตรงแล้วก็อีกประเภทนึงคือภาษี
1: ทางอ้อม
2: อีกประเภทนึงก็คือภาษีทางอ้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษีใดจัดเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีใดจัดเป็นภาษีทางอ้อมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับภาษีทางตรงเดี๋ยวเรามาทราบคำนิยามกันก่อนก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงผู้เสียภาษีนะครับจะต้องรับภาระไว้เองทั้งหมดรับภาระไว้เองทั้งหมดขีดคำนี้เลยครับแล้วก็ไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้ก็คือต้องจ่ายภาษีด้วยตนเองไม่สามารถผลักภาระให้คนอื่นจ่ายแทนเราได้ข้อนี้คือคำนิยามของภาษีอะไรครับภาษีทางตรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษีไหนจัดเป็นภาษีทางตรงครับ1ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเดี๋ยวเรามาทราบความหมายกันเลยครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษีครับเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาก็ต้องยื่นภาษีจำได้ไหมครับยื่นภายในวันที่เท่าไหร่จากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภายในวันที่31เดือน มีนาคมนั่นเองยังจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งอัตรารายได้สูงก็ต้องเสียภาษีในมูลค่าที่สูงตามไปแบบขั้นบันไดครับก็คือยิ่งมีรายได้เยอะก็ต้องเสียเยอะตามขั้นบันไดครับถามว่าบุคคลธรรมดาคือใครก็คือพวกเราทุกๆคนนะครับถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาคุณครูก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อคุณครูมีรายได้ที่ถึงเกณฑ์คุณครูก็ต้องเสียภาษีอะไรเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าถ้าขายของแล้วได้กำไรมีรายได้เยอะตามอัตราการเสียภาษีเขาก็ต้องยังไงต้องเสียจ่ายภาษีที่เรียกว่าบุคคลธรรมดาแม้ว่าอาชีพไหนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบขั้นบันไดเป็นอย่างไรก็คืออันนี้นะครับเป็นตัวอย่างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้ามีรายได้สุทธิต่อปี0บาทถึง 150,000 บาทต้องเสียภาษีไหมครับช่วงอัตราเรทประมาณนี้ก็ได้รับการยกเว้นคำว่ารายได้สุทธิต่อปีคืออะไรก็คือเงินที่เราได้ทุกๆเดือนรวมกัน1ปีแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายหรือว่าหักด้วยค่ารถยนต์ก็จะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับแต่ถ้าเงินได้สุทธิคำนวณออกมาแล้วว่าปีหนึ่งได้ 150,000 1ถึงกี่แสน 300,000 จะต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 5% จะต้องเสียภาษี 5% นี่คือตัวอย่างการคำนวณภาษีกันได้บุคคลธรรมดายิ่งมีรายได้เยอะก็ต้องก็จะต้องเสียภาษีเยอะนี่นะครับก็คือภาษีกันได้บุคคลธรรมดาครับครูมีสิ่งที่จะเปรียบเทียบให้ดูก็คือเมื่อมีบุคคลธรรมดาก็ต้องมีคนอีกประเภทหนึ่งก็คือนิติบุคคลอันนี้นะครับแบ่งตามกฎหมายนะครับแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลครับเดี๋ยวเรามาทราบความหมายของบุคคลธรรมดากันที่ครูอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้บุคคลธรรมดาก็คือใครก็คือบุคคลซึ่งมีสิทธิและก็หน้าที่ตามกฎหมายครับก็คือเมื่อเกิดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกมีสิทธิมีหน้าที่ก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาพวกเราทุกคนถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาครับเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องจ่ายภาษีอะไรภาษีอะไรเงินได้อะไรเงินได้บุคคลธรรมดาครับนักเรียนปลายทางครับเข้าใจไหมครับน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปบุคคลอีกประเภทนึงซึ่งเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติให้มีขึ้นมานั่นก็คือนิติบุคคลเดี๋ยวนักเรียนจะเจอคำนี้ในการเรียนวิชากฎหมายด้วยในเรื่องกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมีบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนิติบุคคลคือใครก็คือบุคคลที่กฎหมายที่สมมุติขึ้นมานิติบุคคลนะครับจะมีขึ้นก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือกฎหมายสมมุติขึ้นมาก็อย่างเช่นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่ามหาวิทยาลัยวัดกระทรวงพวกนี้นะครับถือว่าเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลเขาก็ต้องมีภาษีอีกประเภทที่เขาต้องจ่ายเรามาดูตัวอย่างภาษีที่นิติบุคคลต้องจ่ายนั่นก็คือภาษีที่2มีชื่อว่าอะไรครับถูกต้องครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กรบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆโดยเรียกเก็บจากกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วต่อไปนะครับเรามาดูภาษีทางตรงในประเภทที่3กันครับมีชื่อว่าภาษีอะไรเอ่ยภาษีป้ายนักเรียนทราบไหมครับว่าป้ายก็ต้องเสียภาษีด้วยก็คือเป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือว่ากิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือว่าโฆษณาการค้าด้วยตัวอักษรภาพหรือว่าเครื่องหมายครับการติดป้ายลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณาสินค้าก็ต้องเสียภาษีป้ายด้วยครับอย่างเช่นป้ายขนาด500ตารางเซนติเมตรเยอะไหมครับกว้างไหม500ตารางเซนติเมตรจะต้องเสียภาษี3บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรถ้าเป็นป้ายที่มีภาษาไทยล้วนๆแต่ถ้าเป็นป้ายที่

0: มีภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศแล้วก็มีรูปภาพจะต้องเสียในอัตรา500ตารางเซนติเมตรต่อ20บาทครับดังนั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วยถ้ามีภาษาไทยล้วนหรือว่ามีภาษาต่างประเทศปนก็ต้องจ่ายในจ่ายในอัตราที่ต่างกันครับก็สมมติป้ายลักษณะแบบนี้นะครับโฆษณาทางการค้าก็ต้องเสียภาษีป้ายแต่ถ้าเป็นป้ายเกี่ยวกับมโหรสพเชิญชวนปิดทองฝังลูกนิมิตหรือว่าป้ายชื่อโรงเรียนพวกนั้นยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนี่นะครับก็คือภาษีป้ายแล้วใครต้องเสียภาษีป้ายก็คือเจ้าของป้ายหรือว่าผู้ที่ครอบครองนั่นเองก็เป็นภาษีทางตรงไม่สามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นได้ต่อไปนะครับเรามาดูภาษีทางตรงประเภทที่4กันครับนั่นก็คือภาษีอะไรครับภาษีโรงเรือนก็คือภาษีที่จัดเก็บจากสิ่งปลูกสร้างหรือโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นบ้านตึกแถวอาคารร้านค้าสำนักงานบริษัทธนาคารโรงแรมโรงพยาบาลคอนโดมิเนียมหอพักคลังสินค้าเป็นต้นนี่นะครับก็จะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนเช่นเดียวกันครับต้องจ่ายภาษีประจำปีด้วยต่อไปนะครับภาษีทางตรงข้อที่5คือภาษีอะไรเอ่ย
1: ภาษีบำรุงท้องที่
0: ภาษีบำรุงท้องที่เก็บจากอะไรก็คือเป็นภาษีทางตรงนะครับที่เก็บจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าทำการเกษตรแล้วก็ที่ดินว่างเปล่านี่นะครับก็จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เช่นเดียวกันคนที่เสียก็คือคนที่เป็นเจ้าของที่นั่นเองเป็นผู้จะต้องจ่ายเป็นภาษีทางตรงไม่สามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นได้ต่อไปนะครับเรามาดูภาษีทางตรงข้อสุดท้ายข้อที่6นั่นก็คือภาษีอะไรครับ
1: ภาษีมรดก
0: ภาษีมรดกก็คือภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกหรือว่าทายาทเมื่อมีการโอนทรัพย์สินจากผู้ตายไปยังบุคคลดังกล่าวทายาทหรือว่าผู้รับมรดกก็จะต้องจ่ายภาษีทางตรงครับไม่สามารถผลักภาระให้กับได้การจ่ายภาษีมรดกนะครับจะเก็บในมรดกที่มูลค่าทรัพย์สินมากกว่า100ล้านขึ้นไปถ้ารับมรดกในอัตราที่ต่ำกว่า100ล้านก็ไม่ต้องจ่ายภาษีมรดกครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างของภาษีทางอะไรภาษีมรดกถือว่าภาษีทางตรงหรือทางอ้อม
1: ทางตรง
0: ภาษีทางตรงเมื่อสักครู่ที่เรียนกันมีภาษีอะไรบ้าง1ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือบุคคลธรรมดานั่นเองต่อไป2ภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ที่รับผิดชอบจ่ายก็คือบริษัทองค์กรหรือว่าห้างหุ้นส่วนนั้นๆเป็นผู้จ่ายภาษีไม่สามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นได้แล้วก็3ภาษีภาษีป้ายผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีป้ายก็คือเจ้าของป้ายหรือว่าผู้ที่ครอบครองป้ายนั่นเองต่อมา4ภาษีอะไรนะภาษีโรงเรือนคนที่จะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนก็คือเจ้าของคอนโดมิเนียมเจ้าของตึกเจ้าของห้องแถวเจ้าของอาคารนั่นเองต่อมาภาษีบำรุงท้องที่คนที่ต้องจ่ายก็คือเจ้าของที่ดินนั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือภาษีมรดกคนที่ต้องจ่ายก็คือทายาทหรือว่าผู้รับมรดกซึ่งภาษีเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นภาษีทางตรงไม่สามารถผลักภาระให้คนอื่นจ่ายแทนเราได้ครับเข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนเข้าใจแล้วต่อไปภาษีอีกประเภทหนึ่งที่เราจะต้องเรียนคือภาษีทางอ้อมนักเรียนคิดว่ามันจะมีคำนิยามอย่างไรทางตรงเนี่ยไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นจ่ายแทนเราได้ทางอ้อมแสดงว่ามันต้องตรงกัน
1: ข้าม
0: ก็คือภาษีอากรที่เก็บจากผู้บริโภคเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขายนั่นเองก็คือเวลาไปซื้อสินค้าจากร้านค้า คนที่จะต้องจ่ายภาษีไม่ใช่

0: คนขายแต่เป็นใครเป็นผู้ซื้อถือว่าเป็นภาษีทางอ้อมครับเรามาดูตัวอย่างภาษีทางอ้อมกันข้อที่1คือภาษีอะไรครับ
1: ภาษีมูลค่า
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นภาษีที่กรมสรรพากร

เองนี่นะครับเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสิ่งที่ครูให้พวกเราได้เตรียมมาในวันนี้ใช่ไหมครับที่ให้พวกเรานำใบเสร็จซื้อสินค้ามาแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเราจ่ายภาษีเวทให้กับรัฐกี่เปอร์เซ็นต์ในการซื้อสินค้าครูมีคำถามมาสอบถามก่อนนักเรียนทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันการกำหนดอัตราการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่กี่บาทหรือว่าเวทกี่บาทในการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งทราบไหมครับนักเรียนลองดูใบเสร็จที่นักเรียนนำเอามาว่าในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าเวทเราจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์

0: เป็นอย่างไรบ้างครับจากที่ได้ดูใบเสร็จในการซื้อสินค้านักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับว่าเวทกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยปัจจุบัน
1: 7คร
0: ับ ถูกต้องครับ7เปอร์เซ็นต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างใบเสร็จของคุณครูกันอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างสมมุติว่าซื้อชุดแต่งงานในราคากี่บาทเอ่ย30,000บาท30,000บาทแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ครับ 2,100 ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ V อะไรนะ VAT ก็คือ VAT นั่นเองอ่ะเรามาดูให้ชัดเจนก็คือราคาชุดแต่งงานจริงๆเนี่ยมันแค่กี่บาท 30,000 แล้วก็สิ่งที่คนไปซื้อชุดแต่งงานจะต้องจ่ายก็คือเวท 7% 7% ก็จะต้องจ่ายเงินไปเพิ่มเท่าไหร่ 2,100 รวมเป็นเงินที่ต้องชำระก็คือ 32,100 ก็คือ 30,000 เนี่ยจ่ายให้กับร้านชุดแต่งงานใช่ไหมครับส่วนอีก 2,100 ก็คือเข้าไปที่ไหนจ่ายใครจ่ายให้กับรัฐบาลนั่นก็คือเวท 7% นั่นเองครับหรือว่าของใครมีตัวอย่างให้ครูดูได้ไหมครับว่าใบเสร็จที่เราเอามาเป็นอย่างไรอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนไปซื้อขนมใช่ไหมครับที่ร้านบ่องชูที่ร้านบ่องชูก็คือเพื่อนได้ซื้อสินค้าจริงๆเนี่ยแค่243บาทจุด93สตางค์แต่ว่าจะต้องจ่ายภาษีเวทกี่เปอร์เซ็นต์จะต้องจ่ายภาษีเวท 7% เมื่อแยกภาษีเวทออกมาแล้วก็จะต้องจ่าย17บาทจุด07บาท17.07 สตางค์ก็นำไปรวมกับราคาสินค้า 243.93 สตางค์นะครับแล้วก็เงินรวมที่จะต้องชำระก็คือ261บาทนั่นเองครับส่วน17บาท07สตางค์ก็เก็บเข้าให้รัฐบาลอันนี้นะครับก็คือเวทภาษีมูลค่าเพิ่มครับนักเรียนลองสังเกตนะครับเวลาไปซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างก็จะมีการเก็บภาษีทุกครั้งด้วยแต่บางใบเสร็จนะครับนักเรียนมันจะไม่โบกมาว่าเก็บภาษีกี่บาทเพราะว่ามันจะรวมไปกับราคาที่เราจ่ายเนี่ยมันจะรวมกับราคาภาษีแล้วเขาเรียกว่าเวทอินคลูดถ้ามันเขียนภาษาอังกฤษนะลองดูลองสังเกตใบเสร็จตัวเองครูยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าสินค้าที่ครูไปซื้อในห้างสรรพสินค้าราคา100บาทครูต้องจ่ายเวทกี่บาท
1: 7
0: บาทรวมแล้วครูต้องจ่ายราคาสินค้านั้นไป100

0: 7บาทครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงครูซื้อสินค้าในราคา200บาทดังนั้นครูจะต้องจ่ายภาษีกี่บาทเวท7
1: 14บาท
0: อ่ะ14บาทก็คือ7บวกกับ7บวกกับ7ใช่ไหมครับก็จะเป็น14บาทดังนั้นครูจะต้องชำระเงินกี่บาท214บาท200คือจ่ายให้กับห้างแล้วก็อีก14บาทนี้จ่ายให้กับใครรัฐบาลหรือว่าครูซื้อสินค้า 1,000 บาทอ่ะครูต้องจ่ายเวทเท่าไหร่70บาทก็คือจ่ายให้กับร้านค้า 1,000 บาทแล้วก็จ่ายให้กับรัฐบาลหรือว่าจ่ายเวทกี่บาท70บาทรวมแล้วคุณต้องชำระ 1,070 บาทนั่นเองครับเข้าใจไหมครับอันนี้คือตัวอย่างของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าใจไหมเอ่ยแสดงว่าพวกเราทุกคนแม้ว่ายังไม่มีรายได้ที่จะต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาแต่เราก็จ่ายภาษีอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วจากการไปอะไรจากการไปซื้อของนั่นเองดังนั้นพวกเราทุกคนนะครับก็เป็นเจ้าของอะไรเจ้าของภาษีนั่นเองครับต่อมานะครับอีกตัวอย่างนึงคือภาษีศุลกากรคือภาษีอะไรคือภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทำไมต้องมีการเก็บภาษีศุลกากรนักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ยเพราะว่าเป็นการป้องกันสินค้าในประเทศตัวเองสมมติว่าครูยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แล้วกันในประเทศไทยยี่ห้อที่ไทยผลิตเองเนี่ยขายในราคาเครื่องละ500บาทแต่ว่าไทยได้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากจีนซึ่งประเทศจีนเนี่ยสามารถผลิตได้ถูกกว่าไทยเข้าใจไหมเพราะประเทศจีนเนี่ยเขามีแรงงานที่ราคามีแรงงานที่เยอะแยะมากมายเขาสามารถผลิตได้ถูกกว่าไทยดังนั้นสินค้าในประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีต้นทุนขายแค่300บาทดังนั้นเมื่อเรานำสินค้าเข้ามาจากจีนคนจะซื้อสินค้าไทยหรือว่าระหว่างจีนมากกันสินค้าไทยขาย500สินค้าจีนขาย300สินค้าจีนมากกว่าเพราะว่าราคาถูกใช่ไหมครับก็เลยมีการเก็บภาษีนำเข้าเพื่อป้องกันให้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยสามารถอยู่ต่อไปได้ก็คือไม่โดนสินค้าจากประเทศจีนตีตลาดนั่นเองครับเขาเรียกว่าการตั้งกำแพงภาษีนี่นะครับก็คือสาเหตุของภาษีศุลกากรภาษีนำเข้าแล้วก็ภาษีส่งออกครับต่อไปตัวอย่างภาษีทางอ้อมในข้อที่3คือภาษีสรรพสามิตก็คือภาษีที่เก็บจากสินค้าแล้วก็บริการเฉพาะอย่างอย่างเช่นน้ำมันรถยนต์หรือว่าเพื่อจำกัดการบริโภคของประชาชนได้แก่สินค้าฟุ่มเฟือยยังจำได้ไหมครับว่าจากชั่วโมงที่แล้วครูได้พูดถึงสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยยกตัวอย่างอะไรบ้างพวกกระเป๋าเครื่องสำอางน้ำหอมพวกนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยใช้ฟุ่มเฟือยเยอะใช้เยอะก็เลยเก็บภาษีให้สูงแล้วก็สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเช่นพวกยาสูบสุราก็จะต้องเสียภาษีที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตนะครับมีฉายาอีกฉายานึงว่าภาษีบาปเพราะว่าอะไรทำไมเราจึงเรียกชื่อนี้ภาษีนี้ว่าภาษีบาปเพราะว่ายังไงเพราะว่าเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพวกสุรายาสูบมีฉายาเรียกว่าภาษีบาปนั่นเองครับจบไปแล้วสำหรับภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมต่อไปนะครับครูให้พวกเรานะครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์จะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้างเดี๋ยวคุณครูให้พวกเรานะครับปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนแล้วก็สามารถบอกครูได้ว่าจะต้องเสียภาษีอะไรอ่ะพวกเราอ่านพร้อมกันแก้วใจยังไง

ข้อนี้นะครับแก้วใจเป็นพนักงานราชการแล้วก็มีรายได้สูงมากแล้วก็ในวันหยุดมักจะชวนครอบครัวนะครับไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าครูสอบถามว่าแก้วใจจะต้องเสียภาษีประเภทใดบ้างนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางได้นะครับส่วนพวกเรานักเรียนต้นทางปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกคุณครูได้เลยครับปรึกษากันก่อน

0: เป็นอย่างไรบ้างครับข้อนี้วิเคราะห์สถานการณ์ได้มั้ยครับว่าแก้วใจจะต้องจ่ายภาษีอะไรบ้างเรามาดูประเด็นกันนะครับแก้วใจเป็นพนักงานราชการวันหยุดมักจะชวนครอบครัวไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำตาลผงซักฟอกสินค้าพวกนี้จะต้องจ่ายภาษีอะไรมูลค่าเพิ่มหรือว่าเวทกี่เปอร์เซ็นต์เวท 7% ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบว่าแก้วใจเป็นพนักงานราชการจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นข้อนี้ตอบว่าข้อสุดท้ายนั่นเองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเก่งมากๆเลยครับปรบมือดังๆได้เลยต่อไปเดี๋ยวเรามาฝึกสมองประลองปัญญาคำถามที่มีตัวเลือกประมาณสัก 1-2 ข้อกันครับเรามาดูข้อแรกข้อแรกอ่านพร้อมกันสุดายังไงข้อที่1ภาษีเงินได้กไก่ภาษีเงินได้ขอไข่ภาษีมูลค่าเพิ่มคอควายภาษีสรรพสามิตแล้วก็งองูภาษีโรงเรือนซื้อข้าวจากร้านสะดวกซื้อข้อนี้ต้องตอบภาษีอะไรครับ
1: ภาษ
0: ีมูลค่าเพิ่มข้อนี้ต้องเฉลยภาษีมูลค่าเพิ่มเก่งมากครับถูกต้องต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกัน

เติมน้ำมันที่ปั๊มเติมน้ำมันก็จะมีกอไก่ภาษีเงินได้คอไข่ภาษีมูลค่าเพิ่มคอควายภาษีสรรพสามิตแล้วก็งองูภาษีโรงเรือนนักเรียนจำได้ไหมครับว่าภาษีที่จะต้องจ่ายเมื่อสักครู่ที่ยูฮูยกไปคือภาษีทางอ้อมภาษีสรรพสามิตใช่ไหมที่ต้องจ่ายให้แก่พวกน้ำมันรถยนต์สินค้าฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุรายาสูบ

ข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรภาษีศัพท์ภาษามิตรครับถูกต้องเก่งมากเลยต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่5โดยให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้แล้วก็จำแนกว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องจ่ายภาษีประเภทใดครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องประเภทของภาษีแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังต่อมา2ครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือชื่อของภาษีเรามาเช็คกันดูก่อนว่ามีภาษีอะไรบ้างนักเรียนครับดูพร้อมกันอันนี้ภาษีอะไรภาษีโรงเรือนก็คือเก็บจากพวกอาคารคอนโดมิเนียมหอพักใช่ไหมโรงแรมต่อมาภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจากไหนเก็บจากใครจากผู้ที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมครับต่อมาภาษีเงินได้นิติบุคคลคือเก็บจากพวกองค์กรพวกบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนใช่ไหมครับต่อไปภาษีศุลกากรคือภาษีที่เก็บจากสินค้านำเข้าแล้วก็ส่งออกต่อมาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากใครก็เก็บจากบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าพวกนี้ต่อไปภาษีสรรพสามิตเก็บจากอะไรสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่เป็นอันตรายส่วนสุขภาพแล้วก็พวกน้ำมันรถยนต์แล้วก็ต่อมาภาษีบำรุงท้องที่เก็บจากอะไรเก็บจากที่ดินใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นใช้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์หรือว่าที่ดินว่างเปล่าเรามาดูสถานการณ์กันเลยมีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับนักเรียน
1: ทำได
0: ้ทำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ยากเลยให้อ่านสถานการณ์แล้วก็ตอบว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องเสียภาษีประเภทใดนักเรียนปลายทางล่ะครับทำได้ไหมครับถ้าทำได้เราเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยครับพร้อมที่จะตรวจไปกับคุณพร้อมๆกับคุณครูเดี๋ยวครูจะมาเฉลยเลยครับเตรียมปากกาแดงขึ้นมาเลยครับนักเรียนพร้อมที่จะตรวจหรือยังเอ่ยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหันมาทางหน้ากระดานหันมาหน้ากระดานเลยครับข้อที่1แก้วใสมีหอพักให้นักศึกษาเช่าใกล้มหาวิทยาลัยมีหอพักแสดงว่ามีอาคารใช่ไหมครับนักเรียนหอพักจะต้องจ่ายภาษีอะไรถูกต้องครับจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนนั่นเองต่อมาข้อมานะซื้อผงซักฟอกจากร้านสะดวกซื้อจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่า
1: ภาษ
0: ี
1: ม
0: ู
1: ลค
0: ่
1: าเพ
0: ิ่
1: ม
0: ภาษีมูลค่าเพิ่มเวท 7% ต่อไปข้อที่3กิตติมีรายได้จากการทำงานรับราชการครูรับราชการครูเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลบุคคลธรรมดาดังนั้นจะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไปข้อที่4ฟ้าใสเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า

0: แล้วก็จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนดังนั้นเป็นนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาน ิติบุคคลก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ
2: ต่อไปนะครับเรามาดูสถานการณ์ข้อที่5กันครับสุดาสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากประเทศฝรั่งเศสข้อนี้นะครับเป็นกระเป๋าจากต่างประเทศจะต้องจ่ายพวกค่าภาษีนำเข้าส่งออกข้อนี้ต้องตอบว่าภาษีศุลกากรครับต่อไปข้อที่6นะครับปังปอนเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันทุกเช้าการเติมน้ำมันนะครับจะต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตครับ
0: ต่อไปข้อที่7เพวามีหอพักให้คนงานเช่าข้อนี้ตอบว่าภาษีโรงเรือนครับเพราะว่าหอพักต่อมาข้อที่8พลอยมีที่ดินในเมืองพัทยาข้อนี้ตอบว่าอะไรครับภาษีบำรุงท้องที่ต่อมาข้อที่9น้ำตาลซื้อขนมจากห้างสรรพสินค้าขนมภาษีอะไรภาษีมูลค่าเพิ่มต่อมาข้อที่10นะครับมอสมีรายได้จากการทำงานประจำแสดงว่ามอสเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาก็จะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับรวมคะแนนเป็นอย่างไรบ้างครับ10ข้อตอบกันถูกไหมครับตอบกันถูกนะครับปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลย
2: ครับผม
0: สรุปแล้วภาษีมีกี่ประเภท2ประเภทนั่นก็คือภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ผู้นั้นจะต้องชำระภาษีด้วยตนเองไม่สามารถผลักภาระให้กับผู้อื่นชำระแทนได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ภาษีมรดกต่อไปภาษีทางอ้อมคือภาษีที่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นสามารถชำระได้แทนตนใช่ไหมครับก็อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีสรรพสามิตครับนี่นะครับก็คือประเภทของภาษีสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเราจะมาเจอกันในเรื่องหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีครับในการจ่ายภาษีของเราแต่ละครั้งเราจะจ่ายให้กับหน่วยงานใดแล้วก็หน่วยงานใดเป็นผู้จัดเก็บครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตน

0: ที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมสักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมสักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สําหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันที่ไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับ

ลมนะครับช่วงนี้ก็คือลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2 ถึง 3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทำที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของฮานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2 ถึง 3 เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3 เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรต้องระมัดระวังและแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนยังมีการกระจายได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดประเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30 ถึง 34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30 ถึง 33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ30%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชลบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม30 ถึง 34 องศาเซลเซียสแบบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เสียงใคร
2: โอ้ยพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้ๆ
2: โหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ

0: พ่ออยากให้เขียนเหรอ
1: ก็ได้ก็ได
0: ้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: รู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิ

0: ถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเหตุนี้

0: ิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เชียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: หลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
0: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้งสี่ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
4: ได้ดมความคิด
3: งั้นเอาตามนี้นะ
4: จุ๊บจิ๊บ
5: ได้เลยบอก
6: ได้
7: ช่วยกันช่วยกัน
5: ได้เลย
7: ไหนดูสิไหนดูสิ
3: ยังมีชีวิตอยู่ฟุ
7: ตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
5: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
7: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
5: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
8: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
5: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
9: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
10: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครอง

0: องได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
3: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัด และไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ัญหาหลักก็คือปัญหาหนี้สินปัญหาสุขภาพความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทำงานภายในบริษัทภายในโรงงานรูปแบบของงานที่ทำเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียดเราเลยพยายามจะหากิจกรรมเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามันช่วยอะไรเขาได้บ้างมันช่วยหนี้สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นได้ตรงไหนบ้างในเรื่องของภาระหนี้สินผมก็บอกว่าถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้สำคัญสิ่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิด
1: น้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงานสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการขายรหัสองค์กรคุณธรรมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับ
2: ครับ
1: รูปแบบของการทำองค์กรคุณธรรมเนี่ยจะมีองค์กรที่ไหนบ้างที่พอจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เป็นองค์กรที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยทำเองคิดเองได
2: ้ครับก็มีหลายที่อย่างเช่นบริษัทไทยประสิทธิ์เทคสไทล์นี่ก็ใช่ก็เป็นหนึ่งในบริษัท50บริษัทที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้เขาเป็นบริษัทที่พนักงานไม่เยอะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ผู้บริหารใส่ใจพนักงานแล้วเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมความดีที่หลากหลายมากแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยลดความเครียดแล้วก็มีความสุขในการทำงานซึ่งเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมๆของพนักงานไปได้หลายเรื่อง
1: หายากบริษัทที่ผู้บริหารสนใจเรื่องการแก้ปัญหาความเครียดของพนักงาน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เช่นเคยครับผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหนึ่งในผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทไทยประสิทธิ์ไปดูกันว่าปัญหาความเครียดเขาจัดการและรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพนักงานเขายังไง

0: วันนี้ผมอยู่กับพี่บุญช่วยครับไทยประสิทธิ์เทคไทยสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากรู้เรื่องราวหน่อยครับไทยประสิทธิ์เทคไทยเขาทำธุรกิจอะไรบ้างครับ
1: เราเริ่มธุรกิจมาสัก30กว่าปีแล้วนะครับเราเริ่มด้วยธุรกิจคือทอผ้ามุ้งพลาสติกเน้นในทางด้านการเกษตรที่ทำจากพลาสติกทำจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็ทำจากเส้นใยอีโคสกรีนนะครับพวกมุ้งลวดกันยุงกันแมลงเข้าบ้านคือทำผ้าเตียงชายทะเลไปทำเตียงสำเร็จรูปบางที่ก็ไปเย็บกระเป๋านะครับเรามีผลิตภัณฑ์เชือกพลาสติกนะครับทำจากพลาสติกด้วยเช่นกันเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านตะข่ายเราเรียกตะข่ายเซฟตี้เราเรียกตะข่ายกันล้มแล้วเราก็จะมีตะแกรงลวดสแตนเลสด้วยนะครับคือเรารู้ว่าในอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ตะแกรงลวดสแตนเลสในการกรองพวกสิ่งสกปรกออกจากกระบวนการผลิตเราก็เลยเริ่มผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกับตลาดทางด้านนี้ด้วยเราอยู่ที่สมุทรสาครครับอำเภอเมืองเลยครับบางคนก็เรียกมหาชัยอะครับ
0: พนักงานสักกี่คนครับพี
1: ่ปัจจุบันประมาณ300กว่าครับ300กว่าคน

0: ึ่งปัญหาพนักงานมีอะไรที่พอจะมาแชร์
1: คงคล้ายๆหลายๆบริษัทนะครับก็คือปัญหาของพนักงานนะครับปัญหาหลักที่เราทราบมาก็คือปัญหาหนี้สินนะครับที่พนักงานมีปัญหาสุขภาพก็พอมีบ้างความเครียดของพนักงานที่เกิดจากการทำงานในภายในบริษัทภายในโรงงานเนื่องจากเราเป็นโรงงานพลาสติกมันอยู่กับทางด้านพวกความร้อนปัญหาหนึ่งของเราเนี่ยซึ่งเราประสบทุกปีช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะค่อนข้างร้อนแล้วเราจะถูกเปรียบเทียบกับโรงงานซึ่งอยู่ใกล้กับเราซึ่งเขาเป็นห้องเย็นเราจะถูกเปรียบเทียบตลอดเวลาว่า
0: ธุรกิจเนี่ยฮะ
1: คนละธุรกิจครับแต่เวลาน้องๆที่เขามาเนี่ยเขาจะบอกของเราร้อนมากเมื่อเทียบกับห้องเย็นที่อยู่ใกล้ๆกันเราเลยจะมีปัญหาเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะทีนี้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นกับรูปแบบของงานเรามีความรู้สึกว่าพนักงานเริ่มมีความเครียดเราเลยพยายามจะหากิจกรรมหาสันทนาการต่างๆเพื่อชดเชยกับความเครียดพวกนี้ให้กับพนักงาน
0: จุดเริ่มต้นความเครียดของเขาเนี่ยมีผลต่อผลของงานเยอะไหมครับ
1: เราดูจากประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานกันเองเรามีความรู้สึกว่ายิ่งเขาเครียดกับงานเขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์ออกมาดีแล้วครับเขาไม่ได้เจตนาจะทำให้เสียแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามเร่งรัดทำมันทำให้หลายอย่างเนี่ยมันเสียไปเขาไปเน้นกับการทำงานโดยเขาไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเข้างานใหม่หรือสิ่งที่เรากลัวคือปัญหาครอบครัวของเขาเองด้วยโดยปัญหาหลักของเขาเนี่ยก็คือเรื่องหนี้สินนี่แหละครับ
0: โอ้แล้วพี่เห็นภาพรวมของปัญหาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เริ่มต้นคิดโครงการอะไรขึ้นมาครับ
1: เราคิดกันเอาเองนะครับภายในบริษัทภายในรูปแบบของกงสีซึ่งเราเป็นพี่น้องกลุ่มพี่น้องกันเราคิดกันว่าพนักงานรู้สึกว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันลดลงแล้วเรารู้สึกว่าพนักงานมีความเครียดเราเลยตั้งกลุ่มเล็กๆภายในบริษัทครับเพื่อให้เขาละจากงานประจำของเขาอย่าไปเพ่งเล็งมากนักนะครับเราทำเป็นกลุ่มย่อยอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาโดยการเริ่มกิจกรรมกีฬาภายในบริษัทกีฬาสีกิจกรรมประจำปี CSR หรืออะไรก็แล้วแต่เราทำกันมาตลอดจนกระทั่งบางทีเนี่ยน้องๆกันเองเนี่ยบอกว่าเอ้ยเยอะไปแล้วในบางครั้ง
0: ทำ
1: เยอะจนแบบเขามาร่วมกิจกรรมไม่ได้ในบางจังหวะเพราะเราพยายามคิดเสริมกิจกรรมให้เขาให้เขามาทำกันบ่อยๆเราจะได้มีการพูดคุยกันเรามีผลิตภัณฑ์หลายส่วนพนักงานไม่ค่อยรู้จักกันเขาจะรู้จักกันแต่ภายในลายผลิตของเขาเราต้องให้แต่ละลายมารู้จักกันให้มากที่สุดยิ่งเขารู้จักมากเขาจะมีมุมมองที่มากขึ้นเขาจะมีความคิดใหม่ๆมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราเลยพยายามจะสร้างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้กับพนักงานกลุ่มนี
0: ้น้อยบริษัทนะครับที่จะมาคิดคำนึงถึงเรื่องปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่มาจากส่วนตัวของพนักงาน
1: ครับ
0: บริษัทก็ยังพยายามหากิจกรรมแล้วก็มีฟีดแบคจากพนักงานบอกว่ามีมากเกินไปด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งเวลาพูดถึงกิจกรรมมันก็พูดถึงการที่บริษัทต้องจัดจ่ายเงินเพื่อจัดกิจกรรมมันเป็นต้นทุน
1: ถูกคร
0: ับเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็ได
1: ้ถูกครับ
0: ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความกังวลว่าเดี๋ยวจะทำงานไปเบียดบังเวลาทำงานคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคร
1: ับเดินตามตรงเราไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องการเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆกิจกรรมเนี่ยที่ออกจากส่วนกลางในส่วนกลางในที่นี้ของผมคือฝ่ายทางด้านฝ่ายบุคคลนะครับ หลายๆกิจกรรมเนี่ยพนักงานกับอย่างที่บอกครับเขามีความรู้สึกมันเยอะจนเขาอยากจะทำงานเพื่อมีรายได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยคุณมาร่วมกิจกรรมก็ได้เราก็ไม่ได้ไปหักอะไรตรงนั้นของคุณนะบางกิจกรรมคุณหาเวลาว่างก็ได้นะเพื่อจะมาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเวลาพักเวลาเบรกก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงานหรืออะไรก็ได้หลายๆกิจกรรมถามว่าประสบผลสำเร็จไหมก็ไม่ได้ทุกกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยบางกิจกรรมแทบจะไม่มีพนักงานมาสมัครมาร่วมกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เราก็พยายามจะจัดให้จนกระทั่งเราไปได้ไปร่วมงานกับทางด้านสสส.เข้าสู่แฮปปี้เอทนะครับเราก็ส่งพนักงานกลุ่มนึงซึ่งเราตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยชักจูงพนักงานในไลน์ให้ออกจากหน้าที่การงานปกติของเขามาทำในสิ่งบางสิ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาบ้างซึ่งก็ทำกันมาก็นานแล้วนะครับถามว่ากิจกรรมมันยังไปได้มั้ยยังไปได้แต่กลุ่มพนักงานที่มาร่วมกันเนี่ยก็ยังไม่เยอะเท่าที่ควรพนักงานเนี่ยกลุ่มนึงเนี่ยเค้าก็มองว่าการปลูกผักมันช่วยอะไรเขาได้บ้าง
0: ครับ
1: มันช่วยหนี้สินเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดนั้นช่วยไหนบ้างในเรื่องของภาระหนี้สินน้องเค้าก็ไม่รู้จะตอบยังไงเค้าก็เลยมาถามเฮีย ผมได้รับคำถามนี้มาผมจะตอบเขายังไงดีผมก็บอกว่าถ้าเขาคิดแต่เงินก้อนนะยังไงก็ช่วยเขาไม่ได้สำคัญสิ่งแรกเขาต้องเปลี่ยนความคิดปลูกผักยังไงก็ชำระหนี้เขาไม่ได
0: ้
1: แต่ปลูกผักช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้คือวินัยเขาจะรู้ว่าถ้าเขามาร่วมกิจกรรมเขาต้องแบ่งปันเวลาของเขาในการมาช่วยเสริมคือทุกคนว่างไม่เท่ากันพยายามเน้นกับเขาครับพยายามเน้นกับน้องๆว่ายังไงพวกคุณก็ว่างไม่เท่ากันเรามีหลายแผนกแต่ละแผนกหยุดก็ไม่เหมือนกันว่างก็ไม่เหมือนกันคุณต้องไปแตะมือกันให้ได้ว่าฉันว่างช่วงนี้ฉันเข้านะเธอว่างช่วงนั้นเธอเข้าเพราะฉันไม่ว่างแล้วสำคัญคือการส่งงานและตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายๆแผนกอย่างที่ผมบอกในตอนแรกที่เขาไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเขาจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้น
0: ก็เปิดใจ
1: เปิดใจกันต้องเปิดใจเขาจะมองว่าชำระหนี้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาต้องเริ่มด้วยตัวเขาเองก่อน
0: แล้วโครงการนี้เราปลูกผักพนักงานได้อะไรครับผมก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานลงแรงลงใจลงตังค์ด้วยไหมฮะ
1: เริ่มต้นคือบริษัทอยู่แล้วครับ บริษัทให้พื้นที่บริษัทขุดบ่อน้ําบริษัททําแปลงให้เขาตั้งโรงเรือนให้เขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ลงเมล็ดพันธุ์สิ่งนึงที่เขาพยายามเขาบอกกับทางพวกเราก็คือว่าผมไม่ได้คิดจะเอาตังค์จากทางเฮียตลอดเวลานะแต่ผมขอให้ทางเฮียเป็นผู้เริ่มต้นให้ผมบอกอ๋อไม่มีปัญหาขอให้พวกเราตั้งใจกันทําแล้วกันเขาก็เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์นะครับโดยการแจกจ่ายกันเองในกลุ่มของเขาครับผมบอกกลุ่มแรกที่คุณจะต้องได้จากแปลงผักนี้นะคือกลุ่มพวกคุณ
0: ครับ
1: คุณเอาไปปรุงอาหารกินกันเป็นปกติคุณเหลือคุณแบ่งให้พนักงานให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราแบ่งปันคุณต้องรู้จักการให้ผลกลับเป็นว่าคนที่ได้รับไปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเอาเมล็ดพันธุ์มาให้นะแล้วช่วยปลูกหน่อยแล้วก็มาลงขันกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาเอาฟรีอ่ะเขาจ่ายตังค์ได้ไหม
0: แบบเกรงใจ
1: ใช่ขายให้เขาก็ได้เขามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ก็คือเขาเห็นอยู่แล้วครับว่าแปลงผักเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรกันเองแล้วก็เราก็ลงแรงกันเองเขาก็มั่นใจว่า5บาท10บาทที่เขาจ่ายเขามั่นใจกว่าผักที่เขาไปซื้อในตลาดเขาก็ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าพนักงานที่อยู่ในบริษัทไม่ใช่เกษตรกรมาตั้งแต่เริ่มต้นถามว่าปลูกสำเร็จทุกหลอดไหมก็ไม่ได้ทุกหลอดบางหลอดก็ไม่ได้บางหลอดก็ได้เป็นการให้กันโดยที่ไม่ได้หวังอะไรบางคนก็เข้าไปคือบอกกับทีมงานนะครับคนที่ปลูกผักครับว่าเฮ้ยผมอยากจะได้นะแต่น้องที่เขาดูแลไม่ว่างพี่เข้าไปหยิบเอาเองพี่เข้าไปหยิบเอาเลยพี่อยากได้อะไรพี่หยิบไปนะครับขออย่างเดียวเอาแค่พอกินอย่าเอาไปชิ้งคว้างนะเพราะว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการอยู
0: ่เริ่มต้นแบบทุลักทุเล
1: ใช่ครับ
0: แต่เดินไปได้แบบมีนัยยะสำคัญ
1: ครับ
0: เพราะว่าทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นพนักงานจะไม่เห็น

0: ด้วยเริ่มเห
1: ็
0: นด้วย
1: ใช่ครับ
0: พนักงานจากคิดว่าฉันต้องได้กับกลายว่าต้องมาแบ่งปัน
1: ครับโดยส่วนตัวเท่าที่ได้คุยกับพนักงานอ่ะเขามีแต่ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้ไม่จะเป็นค่าแรงหรือสวัสดิการต่างๆเขาคิดแต่แบบนั้นเลยอย่าคิดแต่เพียงแต่ว่าเขาควรจะได้เขาควรจะรู้จักให้ด้วยเราก็เลยมีกิจกรรมตรงนี้ให้เขานอกจากนี้เนี่ยกลุ่มน้องเองเนี่ยเขามีแนวความคิดว่าเขาอยากจะทำ CSR อีกรูปแบบนึงมันก็คือคล้ายๆกับ CSR เกิดอะครับทางทีมงานส่วนกลางเนี่ยเคยคิดกันอยู่แล้วหนูอยากจะให้บริษัทไปทำ CSR ที่บ้านเกิดหนูนะน้องคนนี้มาผมก็อยากจะให้ทำที่บ้านเกิดเขาเผอิญว่ามันตกลงกันไม่ได้
0: ว
1: ่
0: าจะทำบ้าน
1: ว่าจะทำบ้านใครก่อนเป็นบ้านหลังแรก
0: คร
1: ับ คือถกเถียงกันประมาณนี้สุดท้ายเขาบอกก็ให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจแล้วกันผมบอกเฮ้ยงานนี้มันคือบ้านเกิดของพวกเรานะ
0: คร
1: ับ มันควรจะออกจากเสียงส่วนกลางมากกว่าว่าที่ใดเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมไม่ได้เขาบอกเนี่ยครับผมขอเสนออีกรูปแบบนึงเขาคิดว่าเขาจะตั้งเป็นกองทัพหมดของเขากองทัพเล็กๆ เป็นการชักชวนกันเองในกลุ่มที่รู้จักกันและเข้าใจกันซึ่งกันและกันมากกว่าว่าเรามาลงขันกันเขาทำกันเองนะครับแล้วเขามาบอกทีหลังว่าจะเก็บเดือนละกี่บาทกับทุกคนที่มีรายชื่อในกลุ่มนี
0: ้ที่เป็นสมาชิก
1: ที่เป็นสมาชิกของเขาจะเก็บสะสมจนได้เงินก้อนนึงแล้วก็จะมาตกลงกันด้วยวิธีการจับฉลากในกลุ่มว่าหลังแรกจะไปบ้านใคร
0: จ
1: ะเป
0: ็
1: นจังหวัดไหนแล้วก็จะทำอะไรกับเงินก้อนนี้บ้างให้ไปตกลงกันซึ่งตอนเขามาเล่าให้ฟังบอกเออนี่แหละน่าจะเป็นทางออกทางนึงสำหรับที่เราสามารถจัดทำได้ผมก็เลยบอกว่าบริษัทสนับสนุนนะโครงการนี้ไปสร้างขึ้นมาเลยเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องการสนับสนุนอะไรกับทางบริษัทขอให้บอกเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่อย่าทำแค่ในกลุ่มถ้ามีโอกาสคุณขยายกลุ่มแล้วให้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโรงงาน ม
0: ัน
1: จะดีมากเพราะคุณต้องค่อยๆขยับคุณต้องบอกเจตนารมณ์ของกลุ่มนี้คุณต้องโปร่งใสมากเลยนะคุณต้องทำบัญชีให้ชัดนะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันไปในกิจกรรมนี้จริงๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยเราพยายามบอกน้องเขาตลอดเวลาคุณต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีปัญหา
0: โดมิโนอันแรกล้มถูกที่จริงๆด้วยก็คือเกิดจากโปรเจกต์แรกแค่การปลูกผักและรวมไปถึงองค์กรนะก็คือผู้บริหารทั้งหมดนะใส่ใจที่ให้พนักงานไปเรียนรู้กับกิจกรรมดีๆที่จัดโดยสสส.
1: ครับ
0: มันก็เกิดโดมิโนอีกตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือเกิดจิตอาสา
1: ครับ
0: ในองค์กรตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้เราไม่จำเป็นต้องคิดโปรเจกต์ละหน้าที่เขาคือเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนวางแผนหาเงินเรียบร้อยเลยผมไม่น่าสงสัยมันผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เกิดปล่อยมากในหลายๆองค์กรเพราะว่าเขาอาจจะโชคไม่ดีที่ไม่ได้มีผู้บริหารผู้นำองค์กรที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถคิดและลงมือทำได้ด้วย
1: ครับ
0: พี่บุญช่วยคิดว่าตรงนี้มีส่วนเยอะไหมครับกับการที่ผู้บริหารกล้าเปิดพื้นที่ให้เขาเนี่ยฮะ
1: เราพยายามครับอย่างที่ในหลวงท่านบอกให้ระเบิดจากข้างในคุยกับเขาให้บ่อยขึ้นสื่อสารให้เขามากขึ้นว่าเรายกตัวอย่างให้ฟังว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่บริษัทพยายามจะจัดขึ้นให้นะแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมต้องขอแล้วล่ะกิจกรรมที่คุณอยากทำ
0: อะไร
1: แล้วคุณต้องการมีส่วนร่วมอย่างมากมันคืออะไรผมก็เลยพยายามเปิดพื้นที่เขาตลอดเวลาว่าออฟฟิศในส่วนของผู้บริหารทั้งหมดคุณสนิทกับใครคุณเข้าได้หมดเลยสนิทกับผมคุณเข้ามากิจกรรมทุกกิจกรรมที่คุณต้องการขอให้บอกเราเริ่มกันใหม่ได
0: ้
1: ขอให้เป็นกิจกรรมที่มาจากที่คุณอยากทำจริงๆเราพยายามจะหาโครงการใหม่ๆนะครับเราพยายามจะหารูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อชักชวนให้กับพนักงานเนี่ยมาร่วมกันทำมากขึ้นอย่างเคยมีการรับบริจาคเลือดอย่างเงี้ยครับให้ทางโรงพยาบาลมารับบริจาคที่โรงงานอันนี้เป็นกิจกรรมที่น้องคนหนึ่งในบริษัทขอหนูพยายามอยากจะสร้างรูปแบบให้พนักงานรู้ให้โดยการให้ไม่ได้เสียอะไรเลยให้แล้วมันได้บุญมากเลยนะคือน้องคนนี้เขาชอบทำบุญแล้วเขาเป็นคนบริจาคสายบริจาคเลือดมาแบบทุกๆ3เดือนจะไปอะไรประมาณนี้ครับเขาเลยบอกอยากให้บริษัททำนะแล้วเขาจะติดต่อให้ซึ่งเราก็ทำเราทำมา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยพนักงานมาร่วมกันยังไม่ค่อยเยอะ ด้วยการที่

0: พนักงานเนี่ยไม่เคยบริจาคเลือดเลย
1: เขาอาจจะไม่เข้าใจ
0: เขาไม่รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไร
1: ใช่
0: เขาต้องพักผ่อนให้ได
1: ้นี่แหละ
0: บางคนแทบคือนอนมาน้อยอะครับหรือบางคนยังไปดื่มอยู่เลยเมื่อวานอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาเขาคือเจตนาเขาดีอะครับแต่เขาไม่รู้เขาต้องเตรียมตัวอะไรมันก็เลยเป็นบทเรียนให้เราว่าเออเราต้องให้ความรู้เขามากกว่านี้นะ
1: คร
0: ับ ก็เลยเกิดครั้งที่สองแต่ห่างจากครั้งแรกเป็นปีนะครับก็เลยเกิดในครั้งที่สองว่าเอาใหม่ทำแผ่นพับว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรต้องอะไรแล้วพนักงานมาลงชื่อคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครั้งที่สองก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งครับข้อดีก็คือว่าผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องเพราะผมก็ไปร่วมบริจาคด้วยตอนนั่งแบบหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนั่งคุยก็คือคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยกลัวไหมกลัวครับเขากลัวมากเลยแล้วตอนนี้ล่ะผมไม่กลัวแล้วแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากเพราะผมรู้สึกว่าเลือดผมไปช่วยใครไม่รู
1: ้
0: แต่ผมได้ช่วยเหลือคนแล้วผมเลยบอกนั่นแหละสิ่งที่บริษัทอยากให้คุณได้อยากให้คุณรู้สึกมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ผมก็แค่หยอดเขาต่อว่าแล้วจะทำอีกไหมทำครับคือบริษัทอาจจะไม่ได้สร้างอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมนี้อีกแต่คุณไปบริจาคที่โรงพยาบาลได้เลยนะโรงพยาบาลของรัฐ
1: ไม่ต้องรอ
0: คุณสามารถไปได้เลยแต่ถ้าโอกาสที่บริษัทจะจัดกิจกรรมนี้ก็ขอให้มาร่วมกันใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพยายามสอนเรื่องการให้มากกว่าครับเพราะรู้สึกว่าเขามีความคิดแต่ทางด้านลับซะส่วนใหญ
1: ่นี่แหละครับองค์กรที่มีผู้บริหารที่มุ่งเน้นเรื่องของการให้คิดถึงหัวใจของคนอื่นแล้วก็คิดในมุมของการเป็นผู้ให้ให้มากกว่าการเป็นผู้
0: ร
1: ับ ซึ่งผมมองว่าหาได้ยากโดยเฉพาะยุคที่เรามีวิกฤตหนักๆหลายๆรอบผมเห็นแล้วแหละว่าจะรอดได้มันต้องมาจากใจที่เรากล้าที่จะให้ก่อนแล้วถึงจะเป็นผู้รับตามหลังมา
0: จริงๆแล้วกิจกรรมลักษณะแบบนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกบริษัทร่วมกันทำนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันไม่เกิดแรงกระเพื่อมเราต้องการให้บริษัทหลายๆบริษัทมาร่วมมือกันเพื่อให้มันมีแรงกระเพื่อมไปทั่ว
1: อยากจะปรึกษาพี่เคยผ่านมาก่อนแล้วหนูทำแล้วไม่เวิร์ก
0: ครับ
1: จะติดต่อได้ยังไงครับ
0: เรามีเว็บไซต์ของบริษัทเลยก็คือ thaiprasit.co.th
1: ท่านใดที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่บุญช่วยมากนะครับที่มาเล่าสู่ประสบการณ์ดีๆในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งดีแล้วก็สร้างจิตสำนึกดีๆให้กับพนักงาน
0: ครับ
1: จิตอาสาสร้างได้นะครับแต่มันก็ต้องเริ่มจากใจผู้บริหารแล้วก็ใจกับพนักงานดวงเล็กๆก่อน
0: เดี๋
1: ยวมันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมเองวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: โครงการของไทยประสิทธิ์ที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่าอันนึงที่ผมอดคิดขำในใจไม่ได้ก็คือว่าพี่เขาบอกว่าพี่บุญช่วยบอกว่าโครงการคิดเยอะมากแต่พนักงานไม่ได้แฮปปี้นะพนักงานก็บอกว่าเยอะเกินไปไหมพี่ทำไม่ทันอย่างเงี้ยมันจะมีองค์กรแบบนี้โอ้โหถ้ามันมีเยอะๆก็ดีนะพนักงานจะได้มีตัวเลือกโครงการที่อยากจะทำมากขึ้น
2: ครับ
1: พี่ยงมองเห็นว่ายังไงบ้างฮะ
2: ก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้เราตั้งโรงงานขึ้นมาคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องกำไรและความอยู่รอดของของบริษัทเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยทำยังไงให้พนักงานมีความสุขก็เพราะนั้นเนี่ยเขาจึงกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมอยู่ตลอดฝ่าย HR ก็ทำแล้วก็กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็ทำเยอะมากเลยจนกระทั่งว่าพนักงานบ่นเหมือนที่เห็นนี่แหละครับ
1: ใช่ผมพูดทำเยอะมากงานหลัก
2: ใช่ครับเขาก็เลือกช้อปปิ้งได้เพราะว่าผู้บริหารก็ไม่ได้บังคับกิจกรรมบางกิจกรรมเข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้บางกิจกรรมก็มีคนเข้าร่วมบางกิจกรรมก็ไม่มีคนเข้าร่วมแต่ผลดีก็คือความสุขของพนักงานเพราะว่าเขาเลือกที่จะทำความดีได้หลากหลายตามสิ่งที่เขาชอบเขาอยากบริจาคเลือดเขาก็ได้ทำเขาอยากปลูกผักแล้วเอามาแจกจ่ายกันเองเขาก็ได้ทำใช่ไหมฮะเขาอยากทำ CSR กับภายนอกเขาก็ได้ทำเขาอยากจะไปทำกิจกรรม CSR อยู่บ้านเกิดเขาก็ได้ทำ
1: ครับ
2: นี่คือเขาเรียกว่าเป็นความดีของบริษัทที่พนักงานก็ได้รับโอกาสผู้บริหารก็เปิดโอกาส
1: ผมว่ารหัสลับขององค์กรนี้เนี่ยเริ่มจากผู้บริหารก่อน
2: ใช่
1: เปิดให้เห็นแล้วก็หลังจากนั้นโดมิโนมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: บทบาทของศูนย์นะครับสำหรับโครงการนี้มองไว้ว่ายังไงบ้างครับ
2: บทบาทของศูนย์เนี่ยศูนย์ต้องขยายต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
2: เรื่องแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้เราต้องช่วยกันส่งเสริมต่อขยายต่อให้เยอะๆแล้วบริษัทมีมากมายในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี
1: ้
2: เพราะนั้นเขาควรจะได้รับโอกาสที่ศูนย์คุณธรรมจะไปหยิบยกขึ้นมาเพื่อเผยแพร
1: ่
2: เขาเป็นแค่จุดเริ่มของเราแต่ยังมีอีกมากมายที่เขาควรจะได้รับโอกาส
1: ถ้าสนใจถ้ามีใครสนใจติดต่อมาที่ศูนย์ได้ใช่ไหม
2: ติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมได้

0: ได้เลยครับเราจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้คุณเพื่อให้สังคมได้รับรู้ความดีของคุณ
1: แล้วก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นตัวอย่าง
0: ใช่ครับ
1: และเป็นสะพานให้อีกหลายๆคนได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ยงมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไขรหัสอีกองค์กรหนึ่งที่น่าสนใจและก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนสามารถทำแบบนี้ได้ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวถ้าอยากได้โปรเจกต์ดีๆเชิญมาดูได้ที่ศูนย์คุณธรรมติดตามรับชมรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมกันได้นะครับผมกับพี่ยงก็จะมาประจำการกันอีกติดตามได้ในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้น พร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: พอคลิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ในนี้เขียนว่า temperature นะครับเป็นวัดอุณหภูมิ humidity วัดความชื้น pressure วัดความดันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่อยากจะใช้นะครับในใบงานที่1ให้กดที่คำว่า light ครับกด light ที่แปลว่าแสงนะครับไม่ได้กด light อย่างอื่นนะครับโอเคนะไม่ได้กด light นะโอเคนะกด light ที่แปลว่าแสงนะครับเป็นแสงนะครับกดมาปุ๊บนะครับจะเห็นนะครับมีใครสังเกตไหมครับว่าด้านขวาเกิดอะไรขึ้นครับมีปุ่มสีเขียวใช่ครับที่เป็นช่องเนี่ยเป็นสีเขียวโผล่ขึ้นมาถูกไหมครับถ้าเรากดที่นะครับปุ่มไลท์นะครับในนี้นะครับฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดไมโครบิดครับมีถึงเลขนะครับมี1ถึง16นะครับแล้วก็มีเลข19แล้วก็เลข20นะครับช่องที่ขึ้นมาเป็นสีเขียวแสดงว่าช่องนั้นสามารถใช้งานได้ในเซ็นเซอร์นั้นๆอย่างเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงเนี่ยเราจะสามารถใช้ช่องไหนได้บ้างครับ
1: 1 2 3 4
0: 10นะครับ1 2 3 4และช่องที่10นะครับเมื่อสักครู่เราเสียบเซ็นเซอร์แสงไปกับช่องอะไรครับ
2: 1
0: ช่องที่1นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องที่1ครับตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าช่องที่1ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์แสงคลิกเสร็จแล้วนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะเป็นไฟสีส้มขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เรากดปุ่มแอดนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มแอดได้เลยนะครับเมื่อนะครับเรานะครับเพิ่มเสร็จแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าไลท์นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราลากมาวางนะครับพอลากมาวางเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เซ็นเซอร์จะทำงานนะครับในบางกรณีนะครับบางคนที่ลากมาวางแล้วตัวเลขไม่ขึ้นนะครับให้ลองสังเกตก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์เรานะครับหันด้านหน้าเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นลักษณะหลอดแก้วเนี่ยรับแสงอยู่หรือเปล่านะครับอันดับที่1วิธีเช็คนะครับอันที่2ถ้ายังไม่ได้นะครับลองนะครับกลับมาที่ตรง get start นะครับแล้วลองกด disconnect นะครับแล้วก็กด connect ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์น่าจะติดขึ้นมานะครับส่วนถ้าใครไม่ติดหรือนักเรียนทางไกลมีปัญหานะครับก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับเราทำการเพิ่มเซ็นเซอร์เสร็จแล้วตอนนี้ตัวเลขที่ทุกคนเห็นนะครับในห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
2: 94
0: นะครับ94ของอาจารย์เป็น92นะครับโอเคให้เราสังเกตนะครับให้ลองเอามือนะครับบังที่เซ็นเซอร์ครับแล้วลองสังเกตดูครับว่าในหน้าจอเราครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
2: ค่าลด
0: อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 16
0: นะครับมีใครได้ค่าอื่นไหมครับ4นะของอาจารย์ได้ประมาณ9ประมาณ10นะครับบางคนอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วแต่ลองถ้าไม่เอามือบังเซ็นเซอร์นะครับค่าก็จะขึ้นสูงไปนะครับเพราะว่าในห้องนี้มีแสงสว่างนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ในที่มืดเนี่ยค่าอาจจะได้ต่ำกว่านี้นะครับจากขั้นตอนนะครับที่อาจารย์อธิบายให้เมื่อสักครู่นะครับเราจะทำการอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ครับแล้วเราจะไปจดบันทึกลงในตารางนะครับนะครับอาจารย์มีตารางง่ายๆนะครับที่เราสามารถจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทดลองนะครับ3แบบนะครับให้ลองเอามือนะครับปิดเซ็นเซอร์ให้มืดสนิทเลยครับแล้วลองอ่านค่าเซ็นเซอร์ที่วัดได้ครับเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้อันที่1นะครับอันที่2ลองดูว่าถ้าเป็นความสว่างปานกลางนะครับอาจจะเอามือบังนิดหน่อยให้เกิดแสงรำไรตกกระทบบนเซ็นเซอร์นะครับลองดูว่าค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้เท่าไหร่และอันสุดท้ายคือสว่างมากที่สุดก็คือไม่มีอะไรบังเซ็นเซอร์เลยหรือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่เซ็นเซอร์ก็ได้แล้วลองวัดดูว่าค่าที่อ่านได้เท่าไหร่ครับโอเคครับตอนนี้มืดสนิทนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตทดลองไปด้วยนะครับอาจารย์จะเอามือบังนะครับว่ามืดสนิทได้เท่าไหร่นะครับของอาจารย์มืดสนิทตอนนี้อ่านค่าได้ประมาณนะครับประมาณ5นะครับอาจารย์ก็จะจดโน้ตไว้นะครับได้ประมาณ5นะครับสว่างแบบรำไรครับทำยังไงครับก็อาจจะหาอะไรบางอย่างมาบังนิดบังหน่อยนะครับให้แสงเข้าเซ็นเซอร์แบบไม่เต็มนะครับอาจารย์ลองเอามือแบบบังแบบห่างๆนะครับนิดนึงนะครับอาจารย์ก็จะพบว่าเซ็นเซอร์อ่านค่าได้ประมาณนะครับอยู่ในช่วงประมาณ นะครับ48ถึง50นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจารย์ก็จะจดไว้นะครับว่าตอนนี้ระดับปานกลางนะครับอาจารย์ได้ประมาณ50และสุดท้ายครับอาจารย์ไม่เอามือปิดเซ็นเซอร์เลยนะครับปรากฏว่าค่าที่อ่านได้ครับประมาณ93ตอนนี้นะครับทุกคนมีตัวเลขในใจแล้วนะครับต่อไปเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าถ้าเราต้องการสร้างเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขนั้นบอกว่าเซ็นเซอร์นะครับอ่านค่าเช่นเรายกตัวอย่างว่าถ้าห้องนี้มืดลงเราควรจะให้หลอดไฟติดเพราะฉะนั้นเราต้องหานะครับว่าเราจะให้เราจะสร้างเงื่อนไขเนี่ยที่ความมืดระดับที่เท่าไหร่ดีอาจารย์ก็จะแนะนำว่าเราอาจจะลองใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ว่าจะเริ่มจากความสว่างปานกลางก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแสงสว่างในห้องน้อยกว่าความสว่างปานกลางที่เราวัดหรือจดไว้ได้เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็สั่งเปิดไฟโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองตั้งไว้ประมาณนะครับเมื่อกี้อาจารย์บังแบบปานกลางเนี่ยได้ประมาณนะครับต่ำกว่า50แล้วกันอาจารย์จะตั้งเงื่อนไขนะครับเราจะมาลองเขียนโปรแกรมนะครับสร้างเงื่อนไขว่าถ้าต่ำกว่า50นะครับจะใช้เปิดปิดหลอดไฟนะครับโอเคครับอาจารย์ขออนุญาตลากมาวางเพื่อนะครับจัดการง่ายขึ้นนะครับในหน้า AI ไทยเจนนะครับเราจะมีนะครับปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับนะปุ่มให้เล่นเยอะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะชวนสังเกตและจะชวนใช้นะครับให้มาเลือกที่คำว่า Math Operation นะครับเลือก Math Operation นะครับเราก็จะมีตัวเลขนะครับมีนะครับลอจิกนะครับมีอะไรต่างๆให้เล่นไปหมดเลยนะครับให้ทุกคนมาคลิกที่ลอจิกครับกด Math Operation คลิกที่ลอจิกนะครับจากนั้นให้นำนะครับกล่องที่ชื่อว่า if อ่านว่าอะไรครับ if นะครับอ่านว่า if นะครับลาก if นะครับมาวางนะครับลากมาวางบางคนลากมาวางถ้านะครับสายหรือเส้นตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราสามารถลากเส้นมาเชื่อมต่อเองได้นะครับนอกจากนี้เราสามารถจัดเรียงนะครับซูมเอาท์นะครับด้วยการใช้เมาส์นะครับตอนนี้เงื่อนไขนะครับที่ทุกคนอยากจะให้ไฟติดขึ้นมาอาจารย์ตั้งไว้ที่ประมาณ50นะเมื่อกี้อาจารย์วัดได้ประมาณ90อาจารย์จะใช้เงื่อนไขว่าถ้าค่าที่วัดได้น้อยกว่า50หลอดไฟก็จะติดโอเคนะครับวิธีการนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตรงนี้นะครับเป็นเท่ากับอยู่นะครับเป็นน้อยกว่าได้เลยนะครับและเราสามารถพิมพ์ค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับอาจารย์พิมพ์ไป50นะครับอาจารย์จะพิมพ์50นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าหลอดไฟนะครับไม่ติดเลยนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับติดไม่เอ่ยนะครับไม่ติดเนาะยังไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครติดทำยังไงครับแก้ปัญหายังไงนักเรียนในห้องทราบไหมครับถ้าไฟติดทำยังไงครับ
3: ค
0: ิ
3: ดว
0: ่
3: าต
0: ้
3: องลองเพ
0: ิ่
3: มค่า
0: คิดว่าต้องลองเพิ่มค่าถูกต้องครับการที่เราปรับค่าเพิ่มขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการขยับใช่ไหมครับเงื่อนไขที่จะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดห่างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับค่าที่เราวัดได้นะครับโอเคตอนนี้อาจารย์วัดได้93แต่อาจารย์ตั้งเงื่อนไขไว้ที่ต่ำกว่า50ไฟเลยไม่ติดไงครับอาจารย์จะลองใช้มือนะครับบังเซ็นเซอร์นะครับอาจารย์ค่อยๆขยับบังลงมานะครับลองสังเกตที่หน้าจอนะครับทุกคนลองทำตามนะครับเงื่อนไขเป็นจริงหรือยังครับเราสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์เริ่มบังเซ็นเซอร์นะครับบังจนแบบเกือบมิดนะครับต่ำกว่า50ตอนนี้ได้ประมาณ15นะครับ15น้อยกว่า50นะครับจริงไม่จริงครับ
3: จริ
0: งนะครับจริงก็ไฟติดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ปิดนะครับเปิดออกนะครับไฟก็ดับนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะครับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับเราจะลองเอาไปทำให้หลอดไฟนะครับจริงๆเนี่ยติดมาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะย้ายไปทำงานกับบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้เราจะขยับนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาเชื่อมต่อหลอดไฟนะครับวิธีการต่อหลอดไฟนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าหลอด LED นะครับให้นำบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับมานะครับ1บอร์ดนะครับ และอาจารย์ก็ได้เตรียมนะครับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบออกมาได้เลยนะครับรวมถึงสายไฟนะครับที่เราจะใช้วันนี้นะครับอาจารย์อธิบายหลักการทำงานของบอร์ดทดลองนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดทดลองนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเส้นที่เชื่อมกันหมดนะครับแสดงว่าถ้ามีจุดไข่ปลาที่อยู่ในแนวเส้นนะครับตรงเส้นนี้นะครับเราสามารถใช้จุดไหนก็ได้เพราะว่าจุดตรงนี้เชื่อมถึงกันหมดนะครับบรรทัดที่2นะครับก็เชื่อมกันหมดนะครับส่วนฝั่งไหนที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับบอร์ดจะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับเชื่อมลงมาแบบนี้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับทำการต่อวงจรลักษณะแบบในภาพตัวอย่างครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับใช้ตัวต้านทานและใช้สายไฟนะครับนิดนึงครับอาจารย์มีข้อมูลมาชวนสังเกตครับหลอดไฟ LED นะครับจะมี2ด้านมี2ขั้วนะครับเป็นขั้วบวกนะครับกับขั้วลบนะครับวิธีการสังเกตขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้ทุกคนนะครับลองหยิบหลอด LED นะครับขึ้นมานะครับขาด้านไหนที่ยาวกว่านะครับหรือนะครับถ้าไม่ยาวกว่านะครับเราลองสังเกตนะครับว่าลักษณะของขาที่อยู่ในหลอดไฟนะครับจะสั้นกว่านิดนึงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะยาวนะครับขั้วบวกนะครับขาเชื่อมต่อมักจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับขั้วบวกเราเรียกว่าแอโนดส่วนขั้วลบเราเรียกว่าแคโทดนะครับให้เอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับหรือด้านที่ยาวกว่านะครับเชื่อมต่อนะครับไปทางฝั่งที่เป็นนะครับข้างบนนะครับเอาขั้วบวกนะครับไว้ข้างบนนะครับและเป็นขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับต่อแบบนี้นะครับเอาขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับและเอาขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับขั้วบวกไว้ข้างบนนะครับขั้วลบไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราหยิบตัวต้านทานนะครับหยิบตัวต้านทานนะครับออกมาเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวต้านทานนะครับจริงๆเราจะไว้ฝั่งที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได้นะครับตัวต้านทานมีหน้าที่จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จะส่งผ่านไปที่ตัวหลอด LED นะครับอาจารย์จะไว้ข้างบนนะครับโดยที่จะต้องต่อด้านที่เขาเชื่อมถึงกันนะครับอาจารย์จะต่อแบบนี้แล้วกันนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อแบบไหนได้นะครับอาจารย์ใช้นะครับฝั่งบวกอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์ใช้ฝั่งลบอยู่ข้างล่างนะครับเอาละครับต่อไปนะครับให้หยิบสายไฟนะครับตอนนี้สายไฟที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับก็น่าจะมี3สีนะครับง่ายสุดนะครับพวกเราหยิบสายไฟสีดำนะครับ1เส้นนะครับมาเชื่อมต่อส่วนที่เป็นขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับมาต่อขั้วลบนะครับของหลอด LED นะครับลักษณะจะได้แบบนี้นะครับพวกเราต่อไปด้วยกันนะครับนักเรียนทางไกลนะครับลองดูนะครับต่อไปด้วยกันนะครับส่วนนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับของหลอด LED เมื่อสักครู่เราทำการเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับไปแล้วอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานเราเอาสายสีเหลืองแล้วกันนะครับไปเชื่อมนะครับเราสามารถต่อแบบไหนก็ได้นะครับลักษณะวงจรจะไปวางหรือเสียบจุดไหนก็ได้แต่ขอให้จำอย่างเดียวว่าในบอร์ดทดลองนะครับด้านบนนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับถ้าเป็นเส้นนะครับส่วนด้านที่ไม่มีเส้นนะครับก็จะเชื่อมกันในแนวตั้งแทนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่หลักการนะครับเราสามารถดูรูปนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นขั้วบวกนะครับจะอยู่ด้านขวานะครับขั้วจะอยู่ด้านขวานะครับเชื่อมต่อกับตัวต้านทานนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้สายไฟ2เส้นนะครับเพื่อจะเอาไปเชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครบิดนะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ฝั่งที่เป็นฝั่งบวกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนที่เป็นฝั่งลบนะครับหรือกราวนะครับเป็นสีดำ พอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับนักเรียนลองนะครับอ่ะนักเรียนลองเชื่อมก่อนนะครับนักเรียนต่อได้เลยนะครับนักเรียนทางไกลช่วยกันนะครับจัดให้เวลานะครับลองดูครับในห้องมีคนต่อเรียบร้อยหรือยังครับมีบ้างแล้วนะครับมีเพื่อนกำลังทำอยู่นะครับรอเพื่อนสักครู่นะครับนะครับให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนักเรียนทางไกลก็ช่วยกันนะครับใครที่ต่อเสร็จก็ลองช่วยเพื่อนๆดูครับว่าเราต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะชวนนะครับให้ทำต่อก็คือเอาสายไฟนะครับทั้ง2เส้นนะครับมาเชื่อมต่อที่บอร์ดไมโครบิดนะครับนะทีนี้อาจารย์จะหยิบบอร์ดไมโครบิดนะครับขึ้นมาแล้วลองสังเกตที่ช่องที่2นะครับของบอร์ดไมโครบิดนะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับให้เอาสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อบนบอร์ดทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมครับวิธีการก็คือง่ายมากเลยครับเราจะเอาสายไฟนะครับทั้งสีเหลืองและสีดำนะครับไปเชื่อมลงในช่องที่2นะครับช่องที่2ของบอร์ดไมโครบิดนะครับเราจะหยิบสีเหลืองนะครับไปเสียบกับสีเหลืองของช่องที่2นะครับของไมโครบิดนะครับและเราจะหยิบสีดำนะครับไปเชื่อมกับสีดำในช่องที่2ของไมโครบิดครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะได้วงจรที่พร้อมนะครับทำงานนะครับก็การเชื่อมต่อก็จะเหมือนกับลักษณะนะครับในรูปนะครับที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับนะครับหรือใครสังเกตไม่ชัดนะครับลองดูรูปจากใน

0: ครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับมาที่ Microbit นะครับมานะครับเลือกที่ Output นะครับกดเลือกที่ Output นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นให้กด Add Device นะครับในนี้จะมีนะครับเซนเซอร์นะครับมีตัวที่เป็น device นะครับมีอุปกรณ์ให้เราเลือกใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น buzzer นะครับ LED servo แล้วก็ OLED นะครับหรือหน้าจอนะครับให้พวกเรานะครับเอาเมาส์มาคลิกที่หลอด LED นะครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ช่องที่เท่าไหร่ครับในบอร์ด Microbit ครับช่องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกช่องที่เท่าไหร่ครับ2นะครับกดที่ช่องที่2นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Add นะครับพอเรากดปุ่ม Add เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีลักษณะเป็นนะครับไอคอนเป็นปุ่มขึ้นมานะครับชื่อว่า LED 2นะครับให้เราลาก LED 2นะครับมาวางที่หน้าจอได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมของเราที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับให้ทำการทดสอบก่อนนะครับว่าตัว LED เนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราลองดูในใบงานนะครับเราจะใช้นะครับตัวนะครับคำสั่ง1คำสั่งเพื่อมาสั่งงานเปิดปิดหลอด LED นะครับให้มันเลือกที่ Matte Operation ครับพอเลือกที่ Matte Operation นะครับให้เรามาเลือกที่ Number นะครับเลือกที่ Number นะครับกด Matte Operation เลือก Number แล้วกดCons นะครับเอามาวางนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราลากมาวางเนี่ยของบางคนอาจจะเชื่อมต่ออัตโนมัติแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้เชื่อมต่อเราสามารถลากเส้นครับเชื่อมต่อจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับนะครับพอเราลากเสร็จตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ขึ้นเป็นเลขอะไรครับของทุกคนขึ้นเป็นเลขอะไรครับ
1: 1คร
0: ับ หลอดไฟของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ติดไหมครับ
1: ติ
0: ดนะครับสว่างนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากเลข1ตรงนี้นะครับเราพิมพ์นะครับหรือจะลบแล้วพิมพ์ใหม่เป็น0ก็ได้ครับนะครับเป็น0นะครับพอเป็น0เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ไฟดับ
0: นะครับถูกต้องครับนะครับถ้าไฟไม่ดับนี่ต้องคุยกันอีกนานนะครับเวลาเราทำงานนะครับต้องมั่นใจทุกครั้งว่าสายไฟนะครับเชื่อมต่อถูกต้องชานแนลตรงกันหรือเปล่านะครับมีการต่อหลอดไฟเราใช้หลอด LED ขั้วตรงกันหรือเปล่านะครับขั้วบวกขายาวนะครับขายาวต้องไปเชื่อมกับส่วนที่เป็นตัวนะครับช่องสีเหลืองบนบอร์ด Microbit นะครับตอนนี้เราใช้ช่องที่2นะครับตอนนี้เราสามารถนะครับปรับนะครับจาก0เป็น1หรือเราจะลากเป็นข้างอื่นก็ได้นะครับแต่หลอดไฟจะติดและทำงานแค่2สถานะเท่านั้นนะครับทุกคนรู้ไหมครับคือตัวเลขเท่าไหร่และเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: กับ1นะครับ0แปลว่าไฟติดหรือไฟเปิดครับ
1: ปิด
0: นะ0คือปิดก็คือไม่ติดนะครับส่วน1ก็คือไฟเปิดนะครับอาจารย์จะลองอีกทีนะครับอาจารย์จะเป็น1นะครับมากกว่า1ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือค่าที่เป็นค่าจริงนะครับจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าตัวแปรแบบตรรกศาสตร์นะครับเป็นลอจิกนะครับเป็น true or false หรือจริงหรือเท็จนะครับ1มีค่าเท่ากับ true นะครับก็คือเป็นจริงนะครับ0เป็นเท็จก็คือ false นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปรับตรงนี้เป็นเลข1ไฟจะติดนะครับส่วนเป็นเลข0ไฟจะดับนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับเอาหลอดไฟที่พร้อมใช้งานตรงนี้นะครับเอาไปเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่ได้เลยนะครับหน้าจอย iTrigen ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราเอามือบังเซ็นเซอร์นะครับไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับควรจะติดนะครับไฟสีเหลืองควรจะติดนะครับแต่ถ้าของใครนะครับที่เซ็นเซอร์ไม่ทำงานนะครับลอง disconnect นะครับแล้วก็ลอง connect หรือว่าเชื่อมต่อใหม่นะครับเซ็นเซอร์ก็น่าจะกลับมาทำงานนะครับลองนะครับอาจารย์เอามือบังนะครับหลอดไฟตรงนี้อาจารย์เห็นว่าหลอดไฟที่เป็นหลอดสีส้มๆเนี่ยสว่างขึ้นมานะครับนะเราสามารถลากเส้นเชื่อมต่อนะครับได้เลยหรือถ้าใครเชื่อมต่ออยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนะครับทำการทดสอบนะครับว่าหลอดไฟของจริงเนี่ยติดหรือเปล่านะครับด้วยการนะครับเอามือนะครับบังเซ็นเซอร์ครับนะครับเอามือบังเซ็นเซอร์ครับลองเอาบังเลยครับหลอดสีเหลืองในแพลตฟอร์ม AI Trigen สว่างขึ้นมาในหลอดของจริงครับติดไหมครับตอนนี้ครับสว่างไหมครับสว่างนะครับลองดูอีกทีนะครับถ้า เรานะครับเอามือออกนะครับเราไม่ได้บังนะครับหลอดไฟจะดับนะครับ

0: ครับแต่ถ้าเราเอามือมาบังหลอดไฟครับหลอดไฟเป็นยังไงครับสว่างเนาะนะครับสว่างขึ้นมาทีนี้ครับส่วนสำคัญพวกเราคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือการตั้งค่าอะไรเอ่ยลองเดาสิครับในตอนนี้ครับการตั้งค่าเงื่อนไขถูกไหมครับถ้าเราตั้งเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสูงหมายความว่าตัวเลขสูงจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับถ้าตัวเลขตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสัก90เราคิดว่าไฟจะติดง่ายหรือติดยากครับลองนึกก็ได้เราอ่านค่าได้ที่93ถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้เป็น90คิดว่าจะติดง่ายหรือยากครับ
1: ง่าย
0: เพราะว่า
1: ค่าม
0: ันสูงและมันอยู่ใกล้กับค่าที่อ่านได้ถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นลงใช่ไหมค่าที่อ่านได้เนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์ปรับเป็น90นะครับค่าที่ได้ก็จะขึ้นลงง่ายมากมันจะเหวี่ยงง่ายมากแต่ถ้าอาจารย์ปรับตรงนี้เหลือสัก2พวกเราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับติดง่ายหรือยากครับ
2: ยาก
0: ติดยากถูกไหมครับเนี่ยอาจารย์บังแบบมิดเลยนะไม่ติดเลยเพราะว่ามันยังมืดไม่พอนะครับยังมืดไม่พอนะอาจจะต้องออกไปอวกาศมั้งมืดพอหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะเออโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าตัวเลขนี่ครับว่าจะตั้งค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับว่าเรามีตัวเลขในใจเท่าไหร่นะครับแต่ละที่แต่ละสภาวะให้ค่าแสงที่แตกต่างกันห้องนี้ค่าสภาวะแสงในห้องปกติอยู่ประมาณ 92-93 แล้วแต่ครับแต่ที่ของนักเรียนทางไกลอยู่บางคนอาจจะประมาณ 50-60-70ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปรับเป็น50ละกันเนาะนะครับแล้วอาจารย์ทดสอบอีกทีนะครับตอนนี้แสงยังไม่ได้บังอะไรนะครับอาจารย์เอามือบังลงไปปุ๊บปรากฏว่าหลอดไฟติดขึ้นมานะครับทุกคนลองเอามือบังนะครับหลอดไฟของทุกคนติดนะครับตอนนี้ติดไหมครับติดนะครับนักเรียนทุกคนติดนะครับนักเรียนทางบ้านก็หวังว่าหลอดไฟนะครับจะติดเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แสงเพื่อที่จะเอามาเปิดปิดหลอดไฟอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะครับและเป็นใบงานแรกที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์โดยที่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยใช่ไหมเมื่อกี้เราถ้าเราดูนะเขียนโค้ดทีละบรรทัดเนี่ยคิดว่าคงต้องใช้เวลาศึกษานานแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มาต่อเลโก้แบบนี้เราเข้าใจง่ายกว่าเขียนโค้ดแบบที่เป็นภาษาแบบเป็นต้องมานั่งเขียนเป็นตัวอักษรนี้ใช่ไหมโอเคอาจารย์มีคำถามง่ายๆเลยครับลองนึกดูครับว่าหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เราเนี่ยเพิ่งเรียนไปในใบงานแรกนะครับเซ็นเซอร์แสงเนี่ยนะครับกับการเปิดปิดหลอดไฟ LED เนี่ยลองคิดว่าในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตประจำวันนะครับนักเรียนทางบ้านนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดตามนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราจะสามารถใช้หลักการหรือใช้สิ่งที่เราเรียนไปในใบงานที่1เอาไปทำอะไรได้บ้างครับมีใครตอบได้บ้างไหมครับเชิญครับ
3: นึกถึงหลอดไฟที่เปิดปิดอัตโนมัติ
0: ในสถานที่อะไร
3: ในบ้านครับ
0: ในบ้านอย่างนี้เช่นตอนไหนเอ่ยตอนที
3: ่ตอนเช้าเนี่ยครับไฟก็ดับเอง
0: ไฟก็ดับเอง
3: พอถึงเย็นๆกลางคืนก็ให้ไฟติดเอง
0: กลางคืนไฟก็ติดเองหรือนะครับอาจจะใกล้ตัวเนาะเวลาเราสังเกตนะเวลาขับรถบนท้องถนนนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่พอเวลาที่ช่วงเย็นมากๆแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับไฟถนนเป็นไงสว่างขึ้นมาเองถูกปะหรือบางทีช่วงเช้าสว่างปุ๊บไฟถนนที่เคยสว่างก็ดับนะครับก็ใช้หลักการทำงานคล้ายๆกันมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับนักเรียนทางไกลลองช่วยกันคิดแล้วก็เสนอมาได้เลยครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรได้อีกนะครับมีอีกไหมครับตัวอย่างไหนอีกไหมครับเชิญครับ
4: โซลาร์เซลล
0: ์ทำยังไงครับผม
4: ไฟที่เราเก็บไว้อะ
0: ไฟที่เราเก็บไว
4: ้ชาร์จตอนกลางวันเสร็จตอนคืนพอเริ่มมืดก็จะติดสว่าง
0: โอเคหลักการของโซลาร์เซลล์ก็คือเรารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเอาแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานแล้วเก็บไว้แล้วเราก็ใช้ไฟใช้พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่เนาะโดยที่เรามีเซ็นเซอร์ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะบางคนอาจจะชอบทำแล้วก็บางทีไฟในสวนเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่อยากจะไปเป็นไงเดินสายไฟให้มันเยอะหรือว่ามีสวิตช์เยอะแยะเราก็ใช้หลักการทำงานแบบนี้แหละเซ็นเซอร์เมื่อมืดนะครับไฟก็ติดเมื่อสว่างไฟก็ดับถูกไหมครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราพบหาได้สามารถพบเจอได้ในชีวิต

วิตประจำวันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นนะครับความสนุกที่เกิดขึ้นในใบงานที่1นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับความรู้นะครับและความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้นะครับเซ็นเซอร์รวมถึงไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยกับอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็อยากจะฝากความสนุกไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อๆไปและเราจะยังมีใบงานนะครับให้เพราะน้องๆนะครับนักเรียนนะครับลองเล่นนะครับได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลาสิ

0: สกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
3: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
4: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
3: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อ

0: ืองเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผมชื่อก้องวุฒิจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียก

0: ว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคอลสูงมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังของวงการอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามหาลัย
1: พันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวม
0: เวลาที่ผมเสิร์ฟที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์นึงเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรแค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1คนรู้จักชาวบีซู2คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเอ๊ะเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้าไปแล้วเราได้รู้จักภูมิปัญญาใหม่ๆอ่ะมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วยหน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาล
2: เชฟกล้องนี่เปิ้นจะซื้อของผมนะถ้าเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นจะมาพอก่อนเนาะเปิ้นจะมาดูว่าอันใดที่เปิ้นจะเอาไปขายได้เปิ้นจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30ฟองเนี่ยลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ้นถือว่าเปิ้นว่าของผมเป็นธรรมชาติเนี่ยผมดูเขาเป็นคนนิสัยคนดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ้นมาเปิ้นก็ว่าเห็นชาวบ้านทําอย่างเนี่ยเปิ้นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
0: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี
1: ้ความสำเร็จสำหรับเชฟก้องเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
0: สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไรอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้ผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมือยึดชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

0: จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP PICซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ได้เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงรวบรวมเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียน

ไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2H

วันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52

ึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์พระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสำประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคด้าวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคด้าและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย
ด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะยังงั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้นี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลุคเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในทอบตัวนะคะและสำหรับทอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุกซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะพี่นุก
2: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุกซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
2: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุกซี่อายุเท่าไหร่คะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะตอนนี้นุก33
2: แล้วอย่างนุกซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
3: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟัง activity ต่างๆในหน้าที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
5: แล้วสำหรับลูกที่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
4: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเนี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลย
5: ชอบความยาก
4: ดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
2: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
3: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุกตื่นหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
4: ้แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ๊ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
2: แล้วความเป็นเด็กของนุกซี่มันมีปัญหาไหมคะ
4: มีค่ะ
2: ยังไงคะ
4: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอะไรเงี้ย
5: ครับ
4: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
5: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุกซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
4: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับลูกรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันนึงที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคย

0: ่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้คำว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวคบพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะมัน
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
0: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะพี่ปู่เองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมุดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
1: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปู่ว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยอย่าไปถ่ายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนที่ทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
1: ้
3: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอันนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
0: ู้
3: ใหญ
0: ่
3: นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
0: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบนึกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
0: จริงๆที่บ้านหนูโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัว เขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสม
2: อ
0: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
0: ก
3: ็น่าจะเยอะ
0: ก็เยอะ
1: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดแล้วแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอก

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันอยู่มันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยอะค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับลูกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้สองท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะถามพี่ทองขาวนะคะความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วอยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะ

0: หาอะไรให้พี่รองท้องหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
0: วางเลยขอบคุณค่ะ
1: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
0: ฮะเมื่อกี้นึกซิว่าไงนะ
1: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
0: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุกซี
1: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
0: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
1: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
0: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
1: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
0: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุกซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงพึ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
1: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูด้วยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินน่ะพี่เห็นแก่ตัว
0: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
1: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
0: พอเถอะ
1: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
0: นุกซี่นุกซี่นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิด

0: รู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนสนิทเขาก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่น
1: ๆคุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดเขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นเราไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุ๊กหยุดเลยนะคะ
1: หยุดเลย
0: คือหยุดแบบหยุดเว็ดเว็ดเว็ดเว็ดพร้อมลงเฮ้ยรู้สึกแบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่เว็ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บเว็ดเดียวนุ๊กหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานนี่คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล
5: ้
4: ว
5: ถูกต้อง
1: แล้วสมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมครับเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
3: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
5: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมอาจแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับไปง้ออยู่หลายวันนะ
1: พี่ขอโทษกลับบ้าน
5: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มี มีความสุขได
1: ้
5: คร
1: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
4: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎแล้วข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
1: ครับ
4: ให้อภัยเสียสละครับ
1: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
3: ยังไงคะ
1: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
3: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
1: ๆครับ
3: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายนึงเขาก็จะรู
2: ้
3: ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนดูซิถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
0: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราสำหรับเราคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
2: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นกอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
3: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
2: ์
3: ตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: โถพ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลูกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจับปกแป๊บโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่นี่เลยจ้า

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะ

0: ว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
1: นี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
0: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
1: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
0: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: เขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีนึงบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอ่ะอยากบอกให้ทำแล้วก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
1: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอ่ะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเพื่อที่จะไปต่อเพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือ

0: อยากไปต่อกับเราทุกอย่างก็จะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
2: พื้นฐานของมันคือความรัก
1: ครับ
2: ความรักความไว้เนื้อ

0: และจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
1: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
2: มีวันหนึ่งหนูก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการบททดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
1: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
3: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงคนใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
4: คร
3: ับ นะครับ
4: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
2: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรค ก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
0: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
1: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
2: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
1: ปลอดภัยอบอุ่น
2: ใช่ค่ะ
3: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยและสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง
1: ค

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับผมรักมากผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็พี่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแขกทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ไม่น้ำยอดความกับผมมีลูกทั้ง7คนแล้วครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวจะได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเห็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง1

0: อันบ้านน่ะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งคือมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าเออจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเนี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้าน

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ

0: ที่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนแบบเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่สามค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานคุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือ

คำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดปลา
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไป2พื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและคลองเอนอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาซื้อ
1: ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งก็ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับแต่บ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ไล่ปลาเข้า
11: ไล่ปลาเข
10: ้
11: าด
10: ้
11: าน
12: หลบนะ
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
13: ไล่ปลา
14: อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ
9: ่ขอดูได้เลยแล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
15: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
9: อันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
13: กระดานดูปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่นะ
1: วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี่
16: เชือกค่ะ
17: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: ใส่เนี่ยจ้ะ
15: แล้วมันไม่หลุดหรอ
10: ไม่หลุด
15: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: มัด
15: อย่างนี
17: ้ครับ
10: แล้วก็เอาปลาใส
15: ่ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้น
10: แหละ
15: จับใส่
10: แล้วมันไม่ออกรูที่
15: ไม
10: ่ออกจ้ะ
15: มันจะแน่น
17: มันไม่ตายเลยครับ
15: ไม่ตาย
10: มันหายใจได
15: ้พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายเด็กจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวช้าหน่อยนะ
3: ช้าเดี๋ยวไม่ทันเขาว่าสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่ถ้าตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เบ็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ยเ
1: นี่ยกินได
3: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: ก็นี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่ออ
7: ันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
9: คือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
10: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนคะ
11: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
10: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
11: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
10: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
11: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
11: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
10: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
11: ประมาณ2ชั่วโมงมาแล้ว
10: ระหว่างรอนี่เรา
11: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
10: อุปกรณ์จับเครียดนี่มันใช้อะไรคะพี
11: ่ใช้ขวดน้ำครับใช้ไปขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
12: อุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
12: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
10: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
12: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเครียดนะครับ
13: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
12: ไปแล้วมันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับ

0: ขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าด้วยความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
1: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
2: ๆกระโดดเข้าแล้ว
0: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
1: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
0: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
3: ไม่เปิด
1: เปิดเดินโดดหมด
0: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเต้
1: ต้องถอดนี้ออกเพื่อเทไป
2: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
4: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยครับแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเล็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
2: จินดาเป็นไงบ้างคะ
1: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายหรือว่ารอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
0: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเป็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็ดช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเดี๋ยวทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไส้เนื้อเยอะ
1: เน
4: ี่
1: ยนี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันแล้วพอต้มไห้แล้วเราก็ค้าเพราะพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยค้าเพราะครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
4: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย่างไฟอ่อน
9: ๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
9: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
9: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้แล้วก็จะเรียงให้มันแน่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอแน่นเราก็จะปิดการปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะค คนนี้ครับ
2: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
9: ก็ไม่ได้ขายไง
2: มีปลาอะไรบ้างคะป้าจ๋านี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
3: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
2: ตู้เย็นไม่ดีนะไส้อะใช่อย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
9: ก็ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
2: ลองได้นะเนี่ยลองได
9: ้
2: แล้วเน
9: ี่
2: ย
9: ได้นะ
2: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
9: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
2: อย่างนี้เนี่ย
9: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
9: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
10: ยายทำอะไรอยู่ครับ
11: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมา
10: ถอนอ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
10: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับจะว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
12: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี่ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
2: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
12: เปลือกลักษณะนี
2: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
12: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าเพราะต้องตักปลาเข้าอันนี้ลอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากรอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
2: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
13: ้ตรงนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
12: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
2: อ๋อเวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
12: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้ลอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้าลอบนะครับ
2: ค่ะ
12: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไปเปิดหัวหน่อยเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหนคะ
12: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
2: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
12: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
2: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
12: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
12: แต่เวลายาบรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
14: เป็นไงบ้างครับ
12: พอได้ติดอยู่พอมีอยู่

0: ถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหแต่หายากมาก
1: เดี๋ยวนะครับคนหาปลา
2: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
3: ทองเอ็นตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
2: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
4: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
2: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันและป้าสวยสองคนนี้ครับ
5: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
6: ใจเจ๊สวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
5: ไปตกปลาแต่ลืมเบ็ด
6: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
5: แล้วใครชอบเล่น
6: เนี่ย
2: ทุกวันที่มีเวลาสองคนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
6: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่สองสามคนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
7: ถึงแล้วแม่
6: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่นกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
7: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
6: มีด้วยสิเตรียมนั่ง
7: ได้ที่แล้วเหรอ
6: ถ้าไม่กินเดี๋ยวจะย้ายไปนวดบ่อ
2: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
8: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
6: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่
9: คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
8: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆเป็นปลาตะเพียนเยอะ
2: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
6: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
7: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
6: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ดหรือเปล่า
10: เย้กินดีจังเลย
6: กินดีจังเลยอ่ะ
11: อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
2: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
12: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
13: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
6: พอเข้าบ้านปวด ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินไหนไหน
2: ส่วนใหญ่ป้าป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
7: จะกลับแล้วล่ะครับ
6: จ้าก
7: ลับไปทำอะไรต่อครับ
6: ไปทำปลาต่อไปแล้วไม่มีเวลาไม่มีเวลา
8: อ๋อนี่มีหน้าที่กระตื้บรถ
6: อ
8: ๋อสตาร์ท
6: จ้า
7: ประมาณกี่กิโลครับแม
6: ่สองคนนี่ไม่5โลได้ใช่ไหม
8: ทำหร
6: ือ
8: ว่าทำคนเด
6: ีย
8: ว
6: ทำคนเด
13: ีย
6: ว
13: ให้ทำคนเด
8: ีย
13: ว
8: เอาแล้วงั้นก็ไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
6: ๆกลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
2: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
8: เมื่อไหร่จะเลิกไป
6: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
14: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
6: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
14: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
15: ย้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: ได้ยินเสียงหัวเราะ

0: ของป้าป้าก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
1: เราจะเปลี่ยนอะไร
2: ไปไปไปลูกไป
1: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ซีรีส์วิธีคน
3: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้มีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
5: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะแล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยน
1: ะ
0: แต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์

0: สมผสมเอง
1: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
0: นี่นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
1: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: ใช่แล้ว
1: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
0: เตรียมการโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเนี
1: ่ยเหมือนแทบไม่ต้องขนแล้วอะ
0: ขนซะหน่อยเขา
1: แนะนำมาแนะนำมา
0: ดูเรียบเนียน
1: น่าบอกโอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆอ่
0: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
1: ้
0: ผสมนิดนึง
1: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
0: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
1: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
1: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
0: โอเค
1: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
0: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
1: ยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
0: ์
1: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
0: ไม้ได้หมด
1: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
0: ค
1: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
0: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
1: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
0: ได้แล้วค่ะน้องเต
1: ้โอเคครับผมครับ
0: ไป
1: ไปทากัน
0: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
1: ้
0: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
1: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
0: ียกว่า
1: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
0: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
1: เข้ม
0: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
1: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
0: ทองสวิสนะคะ
1: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
0: สีขาวสีเหลืองสีแดง
1: นี่ฟังดูว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
0: ่สว่าง
1: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
0: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
0: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: มาดูกัน
0: ที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
1: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
0: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
1: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได
0: ้
1: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
0: ่ค่ะ
1: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
0: อ
1: ะเราด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
0: อ
1: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
0: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะ
1: มันพ่นได้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะคุณดูดิเนี่ย
0: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
1: แบบมันก็เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆ อีกจุดหนึ่งที่ต้องมา

0: ทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่
0: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทอง
1: แต่ว่าม
0: ันเก่าไงก็ต้องมองจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทวินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้
0: ก็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะรอ3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
2: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบด้วยพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่โกงแหละ
1: โกงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: โกงแหละ
1: เป็นโกงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลยนะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83/24 2m40x80ถ
2: ูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: หน้าบ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เข้าวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3ตัว
2: 3ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี้นะ
2: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
0: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
2: ใช่ครับ
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้องครับ
1: มันจะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: โอเคตั้งจิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัด
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชน

0: ร้างไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: อ๋อเหมือนสร้างรางขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: อ
1: ่ะ
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ใช่
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ไ
1: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวันใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากรงโครงสร้างมันใหญ
2: ่
1: ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้องถ
0: ูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้ล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิกปลอดภัย
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้แหกคุกอ่ะ
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับผม
0: ไม้สำเร็
1: จครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เอาถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังหุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเราทั้งนี้
0: มันจะกลายเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวข
1: ัน
2: เด
1: ีย
2: ว
0: ผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: าละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได้
0: ไ
1: ม่ได้ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
4: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
5: โควิดก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีค่ะชื่อดร.นิพวรรณธีราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะ

0: วัตถุประสงค์โครงการคือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมงั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้เราต้องกลับเป็น new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหารอ่ะ
0: ดังนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาซื้อเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหมส่วนมาตรการระยะกลางเนี่ยอันที่2เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูละเป็นมาตรการฟื้นฟูซึ่งถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดถ้าเกิดคลี่คลายดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐก็อาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะจากกิจกรรมต่างๆทางการตลาดส่งเสริมการซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์

0: ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
1: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
0: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
1: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้มเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะคุณเศรษฐา
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสะมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานนี้เป็นของคุณสมบัติก็วันนี้ก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จนะสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
7: ครับผม
1: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนําแล้วเป็นเหตุทําให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับ ผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
0: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
0: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
9: ์ค่ะ
0: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
9: ตอบขอใครมีส่วนค่ะ
0: ทำไมอะคะ
9: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
0: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปรู้ในส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบริษัท
2: ครับขอใครเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
0: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
2: ทำตามบางครั้ง
0: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้างถ้าลืม
0: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมฮะ
10: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มาเขาบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
0: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
11: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
12: อ่อนเหรอ
11: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ย
12: อืมเออ
11: นึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเมียตัวเองไม่ได้หรือยังไง
12: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
11: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ
12: ใจจ้าเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
11: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
12: จ้าจ้าขับรถดีๆนะ

เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าดิโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: จุกครูจุกครูอยู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเหลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันอ้าวแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวัน

0: เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตู้แค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมเวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี้
2: ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อยลังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการแล้วก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: เอ๊ะคุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะค่ะ
1: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอ่ะ
0: เอ๊ะอันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็น่าก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค่ะ
4: นะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมคร
7: ับ
4: หมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมีผลกระทบ
7: ป้องกันได
4: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี่มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หรือ
7: ฮะปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: ครับ
7: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นวัณโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดนึงที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคเนี่ยกลับมาใหม
4: ่
7: เป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
7: คนเป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยๆไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเรา แต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
8: เราควรติดสังคม
9: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
7: ใช่เพราะเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
9: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
8: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
9: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
8: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
9: ที่ดิน
8: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
9: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
8: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบาย
10: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
11: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี
10: ่สบายจริงๆอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
11: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
10: ใช่เลยค่ะ
11: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
10: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
11: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
10: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อหนึ่ง
11: แน่ก็ดีน
10: ี่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
11: ์โอ้เลยจะมาพูดทำไม
10: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
11: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
10: ค่ะ
11: หมูยอไม่ใช่สาระ
10: ค่ะอาจารย
11: ์มีแต่ว่าวันเนี้ย มีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
10: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
11: ว่ามา
10: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
11: ์
10: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
11: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
10: ค่ะ
11: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
10: ค่ะ
11: 1. การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
10: ่ค่ะ
11: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุ

0: ยอมพร้อมใจเลยแล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
1: ค
0: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
1: ่
0: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
1: ์
0: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่นโดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและ อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
1: ์
0: เอาละแต่กรณีคำถามลายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
1: ค่ะ
0: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
1: ่ค่ะ
0: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
0: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ถามว่าทำไงจะให้ออก
1: ค่ะ
0: ก็บอกสวัสดีครับเชิญออกไปเลยครับ
1: อ๋อ
0: ผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออก
1: ค่ะ
0: ฟ้องขับไล่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
1: ค่ะ
0: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี
1: ้
0: จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
1: ค่ะ
0: ควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที่จะออก
1: ไป
0: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได
1: ้
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
1: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
0: าน
1: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
1: ฮ
2: ะแต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี้จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันคืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: ไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาหนี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ใหม่ด้วยนะครับ
1: เรียนทั้งหมดจากความเคารพ

0: จะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยัง
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตามเองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เก็บค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ของครับ
1: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับท่านนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันข้ามหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทตัดชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดีเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปสาม
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไป
0: กิน
1: ไป
0: เ
1: ก็บตัวก่อน
0: เออไปก่อน
1: ไปข้างนอก
2: ถูกเนี่ยอ้อหรอ
0: เอา
1: เอา
0: เอ
1: า
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราปล่อยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะถ้าเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่หนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ภาพด้วย
1: คร
0: ับ มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเรามีจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
2: โอ้โ
0: หติดแกพาเต้นผู้หญิงคนนี้เลย
3: สวัสดีค่ะฉันนางสาวนิรภัยเอกจันทร์มาจากจังหวัดพังงานะคะเป็นนักเรียนใหม่ของฝากเพื่อนฝากตัวด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวตาวินีดูเป็นเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งกับตาวินีรับแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเป็นเพื่อนด้วยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายดีบ้างยกมือขึ้นครับถามบน
4: สี่ค
0: นถามบนครับพอมาจ่ายครูด้วยนะครับ
4: ค่า
0: ประก
4: ัน
0: ครับพรุ่งนี้นะ
4: เด
0: ็กใหม่ด้วยนะครับ
4: เด็กทั้งหมดจะพาคนร
2: อ

0: จะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยังค่ะ
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตามเองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: อย่าทำค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: นี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำไมอย่างเนี้ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: ถือว่าแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปซะ
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะไปหิวก่อนไปเต็มตัวก่อนเออต้องสวยก่อน
1: ไปข้างนอกถูก
2: เนี่ยอ้อหร
0: อเอาเอา
3: เธอเธ
0: อฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาใหม่ก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
3: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำไม่ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

ีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ย

0: ็นถุงแบบนี้ตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับด่าเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊

0: ขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมี

0: อีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจด้านนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดแมนค่ะ
1: My name is Kriting, like the same as like Kriting Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Kriting rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong and now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับสิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของสิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะพูดถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่ามันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศ

0: เพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
1: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
0: ีกจริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกับเพียกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญเนี่ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกมั้ยครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเงี้ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับ i property คือ500 มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย 1 บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสต์เอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1 บิลเลียน US ดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100 มิลเลียน US ดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวเนี่ยคือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนั้นด้วยกันเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างที่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันแบบมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulated เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startup ตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุยูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดยูขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์อ่ะแล้วนี่คือเขาปล่อย อินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่าฟิลเทคเดอะโมสคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่1อันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยก็นั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเงี้ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นยังกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาเลยครับเขาเรียกว่า job radical job radical คือเหมือน sabbatical leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึง talent เหล่านั้นมาเนี่ย talent บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนอ่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้น talent mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุก talent เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: ค
0: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเลย matching fund ประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เนี่ยเป็นคนลงทุน professional venture capital fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิด matching fund เข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๊งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่องแท็ก incentive อีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน่คือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล
1: ้
0: วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่หลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่ครับ
0: บ้านเรายังไม่หนวดอันดับเลย
1: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ไทยก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผมคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั ้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็นเอ็นซีเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ในเอ็นซีด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งจะได้ไปแข่งกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในสวิสเซอร์แลนด์เงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอะเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุนซีดราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมัน move ขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นและอีกอันนึงคือภาครัฐครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของ growth โดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดทึดๆอย่างเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนเนี่ยคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆแล้วคือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกับเปียกเดียวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันจะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ exit market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้ไหมคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลโอบามาเขาทำเขาเรียกว่าทำ job act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเขาเวิร์กกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็น entrepreneur ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเขามาเป็นที่ปรึกษาของบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเขาออกมาอันนึงเรียกว่า job act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ exit มากขึ้นมันมี capital จากตลาดจาก public market เข้ามาปุ๊บก็มัน explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ net new job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ small business ได้ซ้ำ net new job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบรถ runway ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง fintech เนี่ยเราทำแบบ monetary authority of Singapore ได้ไหมอย่างเงี้ยต้องช่วยบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นบอกว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup ครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup โล งเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดีคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือควอลิตี้ของมันเนี่ยมันยังแบบมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพคะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่าควอลิตี้สตาร์ทอัพเนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ1คือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attack มันต้อง solve very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีม

0: จจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเขากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได
1: ้
0: เราก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็ result ยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็น attempt ที่ดีอย่างเงี้ยต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไป work กับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามี research development ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะ commercialize สิ่งเหล่านั้นและ turn สิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น commercial venture ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือ startup ไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็น quality อย่างที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจเน็ตสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นน่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหานู่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ยรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: นั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระถิ่งคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีเขาถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกไหมครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรร
1: ม
0: หรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยกำลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยนี้ตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: สตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้อะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพกันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพนั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่มสตาร์ทอัพโดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สตาร์ทอัพนั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working Space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
0: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุดธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
1: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดคนชี
2: ้เราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
3: ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรา
0: คุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: พ่อไม่พูดแม่พูด
2: เออ
1: นี่วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงหานี่นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกคนอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องหลังความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปละครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองนั้นจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วนะครับยังสามารถใช้หลักธรรมหลักคิดในการสอนลูกๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จจนออกดอกออกผลกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอีกด้วยนะครับหลายๆคนต้องเคยได้ยินโรงแรมอย่างศรีพันวาก็มาจากครอบครัวนี้แหละครับรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ชานอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนใช่แล้วครับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวไหนไปไม่ได้นอกจากครอบครัวอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ปลาและคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีอิสระจริงๆได้ยินมาว่าแบบนั้นสมชื่อกับนามสกุลหรือว่าตระกูลอิสระเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับในการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน
1: ตั้งใจให้ความอิสระตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ยังไงบ้างครับที่บอกว่าให้ความอิสระคือเขาจะเป็นอะไรยังไง
1: อ๋อไม่คือตั้งแต่การศึกษาตอนที่เราให้การศึกษา
2: การเงินด้วยการเงิน
1: ทำให้การศึกษานี่เราก็ให้อิสระว่าเขาอยากจะเรียนอะไรสนใจอะไรเมื่อกลับมาแล้วอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องกลับมาทำกับเราก็ได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อคือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสานต่อกิจการแต่ว่าก็โชคดีมากว่าทั้ง3คน
2: ขอร้อง
0: มาสานต่อกิจการหมดเลยคือไม่ได้บังคับแต่ขอร้องเนี่ยแหละ
2: ขอร้อง
0: เดี๋ยวจะไปไล่ถามพี่ๆทั้ง3คนว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าทำไมถึงมาทำทั้ง3คนจริงๆนะครับแต่ว่าได้ยินมาจากข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีหลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกๆหรือเลี้ยงดูลูกๆหมดเลยซึ่งเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วแบ่งออกมาได้เป็นหลายข้ออย่างข้อแรกเลยก็คือใจดีมีเมตตาเหมือนกับว่ามีแนวคิดจากทางคุณแม่หรือคุณพ่อที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกๆนั้นมีคุณสมบัติใจดีมีเมตตากับคนรอบตัวแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: มันเริ่มต้นมายังไงครับแนวคิดนี
3: ้ก็คนเราก็ควรจะใจดีและมีเมตตาใช่ไหมคะมันก็เริ่มจากเราก็ต้องเมตตาต่อครอบครัวกันเองก่อนแล้วก็เมตตาต่อคนในบ้านคนที่ทำงานบ้านให้เราก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะแบบปฏิบัติต่อเขาอย่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยมาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับผมได้ยินว่ามีคำสอนของคุณแม่ที่เคยสอนกับพี่วานบอกว่าตะปูเนี่ยถ้าตอกไปบนไม้เนี่ยเวลาถอนตะปูออกเนี่ย
2: มันจะเป็นสกาตลอด
0: ยังไงอ่ะ

0: เหตุการณ์นี้ให้ฟังเหมือนคุณแม่
1: อันนั้นพระสอนแม่สอนด้วยก็ถ้าเราด่าเขาเขาจำเขาแค้นแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้มันต้องโดนด่าก็เลยผมก็แบบคอมเพลมไพรส์เลยความเมตตาบ้างบางทีใช
0: ่ทั้งสามคน
1: ในการบริหาร
0: ทั้งสามคนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
2: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดทุกคนชี
0: ้ทำไมเป็นพี่วานอะครับเขาดูเป็นบุคคลที
1: ่คนโตหลานคนโตได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่าง
3: ลูกคนโตหลาน
1: ได้ความรักทุกอย่าง
4: คนโต
2: ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นนิสัยออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะมันจะเกิดอะ
0: ผมเคยได้ยินเขาจะพูดอยู่กับเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆเขาอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหลานคนแรกเป็นลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักเขามากที่สุด
2: ใช่
0: จะเอาใจเขามากที่สุด
3: เขาคิดแบบนั้น
2: ไม่พี่น้องอาลุงอาณาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิกจากงานเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราจะแยกบ้านออกมา
1: ต่อคิว
2: ก็จะมาแล้วก็เราก็จะมี kissing ceremony จูบกอดได้ความรักมากเกินไปมันก็เลยมีปัญหา
0: self esteem สูง
2: มาก
1: financial esteem ต่ำ
0: แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการเติบโตมาในครอบครัวอิสระที่คนภายนอกมองเนี่ยว่าเนี่ยเป็นครอบครัวของเศรษฐีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้รับการตามใจเลยเหรอ
4: ไม่ใกล้เคียง
1: ไม่ใกล้เคียง
0: ไม่ใกล้เคียงเลย
1: ก็ต้องหาเงินตั้งแต่ป.1 อ่ะ
4: เ
1: รียกค่าคุ้มครอง
0: โอ้ทำไมดราม่าอย่างเงี้ย
1: อันนี้บอกความจริงอันนี้เรากว่าจะโตไงครับผม
0: ใช่
1: กว่าจะมี financial freedom อย่างงี้ก็กว่าจะโตมาก็เหนื่อยเหมือนกัน
4: สมัยก่อนนี่ต้องส่งเงินมาให้ที่บ้านนั่นไม่ใช่หรอ
1: ใช่
4: เคยอ่านในหนังสือ
0: ส่งเงินมาที่บ้านเลย
1: เก็บ
0: ทำไมอ่ะ
2: ทำงานเก็บเงินได
1: ้เอาเงินที่ไหนมาสี่แสนหรือสองแสน
2: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะ
1: สี่แสนของกำไร
0: ตั้งแต่เด็ก
2: ไม่ค่ะจบมหาวิทยาลัยแล้วไปทำงาน
1: ก่อนที่ได้เงินเดือน25,000
2: แต่เรียกคุ้มครองเพื่อนในเรียกจริงนะครูเขาเรียก
5: ไปตอนป.1 ตอนป.1
2: ไปเจอไปพบมา
0: ทำไมฮะ
2: เพราะว่าเรียกค่าคุ้มครองเพื่อน
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมายถึงไปเรียกค่าคุ้มครองที่โรงเรียน
1: ได้เงินวันละ10 บาทซื้อน้ำ4 บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก6 บาทก็หมดแล้วคนที่ไปฟ้องแม่เขาเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายคิวแล้วเขาเงียบสุดไงเขาเลยได้อาหารน้อยสุดเขาเลยแล้วเขาก
2: ็เงินไม่พอเขาเงินไม่พอ
1: ก็เลยบอกแม่
2: เขาซื้อขนมครูก็เลยแม่ก็มาถามครูว่าเอ๊ะให้เงินลูกมาซื้อขนมทำไมลูกหิวกลับบ้านเนี่ยก็อ๋อถูกไถ
1: ไม่ได้ถูกไถ
2: ถูกเรียก
1: เขายอมจ่ายเพื่อความปลอดภ
2: ั
1: ย
2: เอาละเรื่องนี้พอแล้ว
0: สมัยก็ยังเด็กๆพอเราเห็นลูก
1: เราเจ็ดขวบ
0: พอเราเห็นลูกเรามีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอะไรกับลูกเรายังไงบ้างไหมครับ
1: ก็โดนเคี่ยน
0: โดนเลยเหรอ
1: โดนเคี่ยน
0: พี่โดนตี
4: นี่ตีไม่ได้ละ
1: นี่ตีลูกนี่แบบ
4: ไม่ได้แล้วนะ
1: แม่บวยพ่อเลยพี่ตีลูกพี่แบบนั่นแบบแม่แบบจะบ้าตายห้าม abuse เด็กโอ้โหตอนเด็กนี่เพราะเราโดนตีคนเยอะเลย
2: อุ้ย
4: เยอะที่โรงเรียนก็โดน
2: ไม่มีหรอก
4: ที่บ้าน
2: คนที่โรงเรียน
1: ก็ไม่ตีนะ
2: เอาเข็มโดนไหม
1: แค่ไม่โดน
3: โดนสมัยก่อนเรียนเลขไม่เข้าใจแม่อธิบาย
1: โดนตีโดนรองเท้า
3: ใส่
1: โยนรองเท้าใส
3: ่ออกจากห้องเลย
2: ไม่ได้โยนหย่อนใช้คำว่าหย่อนไม่ได้หย่อน
3: ไม่เข้าใจ
1: ความจริงออกมาแล้วไม่โยนฟังไว้ความจริงออกมาแล้ว
0: เมื่อกี
4: ้ไม่โยน
0: เมื่อที่ว่าพี่วานเนี่ยเลี้ยงยากสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้แค่โชว์วีรกรรมตอนเด็กๆเน
2: ี่ยเยอะ
0: ก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าขนาดไหน
2: ค
0: นไหนเลี้ยงง่ายสุดครับ
2: ก็ง่ายอ่ะสองคนนี้ก็ง่ายมียากอยู่คนเดียว
0: ทำไมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยงเหมือนกันไหมครับ
2: เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
0: แล้วทำไมพี่วานถึงโผล่มาเป็นยูนิคเนสแบบนั้นฮะ
2: เพื่อเปิดชื่อเรื่องว่ามันแต่ละคนก็มีอะไรของตัวเองกลับมาเด็กไม่ใช่เหมือนผ้าขาวนะคะยังไงเด็กก็ไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนเขาก็มีร่องมีรอยมีสันดานของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทีนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เหมือนกันอะไรก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมีกรรมพันธุ์มีเชื้อนะอาจจะมีเชื้อจากแบบบรรพบุรุษที
4: ่
2: ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ผมอยากรู้พี่วานเนี่ยดื้อขนาดนี้มีวิธีการดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนมีลูกแบบพี่วานเน
1: ี่
0: ย
1: ก็อยู่ห่างๆไง
0: ทำอย่างไรเราถึงจะบ่มให้ลูกเราอยู่ในร่องรอย
2: คือพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกคือเราอะบางทีมันก็ไม่ใช่จะฟังนะแต่เราก็บอกว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องจำจี้จำ

0: ชัยกับเธอเรื่องนี้คือเราจะเราต้องไม่กีฟอัพอ่ะใช่มั้ยแล้วเราจะทําอะไรจะสอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้มันต่อเนื่องและสม่ําเสมอจริงๆของเราไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: คือถึงแม้ว่าลูกจะดูเหมือนไม่ฟังแต่หน้าที่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องพร่ำสอนพี่วานกำลังจะบอกทำท่าเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าไป
2: ก็ได้ยินก็ได้ยิน
0: คือเราเองไม่สามารถจะบ่มเพาะได้ขนาดนั้นหรอกเราก็ไปพึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เลยถึงได้พาลูกเนี่ยไปวัดไปเข้าวัดไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะที่ให้ลูกได้ทรัพย์สมบัตินี่อาจจะไม่ต้องมีเหลือให้นะ
1: ได้ผลไหมครับเวลาไปวัด
2: พี่ว่าพี่เป็นลูกศิษย์ที่ยากที่สุดของท่านอาจารย์คือฟังแล้วก็ success rate อาจจะดีแต่แบบให้นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงกูไม่นั่งยืนรอข้างนอกไปเดินจงกรมนี่มากกว่าแล้วแบบ
0: ก็อย่างดีก็ใช่ได้
2: ก็คือ
1: แสดงว่า
2: คือท่านอาจารย์เห็นแล้วสายหน้าบางทีแบบตักบ่ายแล้วลืมถอดรองเท้าท่านจะมาถอดรองเท้า
1: แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าไม่ยิ่งเราจะถามเลยว่าลูกๆชอบไหมที่เวลาต้องไปปฏิบัติธรรมไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ชอบฟังเทศแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิชอบทำวัดเช้า
1: พี่ทูชอบไหม
3: ชอบและเห็นคุณค่าของมันแล้วรู้สึกว่าพอเราได้โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไง
1: แต่เห็นอย่างเงี้ยเห็นมีพฤติกรรมที่ซนๆแม้กระทั่งพี่วานเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเขียนตารางต่อคิวเพื่อที่จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้จริงมั้ยครับ
0: ก็คือเราเนี่ยนะคะแบบไม่ได้ให้ลูกนอนกับพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะเอาลูกนอนเองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงซิงเกิลมาต่ออย่างเงี้ยคือ
1: ในห้องเดียวเน
0: ี่
1: ย
0: มี
1: 5เตียง
0: ก็คือสามารถนอน5คนในยาวเลยอ่ะค่ะแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงประตูเป็นคนทําเองหัวเค้าจะซิสเตมติกมากเค้าก็จะแบบไปทําตารางว่าใครจะนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีตารางจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครจะนอนด้านไหนมีตําแหน่งในการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เค้าทําของเค้าขึ้นมาเอง
1: คือหมายความว่าคนต้องแย่งกันนอน
3: พี่วานกับเข็มชอบเรียกว่าผมเป็นสมองของครอบครัวครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
4: ไม่ได้พูดของคุณเองแต่ว่าจริงครอบครัวจริงเขาแค่เป็นแบบซิสเต็มไงเป็นแบบจัดระบบระเบียบอะไร
1: ไม่ใช่แสดงว่าการที่มีตารางเนี่ยแปลว่าลูกๆต้องทะเลาะกันหรือเปล่าว
5: ่
1: า
5: ทำไมตามตารางก็
1: ไม่ก่อนที่จะมีตารางเนี่ยคือทุกคนต้องแย่งกัน
0: เพื่อความแฟร์ใครจะนอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
5: บางทีไม่อาจจะไม่อาจจะอยู่อย่างนอนใกล้ป้าป้ามากกว่า
3: ทุกคนจะนอนกับแม่หมดแล้วป้าจะต้องบังคับให้ลูกนอนใกล้
4: ที่มีตารางเพราะว่าเดี๋ยวป้าน้อยใจที่มีตารางเดี๋ยวป้าน้อยใจไม่มีใครนอนคุณเล่นเ
1: ถอะสามคนนี้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ
0: ทะเลาะไหม
3: ยิ่งวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
0: แต่คิดว่าน้อยนะคะ
5: นี่ก็เรื่องอะไรกัน
3: ทะเลาะกับ
2: งาน
3: ทะเลาะตลกตลกอะไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายครับ
4: พูดกันด้วยน้ำเสียงบางทีเหมือนทะเลาะกันอยู่แล้วฉะนั้นการทะเลาะของเราอะเราก็ชินเนี่ยละเพราะน้ำเสียงมันก็ใกล้ๆกัน
1: คือได้ยินมาว่าคุณพ่อเคยพูดเอาไว้บอกว่าลูกๆเราเนี่ยทั้ง3คนเวลาคุยเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุยไม่ค่อยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเวลาเถียงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
5: ก็มีมันก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าไม่เคยไล่คนออกเลยไงผมไม่เคยพ่อคนไล่คนออกเลย
0: พ่อไม่พูดแม่พูด
1: เออคุณแม่เป็นคนพูด
0: ใช่
2: แต่ก็ไม่เคยเห็นพ่อไล่คนออกเหมือนกัน
0: เพราะว่ามันเถียงมากแล้วพ่อก็ยอมฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางทีกำลังกินข้าวอยู
2: ่เราถูกเราต้องเถียง
0: ก
2: ็
0: โทรศัพท์มา
4: ฟ้องแม
0: ่พูด
2: พี่ฟ้องไม
0: ่นี่จะพูดนี่ไม่ต้องพูดละมันก็เลยบอกมันว่าขอโทรศัพท์เลยไอ้วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
1: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย
1: ออกเลย
0: ออกมาอุ้ยโถ
2: ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรันต่อ
0: ยังไม่ทดลองออกนะคะยังไม่ได้ทดลองออก
1: อ่ะ อย่างเรื่องของการตั้งใจอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้จากการพึ่งพาตนเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู
5: ่
1: ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงครับ
5: คืออย่างของเรามีประสบการณ์มาเราเคยเรียนโรงเรียนประจำทั้งคู่เลยนะผมเรียนมัธยมวุฒินี่เขาเรียนโรงเรียนวัฒนาก็คิดว่าเออการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนี่
1: ช่วยหญิงล้วนกับชายล้วน
5: ใช่
1: ครับ
5: ก็ช่วยคือมันทำให้เราช่วยตัวเองได้เยอะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยโดยไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ
0: มีระเบียบวินัย
5: มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้รู้มาเราก็คิดว่าลูกๆเราควรจะได้ประสบการณ์อันนี้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่เราให้เขาไปอยู่โรงเรียนประจำ
0: ตอนนั้นเราก็มีลูกของเพื่อนๆเพื่อนๆลูกของเพื่อนๆเนี่ยก็ที่โตกว่าเราเนี่ยก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ชอบลูกเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่าส่งไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
1: พี่วานเป็นคนแรกที่ไป
0: ใช่
1: ตอนนั้นพี่วานกี่ขวบครับ
0: ประมาณ
2: 9ขวบครึ่ง
0: 9ขวบกว่าจะ10ขวบอ่ะ
1: ไม่มีความติดคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่
2: ผมอยากไปผมอยากผมบอกเลยผมอยากไปผมบอกไปทันทีเลยอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนด้วยบอกว่า
0: แต่ว่าน
2: ี่คือบ้านเกิดเมืองนอน
0: แต่โอ้ยแต่คือไม่ส่งทุกครั้งของประทูนี่ก็พอดีก็ส่งไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเรียนตอนนั้นอยู่ป
3: .3
0: ป .4 ป
3: .4 ป .4 มันอยู่กับเด็กๆอยู่ว่าวิ่งในป่ากลับมาผมไปเรียนเดือนนึง
2: ก็ไปสร้างตัวเองได้เบสิคเลยมันต้องอยู่ในบ้านมันต้อง
3: ใช่
2: มันจะรถติดมันจะอากาศดีมีป่า
0: ไม่
2: ม
0: ีใครดุ
3: ที่บ้านพ่อแม่ดุไงไปที่นู่นสบาย
2: ที่บ้านกลับมามันไม่มีอะไรทำป่ะ
1: เหมือนทุกคนอึดอัดมากที่อยู่กับพ่อแม่เขาอยากออกจากไปอยากจะไปต่างประเทศได้โดยเร็วอะไรเงี้ย
2: คือรู้แล้วไปนี่เราอยู่ในเราสร้างโลกตัวเองได้เราต้องตามกฎบ้างอ่ะต้องแต่นั่นเรามีโซเชียลไลฟ์ของตัวเองได้ไง
0: คือลูก
1: มันจะสร้างกฎอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็เป็นมาเฟียอยู่แล้วพี่ก็เป็นกฎพี่ก็สร้างกฎ
2: มันคุกเนี่ยข้ามฟองแต่ก็ต้องนั่งอยู่ที่บ้าน
0: เราก็
3: ตื่นแต่เช้าต้องตื่นแล้วนั่งรถชั่วโมงครึ่งไปเรียนกลับมามีเรียนพิเศษต้องมีให้แม่สอน
0: แล้วเรียนพิเศษเยอะใช่ไหมเด็กเด็กไทยต้องเรียนพิเศษเยอะซึ่งเราไม่ให้ลูกเรียน
5: ช่วงบ่ายก็เล่นกีฬา
0: ต่างจังหวัดใช่ไหม
3: เล่นกีฬาเล่นกีฬา
0: ก็เลยคิดว่าไปอยู่ไอ้ที่แบบมันสบายๆเรียนที่แบบอยู่ประจำมาดีอ่ะมันมีเวลาเยอะที่จะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองสนุกอะไรเงี้ยแข็งแรงเงี้ยค่ะ
2: เข้าปงเข้าป่าเงี้ยสบายเยอะ
1: เดี๋ยวกลับมาที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ
0: ไม่อยากให้เรียนไม่ชอบให้เรียน
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: ก็มันก็เรียนเยอะแล้วนะวันนึงที่โรงเรียนนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแบบว่าไม่อยากให้เรียนอ่ะมันพอแล้ว
5: เสาร์ที่เราก็ไปต่างจังหวัด
0: คือทุกวันศุกร์เราก็เป็นทุกวันศุกร์เราจะออกไปต่างจังหวัดอยู่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะออกไปต่างจังหว
1: ัดเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนพิเศษแต่คุณลูกบอกว่าต้องทะเลาะกับคุณแม่เรื่องสอนกันบ้างกันตลอด
0: อ้าวก็ใช่สิเพราะว่ามันสอนยากสอนเย็นไงอันนี้จำเป็นที่จะต้อง
5: ไม่มีครูสอน
0: ครูมาสอนด้วยบางครั้งเพราะว่าแม่สอนไม่ไหวเพราะแม่แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแม่แบบใจร้อนเนี่ยสอนพูดเกิน3คนนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้ว
1: ก็ค่อยๆหย่อนกระเป๋าลงก็ต้อง
6: ม
1: ี
6: ไม่ก็สมัยก่อนมันจะมีแบบดินสอที่มีแบบเซรามูลอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้เซรามูลอ่ะเคาะ
0: นิดเดียวเคาะมือตีมือเธอนิดเดียวเธอก็ร้องไห้ได
2: ้เนี่ย
6: เสียใจ
2: สมัยนี้แต่ลูกนี่คือโดนแยกลูกกันแหละเงี้ย
0: อะไรนะ
2: สมัยนี้แต่ลูกแค่ด่าลูกนี่เกิดอะไรขึ้นหยุด
0: อย่าเราไม่เคยทำกับลูกแบบนั้น
3: ไ
0: ม
3: ่ได้ทำโชคดีนะยังมีลูกครบทั้ง3คนอยู่ตอน
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี
3: ้สมัยนี้นี
2: ่ลูกโดนแยกแล้ว
1: เมื่อกี้พอยพี่วานดีมากเลยพี่วานบอกว่าพี่วานกำลังดูแลลูกตัวเองคือทุกวันนี้พี่วานเนี่ยเป็นพี่คนโตที่มีลูกสาวแล้วกำลังสอนลูกตัวเองแบบที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่
0: ไม่เหมือนไม่
1: พ
0: ี่
1: กำลังบอกว่าพี่สอนแบบเดียวกันแต่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่มาห้ามพอพี่จะตีลูก
2: ลูกใช่แม่ไม่ตีบอกไม่เกี่ยวห้ามยุ่งลูกผมแล้วก็ลูกผมคือผนากหนึ่งของผมผมบอกลูกผมเธอคือลูกหรือว่าเธอเหมือนผนากบอก
3: ชาวเล
2: ยมันเข้าประชุมว่าไม่ต้องเข้าประชุมลูกก็นั่งฟังนะเพราะผมประชุมที่บ้านลูกก็เห็นบางทีอารมณ์ดีชมพนักงานลูกก็เห็นบางทีเราปล่อยบอมลูกก็เห็น
0: เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหวไหมล่ะ
1: แผนกลูก
2: ไม่แต่คือลูกก็คือแผนกหนึ่งที่เราต้องบริหาร
0: แต่ถ้าบอกว่าจะแม่ไม่ให้ยุ่งไม่ได้นะเพราะฉันก็เป็นย่าใช่ไหมล่ะ
2: ใช่แต่จะตีลูกเราดูลูกอยู่ก็ห้ามมาคัด through เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะวิ่งไปหาคุณย่า
0: เหนื่อย

0: อนุญาตเก็บให้นะนั่นนะถ้าจะคุกเข่าหาลูกของไม่เก็บเอง
1: ไม่หลานอยากได้เทเลทับบี้1ตัวย่าแบบโอเคเดี๋ยว
0: เอาไป3ตัว
1: กลับมาคือแบบถ่ายรูปมาคือหลานชูคือมีทุกสีไม่ได้ทุกสี
2: ไม่ใช่เพราะว่าฟังดูแล้วคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตามใจลูกเพราะเราไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยแล้วถ้าเกิดเราไปตามใจหลานแล้วไม่
0: ขอหลาน
3: เสียนิสัยความจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงถูกไหมคือเรามีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นไปตามแนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่ต้องให้รู้ว่า เขามีอิสระเต็มที่นะแต่เราก็ต้องมีกรอบให้เขาค่อยๆสร้างกรอบให้เขาแต่หลานเนี่ยนะหน้าที่อบรมโดยตรงเนี่ยหน้าที่ดูแลโดยตรงคือพ่อแม่มันใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เป็นส่วนประกอบข้างนอก
2: มีไหมหลานเมื่อกี้พอพูดถึงหลานแล้วเนี่ยหลานโดนพ่อดุแต่หลานรู้ว่า
0: ไม่หลานโดนพ่อดุแล้ว
2: หลานไปฟ้องย่าไปฟ้อง
0: ย่ามาแบบ
4: กระทืบพ่อ
0: มาเบรกระหว่างดูอยู
2: ่เออ
0: ซึ่งเราต้องดูย่าด้วย
3: เดี๋ยว
0: ทำยุ่งแต่จริงไงบอกอย่ายุ่งคืออย่าคุยหลัง
3: แต่ไม่ถูกเราก็ไม่ชอบวิธีการของเขาอยู่ดี
0: ก็ไม่ชอบ
3: ยังไง
0: ก็เราโตไปอีกแบบนึงครับเขาก็ไม่ชอบวิธีการบริหารผมเหมือนกันเพราะผมใจร้ายเนี่ยตอนนั้น
3: ไม่ใจร้าย
0: ตอนนั้นผมว่าเคยคนออกทีนึงตอนแรกเอาออก this not my style บอก I know it's not your style daddy but this is the new thing people get fired
2: แปลว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเนี่ยลูกจะทำอีกอย่างนึงก็ได้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนึงลูกก็ทำอีกแบบนึง
5: คือมันเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนึงอ่ะมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไอพันธุ์ของมัน
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไง
5: แล้วมันเติบโตมาเม็ดพันธุ์ใกล้ๆกันก็ไม่ได้เติบโตเหมือนกันอ่ะมันออกมาต่างกันได
2: ้
5: ต่างกันได้สไตล์
2: แต่ว่าบนความตั้งใจที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเองผมขอถามจากคนเล็กก่อนบ้างพี่เข็มไปเรียนต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจริงไหม
1: ก็ได้เรียนทุกอย่างเพราะเหมือนแบบได้ make friend เองได้ต้องเหมือนแบบตอนที่เราไปก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เหมือนเราใช้มันไม่เป็นอ่ะฉะนั้นไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอ่ะก็เป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเหมือน struggle ในการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยแล้วก็โตกับเพื่อนโตกันแบบเพื่อน
2: มีความทุกข์มากสิมีความทุกข
1: ์ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้อ่ะคือร้องทั้งวันทั้งค
0: ือ
1: เข็มแบบ
0: ได้แล้วก็ได้เงิน
1: ไม่คือเข็มแบบเป็นไม่จะเป็น
5: ลูกคนเล็ก
1: แต่เป็นลูกคนเล็ก
0: ผมขอได้ไม่เคยได้เลยอ
1: ่ะได้มือถือคนเดียวแต่มันเป็นตามยุคตามสมัยด้วยที่แบบ
0: ขอได้มือถือด้วยเออได้เครดิตการ์ดด้วย
1: พ่อแม่รัก
5: ค
1: ุณ
5: ได้ไ
1: ห
5: มได้ยังมีอยู่เครดิตการ์ด
0: ธนาคารครอบครัว
1: ไปเตือนแม่ว่ามีตอนนี
3: ้เป็นคนเดียวที่มีเครดิต
1: ไม่ใช่แต่พ่อแม่ติดเรามากสุดหมายถึงว่า
5: ลูกรักจะบอกว่าเลยเป็นลูกรัก
0: จะบอกว่าความลำเอียงไม่มีในโลกนี
2: ้จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอ
0: เลี้ยงไม่เหมือนกัน
2: รักลูกเท่ากันไหม
3: เลี้ยงก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
2: รักลูกเท่ากันไหม
0: ว่ารักเราแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วง
2: เมื่อกี้พี่เข็มบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกแบบหดหู่มาก
1: หดหู่มากตื่นมาก็ร้องไห้แบบฝนตกอากาศที่นู่นแบบมันคือมันเศร้ามาก
3: นี่หมายถึงที่เบนเดนหรือหมายถึงตอน7ขวบที่ไป
1: ทุกตอนคือไปเรียนซัมเมอร์ทุกครั้งตั้งแต่7ขวบก็คือขอไปกับเพื่อนสนิทคนนึงชื่อพลอยก็ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยพอไปปุ๊บก็แบบอ้าแม่กลับเลยคือเหมือนแบบโอเคเลยไม่เป็นไรเลยอยู่ได
5: ้อยู่ลงวัว
4: อยู่ได
1: ้พอเห็นรถมันแบบรถออกไปจากรั้วโรงเรียนแล้วคือเหมือนแบบอยู่ไม่ได้รีบโทรเลยว่ากลับมาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะร้องไห้
5: ตอนนั้นกลับถึงเมืองไทยไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้
0: ผมร้องไห้แป๊บเดียวพอเห็นพ่อร้องไห้แล้วผมก็ฮัลโหล
3: ไม่แต่เดี๋ยวจะบอก
5: ไม่จริง
3: บอกว่าลูกทุกคนเนี่ยไปส่งโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือจะส่งที่เมืองไทยขึ้นเครื่องบินไปหรือไปส่งที่นู่นแล้วไปพาไปโรงเร
0: ีย
3: นร้องไห้แบบเยอะมากๆร้องจน
5: ร้องแบบ
3: ต้องจอดรถอ่ะอาเจียน
2: ใช่พี่วานเนี่ยนะ
3: คือร้องจนบอกว่าเราถามว่าลูกอยากจะกลับไปเรียนกลับไปอยู่

0: เมืองไทย
1: ไ
0: หม
1: ไม
0: ่เขาบอกไม่กลับชอบเรียนที่นี่บอกแล้วร้องทำไมมากมายขนาดนี้ขอร้องไม่ได้เหรอคิดถึงบ้านอ่ะขอร้องไม่ได้เหรอ
2: การที่ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้ง3คนไปโรงเรียนประจำเนี่ยครับมันไกลหูไกลตาเราไหมเรามีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ไม่ห่างเหินครับ
0: คือเราเนี่ย
1: คุยนะครับ
0: เรียกว่าลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยวันประมาณก่อน10ขวบทู9ขวบเข็ม12แต่ว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรที่บอกต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องคือเราจะบอกลูกเลยบอกว่าเนี่ยนะแต่ก่อนสมัยก่อนพูดโทรศัพท์ทางไกลมันลำบากมากเลยเราก็จะบอกลูกเลยว่าเราจะโทรศัพท์ไปซึ่งต้องผ่านออเปอเรเตอร์นะคะว่าวันพุธทุกวันพุธเธอต้องมารอที่โทรศัพท์นะ
3: พุธและเสาร์
1: วันอาทิตย์วันอาทิตย์ 4:00
0: วันอาทิตย์อาทิตย์ละ2ครั้งอ่ะ
1: วันอาทิตย์
0: ใช่มั้ยพุธกับอาทิตย์เนี่ยใช่มั้ยคะต้องมารอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องมารอและแม่จะโทรหามันต่อลําบากนะพอแม่ต่อไปปั๊บเนี่ยก็คือต้องได้พูดกับลูกและค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงใช่มั้ยอันนี้พอดีคุณน้าคนนึงเป็นคนแนะนําว่าจุ๋มถ้าจุ๋มส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะจุ๋มจะต้องติดต่อสม่ําเสมอเลยนะ
2: เพราะว่าอะไรครับกลัวเตลิดเหรอ
0: ถ้าขาดไม่ถ้าขาดนี่บางทีลูกมันชินไงความสัมพันธ์มันจะหายไปเลยไอ้เด็กก็เผื่อว่าไม่เคยติดต่อกับพ่อแม่เป็นหลายคนจะมากว่าถึงเวลาคือขอเงินอย่างเดียวขอเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี่คือเราจะถามทุกสุ
1: ขคือ
0: ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์อะไรนะขอเงิน
1: ไม
2: ่ขอเงินไม่ให
4: ้เบอร์แต่ไม่ใช่อยู่เมืองนอกแล้วมันห่างไกลนะอยู่เมืองไทยติดๆกันก็ห่างไกลผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกของเราเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยใกล้กว่าคนที่อยู่เมืองไทยกับลูกเขา
0: บางคน
4: มีความสัมพันธ์แล้วก็มีกู๊ดควอลิตี้ไทม์ใช่ไหมที่สำคัญ
2: การที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักพัฒนา
1: แม่เป็นสายท็อปสมัยก่อน
2: อริมทรัพย์ในเมืองไทยที่คิดว่างานต้องเยอะมากพอสมควรการที่งานเยอะแบบนั้นน่ะเราจะจัดสรรเวลาให้อยู่กับลูกได้ยังไงครับ
4: เราต้องให้ priority ว่าอันไหนสําคัญสําหรับผมก็เรื่องลูกนี่สําคัญนะเราถ้าเราคิดว่าอันไหนสําคัญเราจะมีเวลาให้มัน
2: ลูกต้องมาที่1ครอบครัวมาที่1
4: เราให้เวลานะไม่ใช่ให้ทรัพย์สินอะไรให้เวลากับเขา
0: แต่ก่อนนี่ทํางานนะคะก็ทําอยู่เชลก่อนแล้วก็ไปทํา City Bank แล้วก็ลาออกจากงานซึ่งเราก็แบบมีอนาคตที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เวลากับลูกอ่ะ
1: คือ
0: ไม
1: ่
0: ลูกชายต้องไปเรียนนอกเราก็ไปอยู่ปิดเทอม half เทอมอะไรเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะคือเรื่องลูกเนี่ยสําคัญ
4: ต้องให้เวลาเขา
2: ก็ใช่ต้องมีการคุยกันว่าให้คุณพ่อทำงาน
0: แน่นอน
2: แล้วคุณแม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลลูก
4: ต้องให้ด้วยกัน
0: แต่เราไปได้มากกว่าแต่นี่เขาก็จะเป็นคนที่จัดเวลาดี work hard play hard แล้วก็เวลาที่อยู่กับ family คือเราจะออกต่างจังหวัดทุกวันศุกร์อยู่แล้วว่าลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาปิดเทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปต่างจังหวัดอยู่ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
2: ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์
0: ส่วนใหญ่แล้วคือไม่พลาดเลย
2: แต่หลักๆก็คือต้องการจะพาเขาไปใช้เวลาอยู่กับเรา
4: ใช่ในธรรมชาติ
2: ในการไปธรรมชาติ
0: ให้สัมผัสธรรมชาติกับเปิดโลกกว้างเงี้ย
2: แล้วตั้งความหลากหลายด้วยใช่มั้ย
0: ใช่
2: มีตั้งแต่แบบ
0: เคยไปซีเบิร์ดของ
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั้
2: งแต่แบบสถานที่ที่พักแบบสวยหรูหรือสถานที่พักแบบ
4: มีครบหมดแหละทุกอย่าง
0: นอนสาราวัด
1: สถานที่พักแพงๆที่เราเคยอยู่อันเดียวที่ละมันที่เตียงมันปรับได้เพราะเราหาที่อยู่ไม่ได้นอกนั้นเราอยู่โรงแรมธรรมดาแบบสี่ดาวสามดาว
0: เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยนะคะ
1: ไม่ฟุ่มเฟือย
0: ต้องลูกสามคนลีนี่แพงนะ
1: แต่ผมแพงโรงแรมมือแล้วผมบอกโอ้ยอยากอยู่นี่ว่ะซึ่งนะครับบูลิวาร์อยากอยู่มากแต่แพงมากแล้วเข้าไปดูใช่ไหมอยู่โรงแรมนั้นอ่ะโรงแรมสบายสบาย
2: ไม่ได้เลี้ยงดูให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นของลักชัวรี่แล้วมาทำโรงแรมลักชัวรี่ได้ยังไง
1: เพราะ
3: อยากอยู่โรงแรมพวกนั้น
1: ตอนเข้าไปมิวเซียมผมไปดูโรงแรมไปดูร้านอาหารผมชอบไปทัวร์ของสวยของงามอยากเห็นไวบ์แบบล็อบบี้เท่ๆที่รถโรลส์รอยซ์มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วยืนดูยืนขอไปดูห้องเขาถอยอย่างเงี้ย
2: คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
1: ใช่
2: แต่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุน
1: ไม่ที่บ้านเขา
4: ก็เราพัฒนาเราก็ทำของดีมาเออ
1: ถ้า
4: ที่เราทำของดีอยู่แล้ว
1: ใช่
4: เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้
1: ฟุ่มเฟือย
4: ความฟุ่มเฟือย
1: มันแพงนะ
0: หรูอะไรเงี้ยไม่ต้อง
4: เราเดินเข้าไปดูใช่ไหม
1: ช่วงน
4: ั้นไม่ได้อยู่
1: ค่าเงินบาทมัน
3: ค่าเงินบาทมันถูกเลย
1: ได้เป็นคนแพงมาก
0: ถูกต้อง
1: ตรง
0: เดิน
2: ก็ดีแล้วผมได้ยินคำ

0: ว่าได้เรียนเมืองนอกก็ดีตอนค่าเงินบาทมันแพงเนี่ยได้ยินมาพี่เคยถึงขั้นแบบว่าผู้ปกครองต้องไปเจรจาขอต่อรองค่าเทอม
1: เขาเจรจา
2: เรียนเป็นคน
1: ขอเขาเจรจาเอง
3: ต้องไม่ต้อง
0: เจรจาเอง
4: ตอนนั้นคนมันเริ่มกลับได้ข่าวว่าคนมันเริ่มกลับเราก็แบบไม่อยากกลับเราสนุกอ่ะเราก็นัดครูใหญ่เข้าไปบอกว่าขอลดเงินขอลดค่าเรียน
1: ค่าเราเรียน
2: พ่อแม่ลำบาก
4: ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจ
1: เมืองไทย
4: เอเชียมันไม่ดี
1: ปี40
4: แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นน่ะ
0: ไปพูดเอง
4: ใช่เขาก็บอกว่าทีหลังเด็กไม่ต้องคุยเรื่องนี้นะ
1: แต่เขาลดเท่าไหร่ลดให้เท่าไหร่นะ 50%
2: ก็ให้ 30%
1: 30% ลดให้อีก3ปีช่วงวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนนักเรียนอังกฤษมี 1,000 คนเนี่ยก็กลับมาสัก300คนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถอฟอร์ดได้
0: ธุรกิจมันน่ามือเป็นหลังมือเลย
1: ล่มสลายผมก็คุยกับลูกๆให้บางทีเราอาจจะต้องพากลับแต่ว่ารู้สึกว่าวายเข้ามาคุยกับผมบอกว่าป้าถ้ามีความจำเป็นเอากลับได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าบางทีเด็กนี่จะกลัวว่าเฮ้ย
0: เสียหน้า
1: แต่วายก็บอกไม่เป็นไรถ้าจะให้กลับก็ไม่ต้อง
3: เบื่ออยู่ดูเลยผู้ชายล้วน
4: แบทฟิล
0: แต่สุดท้ายก็เรียนต่อ
1: แต่ก็คนดี
3: คลิกไปคลิกมาก็แล้วล่ะ
1: พอดีคลิกไปคลิกมาแล้วสถานการณ์มันกู้คืนได้มันเงี้ยครับแต่ไม่หวานมันก็ต้องพากลับเราจะเอาฟอร์ดได้ยังไง
0: ซึ่งในการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่รู้หนึ่งใน3ลูกคนนี้มีคนหนึ่งที่น้อยใจคุณพ่อมากที่สุดในทริปแอฟริกา
1: อ๋อนี่อ่ะเรื่องรองเท้าป่ะ
0: ใช่
1: เดียวกลัวคืนล้อไม่มีอะไรหรอก
0: นะเราให้ฟัง
4: ย้อนกลับมาประเด็นว่าป้าแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินเยอะแล้วแบบไม่ใช่วิธีที่เขาจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจ
3: เราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
3: แต่เราเป็นเด็กไทยที่ไม่ฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
0: ในบรรดากลุ่มคนที่พ่อแม่มีเงินส่งไปเรียนต่างประเทศเราจนที่สุด
2: ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
3: เพิ่งนี่ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราเทียบกับคนที่มีน้อยกว่าเรา
1: ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเวลาไปซื้อเสื้อซื้อ10ตัววันซื้อตัวเดียว
2: แบรนด์เนม
1: แล้วเนี่ยเขาซื้อตัวเด
3: ีย
1: ว
3: ไม่ซื้อแบรนด์เนมด้วยไม่ซื้อ
1: ตัวเดียว
3: 30ปอนด์ไม่ซื้อ
1: เขาบอก
3: ง
1: าน
3: ทั้งหมดแล้ว
1: เขารับได้ประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้รับได้ป่ะ
3: ไม่รับไม่ได
4: ้ย้อนกลับไปเรื่อง
0: ที่ไปแอฟริกา
2: คิดว่าป้าเนี่ยใจดีมากพอไปแอฟริกาไปแบบ family ทั้งหมดเลยค่ะแบบพี่น้องคุณ
5: พ่อแม่
2: ทุกคนอ่ะเป็นคัสซินทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ไปร้านบาจา
0: ร้านรองเท้า
2: บาจา
4: บาจาพูดละ60บาท
2: แล้วมองรองเท้าพูดเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้บูทมันเป็นแบบสไตล์แอฟริกันนะทุกคนแบบบูทลุยๆของแอฟริกา
5: 100บาทนะ
2: 100บาทป้าขอรองเท้าคู่นี้ได้มั้ย
0: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: เด็กอ่ะแบบคลาสแบบ
1: 10ขวบ
3: ป้าไม่ให้เหรอ
2: ป้าแบบไม่ให้รองเท้าค
1: ู่ไม่ให้เพราะว่าเวลาไม่พอ
2: แล้วคนอื่นซื้อมาหมดแล้ว
1: ก็เข็มตัดสินใจช้าอะไรสักอย่าง
2: ไม่ทันจะได้จำได้แล้วว่าพูดเนี่ยขอนิดเดียวขอนิดเดียวไม่ได
3: ้ตอนผมซื้อม
2: าก็เลยต้องใช้มาต่อรองทุกอย่างใช้รองเท้าคู่น
5: ี้ใช้เรื่องนี้มาต่อรอง
1: มีเรื่องเดียว
3: คือพ่อผมมีโรเล็กซ์อันหนึ่งที่คุณปู่ให้
0: ครับ
3: แล้วคุณปู่บอกเนี่ยตอนวัน18วันจะได้เรือนนี้บอกป้าตอน18จองเรือนนี้ไว้ก็ใส่ตลอดตอนวันผม18พาผมเดินเข้าร้านสวอตช์เว้ยเดินเข้าร้านสวอตช
1: ์
3: หยุด
1: รายการอยู่ไหนตอนนี้ในงาน
3: อยู่ในตู้เซฟ
1: อยู่ที่บ้านแล้วมันเอาไปแล้วมันพูด
3: เลยเลือกอะไรก็ได้เลยเอาแท็กคอยเออร์ได้เปล่าไม่เอาแท็กสวอตช์อะไรก็ได้สวอตช์แบบ3ปอนด์แล้วแบบอยู่ดีก็คิดได้เฮ้ยป้าไม่18แล้วเอานาฬิกามาเลยแล้วก็เลยปล้นเลยแบบดึงว่าขอบคุณมาก
0: บ้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะตามใจลูกด้วยฐานะของเราก็สามารถตามใจได้ทำไมถึงไม่เลือกที่จะตามใจครับ
3: เพราะไม่มีเงิน
2: ใช่
1: ไม่เราคิดว่ามันเราคิดถึงความคุ้มค่ามากกว่าสำหรับผมนะเราก็อันไหนมันคุ้มค่าเราก็ให้
0: จริงๆในกุศโลบายของการไม่ตามใจจนมากเกินไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนที่จะทำให้เขาทำธุรกิจเป็นด้วยหรือเปล่าว่าอันไหนคือคุ้มค่าที่จะลงทุนคุ้มค่าที่ ควรจะใช้คุ้มค่าที่ควรจะ
1: อยากให้เขารู้คุณค่าของเงินมากกว่า
5: เราก็บอกนะเช่นถ้าเผื่อว่าคือเราเป็นคนที่ไม่เน้นแบรนด์เนมอะไรเลยทั้งสิ้นคือแต่ไหนแต่ไรละแล้วก็เราก็ชอบอุดหนุนของไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สนับสนุนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้ว่าอย่างสมมุติว่าเราจะซื้อของที่ราคาแพงอะใช่ไหมอย่างตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องที่ประทับใจเรื่องนึงเลยก็คือว่าที่ประตูบอกว่ามันมีไปที่อังกฤษนะลอนดอนแล้วมันจะมีกางเกงของยี่ห้อดีเซลที่มันฮิตมากเลยทูจำได้ป่ะ
4: ก่อนทูเขาใส่กางเกงดีเซลกัน
5: อ่ะไม่สมัยก่อนใช่ที่มันจะแล้วตัวตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้น
0: 8,000 9,000
5: โล200ปอนด์200ปอนด์
0: 10,000 กว่าบาท
5: ใช่มั้ยทีนี้แล้วคนก็บอกใส่คนนั้นก็ใส่คนนี้ก็ใส่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ทูก็บอกว่าทูก็ชื่นชมอันนี้มากเลยไอ้วันนึงแล้วก็เดินไปกับลูกเดินบนถนนเนี่ยแล้วก็เจอร้านดีเซลไอ้ทูก็เข้าไปรูปๆคลำๆไอ้กางเกงตัวเนี้ยแล้วบอกเนี่ยดูสิแบบเนี่ยตัวนี้แหละลูกมันก็รูปๆคลำๆบอกแล้วเราก็คิดในใจมันก็เด็กดีนะเนี่ยมันไม่เคยทําให้เราเดือดร้อนใจเลยเนี่ย
0: เขาทำดราม่าเขาทำดราม่าใส่
5: แม่จะให
4: ้แม่จะให้เหมือนนั้นเลยครับต้องไปซื้อกางเกงปลอมแล้วก็มาขัดเอง
5: แม่จะให้ทูอยากได้ไหมลูกแม่จะซื้อให้อ่ะจะใจปั้มซื้อให้อ่ะเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรแบบอย่างเงี้ยกางเกงยีนตัวละตั้ง10,000ใช่ไหมก็ปรากฏไอ้ทูบอกไม่เอาหรอกแม่คือทูชอบเพราะว่าเห็น texture มันดีเห็นวิธีการย้อมมันดีเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีแล้วก็ insist ว่าเอาอีกไม่เอาไม่ทูแม่จะให้ก็ไม่เอาก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ยเราภูมิใจมาจนบัดนี้แต่ว่าเราจะบอกลูกเราว่าเนี่ยบางทีของที่มันแพงมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าลูกคิดซีว่ามันราคาเท่าไหร่และคิดที่พี่ที่บ้านที่ทำงานให้เราที่บ้านเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้เกือบทั้งเดือนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราจะซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะบอกเขาอย่างเงี้ย
4: แท็กซี่ที่อังกฤษเนี่ยแท็กซี่บอกเลยนั่งแบบนับหนได้เรียนมา15ปีแท็กซี่นั่งมาสัก20คนทั้งชีวิตเนี่ย
2: ต้องคนเต็มๆแท็กซี่ถึงจะได้
4: คนเต็มๆถือของเยอะๆแล้วก็อัดเข้าไปเยอะ
5: อันเดอร์กราวด์ใช้อันเดอร์กราวด์หรือไม่ก็เดิน
0: ทีนี้ในแง่ของการเลี้ยงดูครับที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพันทริปได้มั้ยครับปีนึงเนี่ยนะมันมี52สัปดาห์
1: ไปทุกอาทิตย
0: ์ไปทุกอาทิตย
5: ์ไม่ต้องไปใช
0: ่มั้ย
4: บ่อยมาก
0: ถ้าเราทดสอบเล่นเกมกันหน่อยให้แบ่งออกเป็นทีมละ2ทีมทีมนี้3คนทีมนู้น2คน
2: เป็นทีม
0: ละ
2: โอเค
0: โดยที่เราจะมีรูปภาพจากทริปต่างๆมาถ้าทั้ง2ทีมทายถูกได้ว่าทริปนั้นมาจากที่ไหนและตอบตรงกัน
4: สบาย
2: จะได้เงิน
0: เกิน
3: ได้เงินเท่าไหร่2ล้าน
0: ฮะขออีกแล้วผมไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อพี่เราจะดูว่าถือว่าครอบครัวนี้รู้ใจกันมาเริ่มต้นที่ภาพแรกครับที่ไหนที่ไหน
4: ง่ายจังอ่ะง่ายอ่ะ
1: โอเคดูแล้ว
0: ตรงไหม
1: จินดารัก
0: พี่หวานเขียนว่าชะอำ
4: ชะอำ
0: ชะอำจินดารักโอเคถือว่าถูกฮะมาดูภาพถัดไปครับ
1: ที่เดิม
4: ที่เดิม
1: ใช
4: ่เกิน
2: ชะอำ
4: ชะอำ
0: ใช่ไหมใช
4: ่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: แล้วใครเป็นคนเฉลย
4: เป็นคนเฉลยพวกเราเฉลย
0: กันไปตรงกันหรือเปล่าไง
1: ตรงมันต้องตรงกันไง
0: ภาพถัดไปครับนี
2: ่อ๋อรู้แล้ว
4: โอ้ yes
1: สกี
0: ฝรั่งเศส
3: มาริเบล
4: อันนี้บอกประเทศอันนี้บอกเมืองในประเทศนั
5: ้นกีฬาเนี้ยก็ช่วยให้ลูกเราทัฟมากเพราะมันเป็นกีฬาที่โหดอะค่ะเหมือนแบบ
1: ต้องช่วยตัวเอง
2: จริง
0: รูปถัดไปรูปถัดไป
2: โอ้ย
4: โ
0: อ้เอาละเอาละ
4: ว้าว
2: ใช่
3: ขันใหญ่จะสงขลาเลย
0: หรอลอกกันไหนลองดูสิครับ
3: เปิดครับ
0: ที่ไหนครับที่
1: อำเภอ
0: สะดาว
1: อำเภอสะดาว
5: สงขลา
0: สงขลา
3: ุงขา
0: ถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
1: สองขาสองขาเต็ม
4: หมดเลย
0: อ่ะเมื่อกี้ตรงกันไปแล้ว4ภาพมาภาพสุดท้ายครับ
2: ดีเทลหน่อย
3: no Tanzania
1: โจเลย
3: Tanzania
4: เข็นยา Tanzania
0: น้ำพุร้อน
3: Tanzania
0: ใช่ไหม
3: เล็กของ Family Tanzania Tanzania
0: ลองเปิดดูภาพหน่อยครับ
3: ใช่
4: Flamingo
3: ใช
0: ่มีคุณตาคุณยายด้วย
4: นี่คือที่ที่เข็นไม่ได้รองเท้าไง
0: เขาที่ร้องไห้นี่เหรอ
2: ไม่ร้อง
4: ที่ไม่ได้มีรองเท้าบาจา
2: ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเวลาได้ของนี่ถ้าร้องไห้เนี่ยถ้า
5: เสียใจเสียใจ
2: แม่จะยิ่งไม่ให้แต่ถ้าคุณหลานก็อาจจะซื้อให
5: ้ไม
3: ่ซื้อให
5: ้ไม่มีทาง
4: ซื้อให้ก่อนดิ้นไงซื้อให้ก่อนดิ้นเลยของเราดิ้นเราก็ยังไม่ได
0: ้ห้าภาพห้าคะแนนตรงกันหมดเลยขอเสียงปรบมือให้ครอบครัวอิสระเห็นอยู่ตรงนี้นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงภาพเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงที่คุณสงกรานต์อิสระเนี่ยเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวส่วนซึ่งคุณศรีวราก็คือคุณแม
1: ่ Ghostwriter
0: คุณภรรยาเนี่ยเป็นคนเขียนให้
1: ใช่
0: มันคือเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคิดนอกกรอบทำในกรอบ
1: อ๋อตั้งแต่ชีวิตเด็กแล้วก็โตขึ้นมาทำงานจนถึงช่วงวิกฤตอะตอนนั้นประมาณเขียนยังไม่ทันจบได้ครึ่งเรื่องตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กอยู่วัชวุฒิบ้างไปอเมริกาแล้วก็มาทำเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอ่ะ
0: และคำว่าคิดนอกกรอบทำในกรอบเนี่ยใช่หลักในการใช้สอนลูกๆด้วยหรือเปล่าครับ
1: ครับก็คือมีกรอบคิดเนี่ยนอกกรอบได้แต่ต้องทำในกรอบในศีลธรรมความดีต่างๆไอ้นั่นต้องรักษาไว้แต่รายละเอียดมันสามารถทำนอกกรอบได้แต่underline ก็คือต้องคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยเรื่องสําคัญสําหรับเรา
0: พี่วานคิดแบบนั้นเหมือนกันมั้ยครับ
3: เหมือนกันครับคือต้องคิดนอกกรอบเราต้องทําอะไรแตกต่างจากคนอื่น
0: นะคิดนอกกรอบแต่เค้าทําในกรอบ
3: ก็ทําในศีลธรรมซื่อสัตย์พยายามไม่เอาเปรียบใคร
0: แต่ต้องทําอะไรที่แตกต่างแต่ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น
3: ใช่ใช่ครับ
0: พี่ทูใช้หลักนั้นเหมือนกันมั้ยครับ
4: คล้ายกันครับ
0: คล้ายๆกันต่างกันตรงไหนครับ
4: คิดเราตอนเราคิดเราต้องคิดไว้เยอะๆก่อนฟุ้งไปก่อนแต่จะทําจริงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องสัจธรรมเฉยๆแต่ว่าเรื่องแบบ เราทํายังไงให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทําจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราปั่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ทําแล้วแบบ
3: มันไม่ได้ปั่นแล้วต้องทํา
0: ซึ่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่พูดเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระมากแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยว่าลูกจะต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวถามพี่วานก่อนในฐานะพี่คนโตอะไรที่ตัดสินใจให้อยากมาช่วยธุรกิจครอบครัว
3: เห็นโอกาสทองเพราะว่าผมไปดูโครงการผมก็สวยก็เลยอยากทำโรงแรมแทนก็เห็นเป็นโอกาสทองเพราะมัน nothing to lose
0: ที่4,000บาท
3: ที่4,000บาท
0: ที่ภูเก็ตได้เป็นโครงการแรกที่ลูกชายคนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: พอดีเราไม่เคยทำโรงแรมแล้วก็เอ้ยมีทอมมิล่าวางก็บอกถ้าทำโรงแรมก็ดีทำให้แอสเซทเราขายได้แล้วก
3: ็
1: ขายได้ดีแล้วก็เป็น explore ไอ้ธุรกิจใหม
0: ่ครับ
1: ก็วางเขาเรียนมาทางโรงแรมก็ดี
0: มาที่คนที่สองครับเรียนจบดีไซน์มา
4: จบ
0: product design
4: ตอนจบดีไซน์ครับ
0: product design
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้านได
4: ้ก็ยังไงก็คิดว่าต้องทำอยู่แล้วอะ
0: ทำไมอะไรที่คิดว่าพี่ยังไงต้องทำ
4: มันเป็นธุรกิจที่ดูแลที่บ้านเรามา
0: แล้วพี่ทูมาทำแล้วชอบไหมครับ
4: ก็ชอบผมว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบนะเราชอบดูภาพรวมอยู่แล้วคือผมก่อนผมเรียนดีไซน์ผมก็ไปเรียนเอนจิเนียร์ผมมาทั้งอาร์ทั้งเลขคือเราชอบรวมๆอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นตัวที่เราดีไซน์เราก็ได้ดูนอกจากดูแบบ work กับ architect ดู interior เราก็ได้ดูการเงินการบริหารดูก่อสร้างด้วยมันเป็นที่ครบเนี
0: ่
4: ย
0: ในแง่ของการทำงานนะครับอันนี้ทำงานแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันลำบากไหมครับการที่ต้องทำงานกับคนในครอบครัวเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเราตามที่เราบอกแล้วมอบหมายนโยบายให้แต่เผอิญว่าเขาดันเป็นลูกเรา
1: ลำบากแต่ว่าในกรอบรวมมันโอเค แต่ดีเทลเราก็ต้องทำใจอ่ะแก้เขาไม่ได้แล้วบางทีต้องทำใจ

0: หลังทำงานมา16ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เจอโควิดที่เป็นคริสซิสที่แรงที่สุดแต่พอเปิดโรงแรมเรามาปุ๊บโรงแรมเราเต็มแต่สิ่งที่เราทำมาที่เราเถียงพ่อแม่มาเพราะเนี่ยเมื่อก่อนแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องให้คนมาอยู่ฟรีบ่อยห้องมันโล่งแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเขามากินอาหารอย่างแล้วได้ใช้ก็ไปพูดต่อเราโฮสต์คนมาเป็นพันๆคนเนี่ยมันเห็นผลเราทำเซอร์วิสที่ดีมาเราเห็นผลเลยว่าพอโควิดเลิกคนเดินทางได้แบรนด์เราติดละเรามี 80%
1: ก็คือว่าผลลัพธ์มันพิสูจน์ผลลัพธ์มันพิสูจน์ในสิ่งที่เราทําแต่ในขณะเดียวกันกลัวเวรกรรมมั้ยถ้าเกิดสมมุติว่าพี่โตขึ้นไปเป็นประธานใช่มั้ยแล้วพี่ก็มอบนโยบายไปให้ลูกสาวก็คือน้องเวลาแล้วน้องเวลาเค้าไม่ทําตาม
0: ก็สั่งหนูให้ทําแทน
2: ถ้าเวลาไม่เก่งเวลาก็ไม่ได้ทําทีนี
0: ้ได้
2: ผมว่า
3: แปลว่าลูกทุกคนเก่งที่ได้ทําที่นี่
2: ป้าหน้าเลี้ยงลูกมาดีที่ลูกโตมาเก่งถึงขั้นหนึ่งผมว่าถ้าไม่เก่งเขาก็ไม่ให้ทําแล้วก็เมื่อกี้กลับมาตอนแรกที่แบบเอ้ยแบบเปิดถามป้าถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็ดีนะเขาจะได้ฟังเราทุกอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือถ้าพนักงานที่ดีน่ะก็ต้องเถียงและใช้เหตุผลแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องฟังลูกน้อง
4: ใช่อันนั้นใช่แต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องทํางานกันหรือ
3: พ่อลูก
4: ผัวเมียทำงานกันหรือพ่อลูกทำงานมันมีความรู้สึก
2: นี่มีปัญหากับแม่ผมเนี่ย
3: ทำไงเนี่ย
4: มันมีไงมีโอกาสที่มัน
1: จะแครกได้
4: แครกได้สูง
1: แล้วทำยังไงให้มันไม่แครก
2: ง่ายมันไม่เฟลง่าย
4: ใจเย็นๆค่อยๆคุยไปเนี่ยต้องฝึกความอดทนเลยแหละ
5: มาที่ก็ทำไงเพราะทะเลาะกันตลอด
1: มาที่ลูกสาวคนเล็กครับ
6: ค่ะ
1: เรียนจบดีไซน์มาเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นดีไซน
6: ์ใช
1: ่ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า
6: เข็มอิสระยังกระซิบกับพี่ชูอยู่เลยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำเสื้อผ้าที่ต้องทำเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องตัดเสื้อผ้าใส่เองเพราะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเพื่อนๆเขาใส่แบรนด์เนมอย่างนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องพยายามคิดค้นวิธีการตัดออกมา
1: แล้วพอเรียนจบดีไซน์มาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาเปิดแบรนด์เข็มอิสระเป็นของตัวเองแล้วได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานธุรกิจที่บ้านยังไงครับ
6: คือด้วยความที่เข็มก็ทำแบบเสื้อผ้าโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยเข็มก็เอาอินโวลฟเมนต์อันเนี้ยมาใช้กับโครงการของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเข็มเอาเรื่องความแบบว่าโฟโต้ชูตทำโบรชัวร์นู่นนี่ให้มีไลฟ์มาใส่กับในคอนโดในโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นแบบถ่ายคอนโดห้องเปล่าไม่มีอะไรตกแต่งอะไรเงี้ยมีของอินทีเรียอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาความมีชีวิตชีวามาเสริมตรงนี
0: ้ brought life to the project
2: ตอนนี้เข็มเขาเป็น social ambassador ของชาลิสลาครับแล้วเขาก็ดูเรื่อง social
6: Okay.
2: แล้วดูเรื่องโซเชียลมีเดียด้วยครับกับคอนเทนต์ที่มากับโซเชียลมีเดียซึ่งเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียสำคัญมากอันนี้ก็มาเป็นส่วนที่มาดึงฝันมาดึงชีวิตชีวาที่มันมาหลังจาก after sale นะดึงมาก่อนครับใช่ป่ะอะไรประมาณนั้น
6: ถูกต้องค่ะ
2: โอเค
1: เผื่อว่าวันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมานั่งชมอยู่ในบ้านหลังนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะมีใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเชิญครับ
3: ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประทับใจที่ลูกๆมีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: แม่
0: บ่นเก่งแล้วไม่เบื่อในการบ่น
1: ซึ่งทำให้คุณได้ดีไหม
0: ก็ฟังบ้าง
6: ขยันบ่นขยัน
0: ถ้าเกิดฟังบ่นก็วางหูเลยแล้วก็โทรบ่นเลยจะโทรมาต่อยว่าเธออย่าวางหูฉันก็วางหูดีคือเป็นคนที่ตั้งใจ assistant
1: มีความอดทนที่จะไม่เบื่อหน่ายที่จะพร่ำสอนลูก
0: ใช
1: ่พี่ทูล่ะครับไม่ต้องสบตาแม่สบตาผม
3: สบตาแม
2: ่แม่เป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิง
6: อึดอ่ะก็อย่าแย่งคำตอบ
2: เออ
6: ม
2: ัน
6: ก็ตอบด้วย
2: ตอนนั้นเรียน Imperial อยู่ไงแล้วก็เรียน Engineer อยู่แต่อยากจะสมัครเรียนหรือเปล่าสมัครเรียนอาร์ตแล้วก็ต้องแบบเอาสมัครอาร์ตเหมือนก็ต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปส่งอ่ะแม่นี่ขึ้นเดินไปแล้วก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถบัสแล้วก็ขนแบบผมว่ามันต้อง20-30โลอ่ะขนไปส่งให้เพราะว่าเราเรียนอยู่ครับ
6: ซึ่งจริงๆจะนั่งแท็กซี่ก็ได้
2: จริงๆนั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเราไม่เคยนั่งแท็กซี่กันไง
6: ชอบลำบาก
2: พวกเราก็เลยชอบลำบากเหมือนกันครับ
1: ซัพพอร์ตเพื่อที่จะไปให้ลูกใช้ในการที่จะสมัครเรียน
2: ชา
3: พื้นอ่ะพอร์ตนี่
6: ไม่พอร์ต
2: มันอยู่เลยเราว่า

0: ่อนมัน
1: ตัวเตี้ย
0: คุณแม่ก็ตัวเล็กๆ
1: ต้องยกอย่างเงี้ยต้องยกอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างงี้ก็คือมันลากพื้น
2: มาที
3: ่เยี่ยม
2: แล้ว
4: ไม่สำหรับเข็มมันก็คือไม่ได้มีอะไรเรื่องการเรื่องการอยู่แล้วไม่แต่ก็ต้องถ้าพูด
2: งั้นถามนิดนึงในฐานะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากได้คนที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยแบบพ่อเรา
3: ชอบเลย
4: ได้ค่ะได้คือป้าเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะป้าเขาจะบอกเข็มอยู่แล้วว่าเข็มถ้าป้าเป็นหนุ่มเนี่ยป้าจะเอาเข็มเป็นแฟน
0: แต่เข็มโดนัลด์ทรัมป์เลยว่ะนี่เขาไม่เหมือนโดนัลด์ทรัมป์
4: เข็มก็จะเอาป้าเป็นแฟนเหมือนกันเพราะป้าเป็นแบบใจดีอบอุ่นมีความเป็น sense of family อะไรเงี้ยฉะนั้นก็มองป้าเป็นคนอบอุ่นแล้วเราก็อยากได้ผู้ชายที่เรามีความอบอุ่นมา
2: ขยันทำงานไหม
4: ขยันทำงานต้องแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจนี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: ขยันทำงาน
1: ฉลาด
4: ฉลาดเพราะว่าแม่จะบอกว่าป้าฉลาดมากเพราะว่าป้าเลือกแ

0: ที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกตั้งแต่ใจดีตาสอนให้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกต่อครอบครัวต่อคนในองค์กรต่อพนักงานใช่ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการเอาใจใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณคุณแม่บอกว่าเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอนมันเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไอ้คำนี้ช่วยอธิบายความหมายให้ฟังหน่อยสิครับว่ามันหมายความว่ายังไงครับ
1: ก็คืออันนี้ก็เอามาจากที่ท่านอาจารย์สอนนะคะท่านอาจารย์ชยสาโรที่เป็นอาจารย์ของครอบครัวเราคือท่านก็บอกว่าเราจะไปบอกให้คนกตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกเราจะไปพูดไปมันไม่ซึ้งแก่ใจอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนความรู้สึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองด้วยการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองตัวเองดูว่าเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรคืออะไรอะไรที่เรารักมากที่สุดห่วงมากที่สุดท่านก็บอกเราก็คือห่วงชีวิตเราใช่มั้ยเราทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตเราบางทีคนบอกอุ๊ยอยากตายพร้อมตายแต่จริงๆแล้วก็บางทีฆ่าตัวตายไปแล้วอาจจะแบบไม่ทันไม่อยากจะตายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราใครให้มาก็คือพ่อแม่ให้มาใช่มั้ยความรู้อ้าวไปเรียนเมืองนอกเก่งมาขนาดเนี้ยใครสอนใครส่งไปได้เห็นโลกกว้างได้รู้จักมนุษย์ใครสอนใครพาไปใช่มั้ยคือ
0: การฝึกให้ลูก
1: ไม่ต้องให้มากก็ได้ให
0: ้การฝึกให้ลูกสามารถพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราต้องทํายังไงครับ
1: ก็อันนึงเนี่ยก็คือเราก็1เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทําให้เห็นเป็นตัวอย่างพอดีบ้านเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ครับมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็คือเราได้เห็นความกตัญญูที่เรามีต่อ
2: ผู้ใหญ่
1: ของเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้รักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะคือมันต้องเห็นมันก็จะได้เรียนรู้จากการเห็นเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีจากการกระทําของเราถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่เราเราจะบอกให้ลูกกตัญญูต่อเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยคะ
0: ไอ้ความกตัญญูจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นการสอนลูกต้องกตัญญูนะ
1: ไม่เคย
0: แต่การสอนให้เขาเห็นว่าเขามีวันนี้ได้อย่างไรมันจะไม่ได้เห็นแค่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
1: เห็นทุกอย่าง
0: มันจะเห็นบุญคุณของเพื่อนฝูงบ
1: ุ
0: ญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของคนที่ทําไม่ดีกับเราที่สอนให้เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบุญคุณของแผ่นดินบ
1: ุ
0: ญคุณของศาสนาบุญคุณของชาติบ
1: ุ
0: ญคุณของกษัตริย
1: ์
0: ค
1: ือ
0: เราจะเห็นหมดทุกอย่างเลย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเรารู้จักที่จะฝึกพิจารณาตัวเอง
1: ใช
0: ่นั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอิสระเป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับ
3: ครับครับ
0: หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เราเน้นย้ำเสมอแหละครับว่าสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เป็นเกมที่น่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นสมจริงมากๆเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยจะสามารถจำลองภาพรวมถึงประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผ่านเจ้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ครอบตาตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมจริงๆเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลล้างจริงๆเลยและที่สำคัญนะครับเกมที่ผมได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังเป็นเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากทีมงานคนไทยทุกกระบวนการเลยนะครับแถมยังไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยนะฮะให้กับชาวต่างชาติเนี่ยออกมาเล่นเกมแล้วก็ชื่นชมรวมถึงออกมาแคสเกมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VR เกมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR นี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับเขานั้นเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ากระแสของเทคโนโลยี VR นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า VR นั้นคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาเป็นภาพวัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆในรูปแบบของ3มิติให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ยินและรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆได้แต่ในปัจจุบันนี้เองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา VR มากขึ้นจนทำให้บริษัททางด้านเทคโนโลยีต่างๆสามารถพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับเทคโนโลยีนี้ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift, HTC Vive, Sony PlayStation VR, Microsoft HoloLens, Google Cardboard, Samsung Gear VRซึ่งเทคโนโลยีทางด้าน VR นี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเรื่องของเกมเท่านั้นครับแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบันเทิงนำมาใช้กับภาพยนตร์หรือเครื่องเล่นในส่วนสนุกต่างๆได้ด้านสื่อโฆษณาทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในมุมมองเสมือนจริงได้หรือแม้กระทั่งด้านการแพทย์ที่ช่วยในการผ่าตัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นระหว่างการรักษานอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาที่ช่วยทำให้การเรียนรู้ต่างๆมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและในอนาคตครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นการใช้เทคโนโลยี VR นี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นกว่านี้ด้วยแน่นอนจะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยี VR นี้ก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเรามากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตได้จากฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับที่แต่ละค่ายนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงคอนเทนต์อีกมากมายทีเดียวนะครับที่จะมาใช้กับเจ้าพวกเครื่องฮาร์ดแวร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีการพัฒนาคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สำคัญนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของความบันเทิงครับไม่ว่าจะเป็นการดูภาพยนตร์นะฮะผ่านไอ้พวกหน้าจอเหล่านี้รวมถึงการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้รายการห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้ที่สร้างนวัตกรรมนะครับด้วยการใช้เทคโนโลยี VR นะฮะมาพัฒนาเกมนะครับซึ่งเป็นของคนไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมเกี่ยวกับ VR อย่าพลาดนะครับในช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปพบและพูดคุยกันกับคุณต้นนะครับหรือคุณอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทMad Virtual Reality Studio ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาร่วมพูดคุยกันกับผู้ประกอบการไทยครับที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี VR จนนำไปสู่การสร้างเกมสยองขวัญครับที่เราอาจจะรู้จักกันดีในชื่อเกมว่าอารยาครับซึ่งถือว่าเป็นคนไทยรายแรกๆเลยนะครับที่สร้างเกมแนวนี้ให้ออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณต้นนะฮะหรือคุณอารันอาชาพิราชนะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio ครับผมสวัสดีครับคุณต้น
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามนะฮะที่มาก่อนที่จะมาเป็น Mad Virtual Reality Studio หรือว่า Mad นะฮะ
1: ครับครับจริงๆที่ Mad เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนผมต้องบอกงี้ดีกว่ามันเกิดจากสบายๆมากเลยคือผมเดินไปเจอนักศึกษาท่านหนึ่งชื่อคุณจตุพรคุณก๊อก
0: อ๋อครับ
1: แล้วก็ผมดูงานเขาตอนนั้นเขาทำเกมชื่อว่า Be Lost on the Hospital มันไม่ยังเป็นเกมด้วยมันเป็นแค่การทำแบบ VR simulation ผมเลยถามเขาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเกมสมบูรณ์แบบผมอยากได้คนครับก็กลับมาที่คนอีกรอบนึงแล้วตอนนั้นเคยรวมทีมกันแล้วก็เปิดบริษัทกันตอนใช่ไรประมาณสักเดือนกว่าที่คุยกันครั้งแรกก็เป็นออกมาเป็นบริษัท
0: ก็เป็นบริษัทแล้วก็รวบรวมเป็นทีมงานขึ้นมาประมาณกี่คนครับตอนแรก
1: 7คนครับผม
0: ฮะแล้วทำไมเราถึงแบบมาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี VR ครับตอนนั้น
1: คือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเรากำลังจะสร้างเกมออกไปแล้วเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ที่สุดของเกมในตอนนั้นคือเป็นเรื่องของ VR แล้วต้องยอมรับว่าคนที่จะใช้ VR มากที่สุดอ่ะคือตลาดเกมในตลาดที่เป็น Early Adopter ของเทคโนโลยีตัวนี
0: ้ฮะก็เลยออกมาเป็นเรื่องของเกม VRในเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนี้ก็จะเป็นBLOSS
1: BLOSS นี่คือ BLOSS ที่เป็นผลงานจบของนักศึกษาของคุณจตุพรเสร็จปุ๊บอารยาเนี่ยก็คือว่าตอนที่ผมรับคุณจตุพรเข้ามาเป็นเปิดบริษัทร่วมกันก็คือเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเป็นบุญด้วยครับผม
0: ที่ผมเรียนสอบถามนิดนึงครับในเรื่องของเทคโนโลยี VR เนี่ยซึ่งผมอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยที่เขาพัฒนาเกมในมุมของ VR ก็อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยี VR เนี่ยครับมันมีความยากมากขนาดไหนครับสำหรับคนไทยฮะหรือว่าจริงแล้วมันยากขนาดไหนสำหรับคนไทย
1: จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีด้าน VR เนี่ยมหาลัยไทยหลายๆแห่งเขาก็สอนไว้อยู่แล้วอย่างศรีปทุมเนี่ยมันก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ฟอร์แมตมีคณะสอนที่เป็น VR อยู่แล้วถ้าผมทราบหลายๆมหาลัยที่สอนทางด้าน Interactive Art เหล่านี้ก็มีคอร์สอยู่แล้วครับผมทีนี้โจทย์คือหลังจากนั้นที่คุณมีความรู้แล้วคุณจะสร้างอะไรต่อหรือเปล่านั่นแหละคือเป็นจุดถามว่าคนไทยเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แล้ววันนี้คนไทยมีความรู้เหล่านี้เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อแต่ไม่ค่อยเห็นมีงานที่มาจากคนไทยสักเท่าไหร
1: ่จริงๆก็มีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่เรียนไงเพราะทีนี้พอเราต้องเอาความรู้เรียนปุ๊บมาสร้างขึ้นเป็นโปรดักต์จริงเหมือนกับว่ากว่าจะถึงตรงนั้นมันอาจต้องใช้เวลากันเยอะ
0: อ๋อฮะก็เลยมีทางเนี่ยแม้เนี่ยเริ่มทำขึ้นมาก่อน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้ครับหลังจากตั้งบริษัทแล้วเนี่ยแล้วเราพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเกมอารยาขึ้นมาเนี่ยครับกระแสและผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมถือว่าเป็นประสบความสำเร็จสำหรับในก้าวแรกของบริษัทนะครับแน่นอนมันยังมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่สำหรับก้าวแรกเนี่ยผมยังถือว่าเราส่งออกผีไทยไปได้ทุกประเทศแล้ววันนี้สิ่งที่เราทำได้คือเราส่งออกผีไทยในรูปแบบฟอร์แมตเกมเนี่ยได้ครบทุกประเทศทั่วโลกสำหรับผมอันนั้นอ่ะคือเป็นมายสเตย์แรกว่าเราใช้กำลังคนในประเทศส่งออก global
0: ใช้เวลาทำนานไหมครับ
1: ใช้เวลาทั้งหมด13เดือนครับผม
0: ถือว่าค่อนข้างเร็ว
1: ก็ในมุมมองของเกมถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมแต่ว่าในสำหรับเกมปกติจะใช้เวลากันประมาณ2หรือบางคน4ปี5ปีด้วยซ้ำในการผลิตให้เสร็จ
0: อ๋อครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เนี่ยทีมงานห้องเรียนผู้ประกอบการก็ได้มาเยี่ยมชมที่แมทเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเห็นกระบวนการนะครับว่าวิธีการในการพัฒนาเกมนึงขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไอเดียนะฮะจนมาสู่ออกมาเป็นเกมได้เนี่ยมันจะต้องใช้ทีมงานขนาดไหนและแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนคุณต้นนะครับช่วยพาทัวร์บริษัทแล้วก็อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ

0: อันนี้มันคืออะไรครับผม
1: อันนี้คือแผนที่นะครับก็คือเป็นรูปแบบเลย์เอาท์ของโรงพยาบาลในอารยาแล้วครับตอนที่เราจะสร้างคือต้องอธิบายก่อนว่าก่อนที่เราจะสร้างเกมสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะสร้างเราต้องรู้ว่าตึกมันจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าตอนที่สร้างอารยาผมแทบจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาหรืออีกเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งจริงๆ
0: เหมือนพิมพ์เขียวออกมาก่อนว่ามันจะมีหน้าตายังไง
1: ใช่คือมันต้องเป็นพิมพ์เขียวออกมาหมดเลยแล้วอย่างด้านบนนี้คือจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเริ่มที่เป็นป้อมยามแต่ยิ่งเสร็จปุ๊บความจริงในเกมเราย้ายป้อมยามไปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้ก็จะเห็นเป็นภาพว่าเป็นยังไง
0: แต่กว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราคิดกันนานมั้ยครับเราต้องไปเซอร์เวย์ใช่
1: เราไปเซอร์เวย์ครับเราลงพื้นทีมงานเราลงพื้นที่จริงเลยคือพื้นที
0: ่ไปโรงพยาบาลเลย
1: โรงพยาบาลจริงๆเลยแล้วก็ดูแบบโรงพยาบาลแบบสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆหาว่ามันน่ากลัวยังไงอะไรไงเป็นอย่างนั้นเลยเราลงจริง
0: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต่อก็แล้วกันว่า process มีอะไรโอเคครับงั้นก่อนที่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาหรืออย่างนี้เกมใหม่ที่เราสร้างกันอยู่นะครับมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยที่คอนเซปต์ก่อน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็น drawing desk ของทางตัวคนทำคอนเซปต
0: ์
1: พอได้คอนเซปต์เกมแล้วว่าเราจะทำอะไรคร่าว
0: ๆ
1: เราก็ต้องไปขั้นตอนที่ว่าไปออกแบบตัวคาแรคเตอร
0: ์
1: พอได้คาแรคเตอร์แล้วจริงๆเนี่ยเราก็จะกระโดดไปที่ว่าเราก็จะลงแอนิเมชันลงแมคานิก
0: ให้มัน
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหวได้ใช่ลองเข้าไปดูก็ได้ก็คือเราก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องสามารถดูว่าแบบใส่แอนิเมตลงไปเป็นยังไง
0: เรื่องนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่คอนเซปต์ตอนแรก
1: ใช่เห็นไหม
0: ก็จะเป็นไก่
1: ใช่ไก่หมุนสมมติถ้าหมุนดู

0: ซึ่งอันนี้ต้องทำเป็น 3D เลยตั้งแต่แรกถูกป่ะครับ
1: ใช่เห็นไหมเราก็จะเห็นไก่มันวิ่งได้ละดูตรงนี้เห็นไหมซึ่งเราก็สามารถแบบเนี่ยแบบอาการสั่นงอแล้วก็มีแอนิเมชันต่างๆของแต่ละอย่างว่าต้องมีอะไรบ้าง
0: ต้องออกแบบการเคลื่อนไหวของมันตั้งแต่แรกเลยว่า
1: ถูกต้อง
0: ขยับยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของเห็นไหมตั้งแต่ความเพี้ยนความดูซูมเข้าไปดูดวงตามันก็ได้ตัวสั่นการเคลื่อนไหวของดวงตามันจะเป็นยังไงอะไรยังไง
0: ฮะนี่คาแรคเตอร์
1: ใช่
0: ที่เป็นไก่ต่อไปเป็นยังไงฮะ
1: พอได้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงไปที่โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์เขาก็จะขึ้นแมคแคนิกเข้าไปให
0: ้ฮะ
1: หรือว่าอย่างกรณีนี้นั่นคือจริงโปรแกรมเมอร์ตอนวันนี้ไม่อยู่ไปออกไปข้างนอกนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูคือสมมติถ้าเกิดแบบบางโปรเจกต์ถ้ามันไม่ใช่เป็นตัวละครคนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวยังให้กล้วยดูอย่างเงี้ยกล้วยลองดูแอนิเมชันนิดนึงเวลาเซตอัพหน้าตาจะเป็นยังไงสมมติว่าผมทำสาวเกมพิตตี้ล้างรถอย่างเงี้ยมันก็จะโปรเซสก็จะเห็นภาพว่าเป็นยังไง
0: ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนต่อจากที่หลังจากเราออกแบบการเคลื่อนไหวแล้ว
1: คืออันนี้
0: ตรงนี
1: ้ใช่ออกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็มาลองมาใส่รวมกันแล้วก็บอกให้จะเซตมูฟเมนต์มันยังไงอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็คือไปสู่โปรแกรมเมอร์แล้วก็เขาจะขึ้นเป็นซิมูเลชันด่านแรกขึ้นมาให้ทดลองเล่นกันดูก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ครับแล้วอย่างส่วนอื่นๆนะฮะในเรื่องของการออกแบบเสียงสมมุติอย่างที่ VR ที่เราใช้
1: จริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้คนเนี้ยจะเป็นคนที่ดูด้านสาว
0: อ๋อนี่ไม่อยู
1: ่ใช่ก็คือเขาต้องสาวจริงๆมันมาไว้สุดท้ายสุดท้ายสุดเลยก็ยังได
0: ้แต่การออกแบบสตอรี่ร้อยเรียงมาตั้งแต่
1: มันจะมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มในตอนนั้นแล้วคือสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันต้องเริ่มสตอรี่ตั้งแต่ก่อนผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการเป็นเกมมันมีเรียกว่า pre and post production pre ก็คือการวางแผนทำทั้งหมดการวางแผนในที่นี้ก็จะรวมทั้งการออกแบบคาแรคเตอร์การออกแบบคอนเซปต์เกมการออกแบบอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ลงการทำเมคานิกแบบลงโคดดิ้งอย่างจริงจังสร้างแต่ละด่านอย่างจริงจังแต่ว่าเราจะรู้ว่าแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือ pre เสร็จปุ๊บพอเราทำ pre production เรียกว่าเราถึงมาทำ post ในกรณีคือว่าลงงานจริงละว่ามีอะไรบ้างต้องทำต้องไล่เก็บแผนที่จะทำ
0: ระยะเวลาส่วนไหนที่มันนานกว่ากันแน
1: ่จริงๆมันนานพอๆกันเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าทำ pre-production ดีๆใช้เวลาเป็น 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำไปนั่นคือก่อนของการวางแผน
0: และส่วนที่เป็นการสร้าง VR ครับมันจะอยู่
1: การสร้าง VR นี่จะมาอยู่ตรงที่โปรแกรมเมอร์ละเราก็จะ export จากจุดนี้ให้กลายเป็น VR นะโหมดเป็นยังไงแล้วก็ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้ลงไปหรือใส่ AR ลงไปว่าเป็นยังไงขึ้นมา
0: โปรแกรมเมอร์นี่ใช้คนเดียวได้เลยนะครับ
1: จริงๆตอนนี้เราก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่แต่ผมหมายถึงว่าหลักการคือเป็นฝั่งโปรแกรมเมอร์ที่ต้องดูต่อโอเค okay, อย่างเกมที่เราเห็นตรงนี้ครับเขาก็ต้องสร้าง environment ขึ้นมาสร้างตึกขึ้นมาอย่างตอนที่เราบอกว่าคือเขาในจาก storyboard เนี่ยมันเป็นการที่ตัวละครเจอกันบนตึกเราก็ต้องสามารถสร้างตึกขึ้นมาเลยอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นเป็น simulation ตึกขึ้นมาเลย
0: แล้วเป็นเรื่องของการสร้างแสงด้วย
1: ใช่อันนี้อย่างเงี้ยเราก็ไปเอาแบบมาจากทางข้าวสารทางอะไรอย่างงี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ปั้นตึกจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่ะแบงค์อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่คุณแบงค์เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาจะวาดคอนเซปต์อาร์ตขึ้นมาว่าคอนเซปต์ของเกมเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นยังไงครับผมเพราะเขาสำหรับเกมโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่ามันเป็นการออกแบบรวมกัน2คนก็คือระหว่างคุณแบงค์กับคุณเบียร์หันหน้ามาดูทางเขาด้วยหนึ่งฝั่งบวกมาพกมือหน่อย
0: คุณแบงค์กับคุณเบียร์
1: ใช่ก็คืออันนี้เป็นการออกแบบคู่กันก็คือว่าฝั่งคุณเบียร์เนี่ยจะเป็นเรื่องครีเอทีฟฝั่งคุณแบงค์อาจจะเป็นเรื่องของหลักเหตุและผลของเกมว่าทุกอย่างไปมีเหตุและผลหรือเปล่า
0: ต้องทำงานโคกัน
1: ใช่ครับก็คือพูดง่ายคือสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาครับแล้วมันก็นั่งกันอย่างนี้จริงๆด้วยโอเคสมมติเราดูเทคโนโลยีการที่ผมแบบผลิตเกมเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากผลิตเกมแล้วเราจะได้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เราเอามาใช้ได้ผมจะมาลองพามาดูตัวอย่างอื่นบ้างว่าที่เอาศาสตร์ของการทำเกมเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้นะฮะคุณต้นก็พาผมมาดูเทคโนโลยี AR นะครับซึ่งเหมือนตอนนี้เรากำลังยืนคุยกันในสวนสัตว์เลยทีเดียวนะฮะดูจากในหน้าจอนั้นมีทั้งจระเข้มีทั้งนกนะครับอันนี้มันคืออะไรฮะ
1: ก็คืออันเนี้ยผมก็เลยมองศาสตร์ที่เราทำเกมเนี้ยเรามาใช้ทำอย่างอื่นได้ด้วยคืออันนี้ผมมองว่าเป็นหลักสูตรการเรียนในห้องเรียนได้คือแทนที่เราจะต้องเอาสวนสัตว์อะเอาสัตว์มันมาขังเราก็เอาทำใช้เทคโนโลยีด้าน AR เนี่ยเอาสวนสัตว์อ่ะไปส่งถึงทุกโรงเรียนได้เลยคือขอแค่ทุกโรงเรียนมีคอมอ่ะเขาก็จะสามารถมาเรียนรู้ได้เด็กๆก็สามารถมันยืนอยู่ข้างๆคิปโปได้
0: แล้วก็สกิดเลี้ยงมัน
1: ใช่แล้วลงไปผมก็จะสามารถที่จะมีแบบมีเนื้อว่าสัตว์อันนี้ชิ้นนี้กินพืชนะวางปุ๊บสัตว์เหล่านี้ก็จะมากินได้หรือว่าผมยกมือขึ้นก็จะสามารถ

0: มีนกอินทรีมาเกาะได้หรือนกคู่วิธีนี้สัตว์เขายังอยู่ในธรรมชาติเขาในทางกับการเด็กก็ยังสามารถใกล้ชิดสัตว์ได้ด้วย
1: อ๋อครับซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการศึกษาที่เอามาประกบกับในเรื่องของ AR
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเห็นสิงโตโผล่มาได
1: ้
0: มีทั้งลิงกอริลลาเราสามารถใส่อะไรก็ได
1: ้ซึ่งเทคโนโลยี ARกับ VR นี่มันก็เกี่ยวข้องกัน
0: มันเกี่ยวข้องกันครับมันคือหลักการมันใกล้เคียงกันมากคือมันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันหากคุณเข้าใจหลักครอบครัวนี้แล้วศาสตร์นี้แล้วคุณก็สามารถใช้ได้ทั้ง AR VR แล้วทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเกมวัดว่าเกมอยู่ที่ตั้งด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเป็น VR AR Cinematic หลายๆอย่างเราเอามาใช้ได้อย่างอูดอย่างพี่อูดเดินมาเนี่ยแล้วก็พี่อูดก็จะเดินไปหรือเห็นเนี่ยเห็นมั้ย
1: เนี่ยสกิดไปละสกิดแล้วไปละ
0: จะปิดแล้วไปละ
1: ซึ่งอันนี้เป็นคอนเทนต์ด้านการศึกษาแต่ว่าเห็นว่าแมสเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ด้านอื่นอีกด้วยเช่นด้านบันเทิง
0: ใช่แล้วก็ไปทำสมมติว่าเราก็ศาสตร์ในการทำเกมศาสตร์ทำ AR เนี่ยไปทำเมอร์ชานดายซิ่งอย่างยกตัวอย่างผมจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ต้องใช้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันทำงานยังไง
2: สวัสดีค่ะน้ำหอมบีเคโฟร์ตี้ค่ะเฮ้ยอะไรตกอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรตกครับ
2: ไหนนะคะเจนน้ำหอมอีกค่ะ
0: เห็นไหมเราก็สามารถ
2: เก็บเจนน้ำหอมขึ้นมาด้วยนะคะรักค่ะ
0: แล้วก็แค่เปลี่ยนภาพดาราไอดอลให้มีเป็นทุกมานี่คือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่ไปใช้ได้แล้วก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราด้วย
1: โอ้เยี่ยมไปเลยนะครับ

0: ครับผมก็หลังจากที่คุณต้นได้พาเราไปทัวร์บริษัทแล้วนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นเกม1เกมเนี่ยต้องโอ้โหใช้ทีมงานเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะทำได้ก็อยากจะกลับมาถามทางคุณต้นต่อครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่กว่าจะออกมาได้เนี่ยมันติดขัดปัญหาอะไรบ้างไหมครับแล้วก็เราแก้ไขปัญหายังไงฮะ
1: คือทุกอย่างมันมีปัญหาของมันอยู่แล้วนะครับผมคือโจทย์ผมยังพูดกับที่ต้นนวัตกรรมเกิดจากคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะแก้ปัญหาที่คนสร้างได้เสมอที่ยากคือต้องมองว่าการสร้างเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิ่งระยะสั้นแต่มันเป็นการวิ่งมาราธอนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆหัวใจที่เราเจอปัญหาสำคัญสุดคือเราขาดแคลนทรัพยากรในบางสายของเกมซึ่งเมืองไทยหาไม่ได้เลยจริง
0: ๆ
1: คือถ้าจะลงไปเทคนิคก็คือว่าตอนนั้นน่ะเราขาดคนที่ทำออปติไมซ
0: ์
1: เอนจินของเกมหรือโค้ดของเกมทำให้ระบบเหมือนกับว่าคอมสเปคต่ำลงมาก็เล่นได
0: ้อ๋อครับ
1: ซึ่งอาชีพนี้เหมือนกับมันไม่มีเลยในเมืองไทยมันไม่มีเลย
0: สร้างเองเลยโดยคุณต้นไหมอาชีพนี
1: ้ไม่คือมันต้องหาคนที่เรียนรู้ไงก่อนที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเราเลยไม่สามารถทำออปติไมซ์ได้เท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นที่มา
0: แต่ถ้าเกิดยากที่สุดเลยของกระบวนการพัฒนาเกมเนี่ยแบบเทคโนโลยี VR เนี่ยอะไรนะฮะที่มันแบบยากที่สุด
1: จริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเรียนรู้ได้ที่ยากที่สุดคือการคุยกันเป็นทีมแล้วก็ปิดเกมได้เหมือนกับว่าจบงานปิดโปรเจกต์ได้หลายๆครั้งเนี่ยการสร้างเกมเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้างยากแต่การสร้างเกมให้เสร็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากใช
0: ่คือทำได้ระหว่างทางเนี่ยทำมาประกอบกันได้แต่จะร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวทำให้เกมน่าสนใจ
1: ใช่ตอนที่จบเนี่ยใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้เป้าหมายของแม้นะครับคิดว่าในอีกอนาคตข้างหน้าสัก 2-3 ปีเราจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าคาดหวังอะไรครับ
1: ทีนี้คือแม้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาจากการทำอะไรยาคือเราได้เทคโนโลยี
0: ครับ
1: คือศาสตร์ในการทำเกมเนี่ยเป็นศาสตร์ของการเล่าเรื่องศาสตร์ของการทำแอนิเมชันศาสตร์การทำ 3D โมเดลศาสตร์ของการทำโคดดิ้งศาสตร์ของทำ VR แล้วก็ศาสตร์ของทำ AR เราก็เอาเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในธุรกิจแขนงอื่นได้หรือเป็นโปรดักต์อย่างอื่นที่ตอกย่อมันไปด้วย
0: ค
1: ือขาหนึ่งของแมทก็ยังคงทำเกมอยู่แต่อีกขาหนึ่งก็คือเราใช้ความรู้ที่เราทำเกมเนี่ยไปเซอร์วิสของภาคธุรกิจแล้วก็ภาคอะไรอย่างนี้ต่อได้ด้วย
0: ก็ไปต่อยอดเรื่อยๆ
1: ถูกต้อง
0: นะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แบบแล้วมีเป้าหมายว่าจะต้องทำเกมออกมาใหม่ทุกปีปีละเกมอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ผมอยากให้มันมีเป้าหมายว่าเราทำเกมที่ทุกคนตัดสินใจว่าเป็นเกมที่เก็บไว้ได้ให้คนรู้สึกเป็นคอลเลกชันที่เก็บไว้ได้อย่างครั้งอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าสำหรับผมมองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งเป้าหมายปุ๊บว่าเราต้องทำเกมออกมาทุกปีทุกๆปีมันจะเป็นการกดดันแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าโอเคเราจะสร้างเฉพาะของที่ดีออกมาให้ก็แล้วกันจากนี้เราจะใช้เทคโนโลยีนี้เอาไปสร้างผมว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า
0: ผมว่าทำได้แน่นอนครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของเทคโนโลยีใน VR นะครับในต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่คิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะถูกพัฒนาไปถึงอันไหนฮะอย่างเช่นแบบที่เราเห็นในหนังไหมอย่าง Iron Man อะไรอย่างเงี้ยครับฮะ
1: จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือลงไปมันก็คือเหมือนกับว่าแว่นตาที่พี่ใส่อยู่ลงไปก็เป็น VR แล้วในอนาคตผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน8ปีลงไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่าง Apple เพิ่งแถลงข่าวออกมาใช่ไหมก็มันก็ชัดเจนว่าเขาก็รองรับระบบ AR แล้วโอเคสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่า AR คืออะไรนะครับ

0: มันไม่ได้ไปสแกนห้องแต่ตัว Apple ตัวใหม่มันจะไปช่วยสแกนพื้นแล้วก็ภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งขึ้นมาได
1: ้สุดท้ายครับอยากให้คุณต้นช่วยแชร์มุมมองเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมสักนิดนึงครับ
0: โอเคผมขอบอกนี้ก่อนก็แล้วกันครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคผมเปรียบเทียบกับการพิมพ์ก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: คือทุกคนสามารถซื้อเครื่องพิมพ์ได้ทุกคนสามารถซื้อคอมได้ทุกคนสามารถเครื่องพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์ได
1: ้ครับ
0: โจทย์คือเราต้องไปมองว่าจริงๆแล้วทุกๆนวัตกรรมอ่ะมันจะเริ่มหรือเทคโนโลยีต่างๆคนจะอยู่ข้างหลังมันตรงนั้นเสมอคือผมอยากให้เราไปดูถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ต้นน้ำไม่ใช่อยู่ที่ปลายน้ำเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสภาพที่เรารับเป็นผู้ผลิตปลายน้ำตลอดที่เป็น OEM รับจ้างเขาผลิตตลอดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ที่ต้นน้ำลองคิดง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาอ่ะเป็นบริษัทผลิตแทบจะของเล่นหนังภาพยนตร์สวนสนุกทุกอย่างได้แต่ว่าต้นน้ำความจริงที่เขาทำตรงนั้นได้มันมาจากเรื่องราวมันมาจากสตอรี่ทุกอย่างคือผมจะพูดว่าอยากให้มองถึงเรื่องของว่าวาลูของสตอรี่นั้นๆอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเสร็จปุ๊บนวัตกรรมมันจะมาเอง
1: อ๋อครับ
0: คือผมอยากให้เรามองที่ต้นน้ำคนความคิดของคนการเล่าเรื่องนั่นแหละคือเป็นหัวใจ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะมาพัฒนาธุรกิจอะไรที่เราเป็นต้นน้ำบ้างนะครับ
0: ใช่มันไม่ง่ายนะครับผมพูดไปเลยการพัฒนาต้นน้ำพูดมันพูดง่ายแต่การที่จะสร้างจริงมันใช้เวลานานมากแต่ว่ามันต้องเริ่มค่อยๆสร้างกันขึ้นมาเพราะถ้ามันไม่สร้างเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็น OEM ตลอดไปซึ่งอันเนี้ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเมื่อมีคนที่ทำได้ในราคาถูกกว่าเราเราก็จะโดนยกย้ายกันพอดีแล้วมันก็เราก็จะตายกันระยะยาวเพราะฉะนั้นเราทำ OEM ต่อไปแหละแต่ว่าลองคิดอะไรที่เป็นต้นน้ำด้วยเหมือนกัน
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดและก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณต้นครับซึ่งวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะครับหรือคุณอารันอาชาพิราช CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Mad Virtual Reality Studio เป็นอย่างสูงครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะครับขอให้เราตั้งใจทำมันขึ้นมาจากตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่าเทคโนโลยี VR กับการพัฒนาเกมนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยก็สามารถทำมันขึ้นมาได้นะขอให้เราลองคิดไอเดียใหม่ๆรวมถึงรูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอในสิ่งที่เราถนัดหรือเราสามารถทำได้ก็อาจจะเกิดเป็นสินค้าดีๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นที่ Mad Virtual Reality Studio ได้ทำมันขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าฝีมือคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับแต่ระหว่างนี้นะท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงอยากดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวไปเล่นเกมกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้าน

ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมครับเราท่านๆส่วนใหญ่ครับเป็นมนุษย์เงินเดือนครับแต่ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนก็รับเงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนครับแต่ทำยังไงล่ะครับถ้าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาเหรอหาอาชีพใหม่เหรอแหมคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการสร้างศักยภาพเพิ่มเติมครับให้เขามีรายได้มากขึ้นครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณก้อยครับ
1: คุณก้อยดวงธิดาวรรณวรธรรมเธอมีอาชีพเป็นพยาบาลครับถึงแม้ว่างานประจำที่เธอทำอยู่จะมั่นคงและสวัสดิการดีเพียงใด

0: แต่เธอก็ยังพยายามที่จะมองหาความก้าวหน้าให้กับตัวเธอและครอบครัวอยู่เสมอเธอจึงพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมเรื่อยมาจนมาลงตัวที่การเปิดร้านขายนมผงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ winmillstore.com แหล่งรวมนมผงเด็กคุณภาพดีราคาถูกสำหรับทุกครอบครัวกว่า8ปีที่ล้มลุกคลุกคลานกับการค้าขายและพยายามสร้างชื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตวันนี้เธอประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วครับแล้วก็ขยายกิจการมาสู่ออฟไลน์มีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มช่องทางบริการให้กับลูกค้าทุกวันนี้เธอมีความสุขกับความมั่นคงของครอบครัวมากเธอจึงมาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ก้อยแล้วครับพี่ก้อยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: พี่ก้อยครับผมก่อนอื่นต้องถามเลยว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ตั้งแต่พี่เรียนจบพยาบาลนะคะประมาณสัก14ปี15ปีแล้วอะค่ะพี่ทำงานอีกที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอมีครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก11ปีแล้วอะค่ะก็เป็นพยาบาลเด็กมาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเลย
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าย้ายครอบครัวเพราะหนีตามแฟนมา
2: ประมาณ
1: ครับผมไม่ใช่นะคือพอมาเป็นพยาบาลเด็กชอบอะไรในพยาบาลเด็ก
2: ด้วยความที่เป็นเด็กมันค่อนข้างที่จะดูแลง่ายอะค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีครอบครัวมีลูกเงี้ยนะคะก็เราได้ดูแลเรามีความรู้ในด้านของเด็กแล้วเราก็เอามาแอพพลายใช้กับลูกเราได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ครบหมดเราสามารถให้ข้อมูลกับคนไข้ได้เลยว่าเพราะเรามีทั้งทฤษฎีแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาบอกเราว่าลูกเขาเป็นแบบนี้โอเคลูกเราก็เป็นแล้วก็จะบอกได้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วเราควรจะแนะนำยังไงบางคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยเขาอาจจะแบบมีแต่ทฤษฎีแล้วมองยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเราควรจะแนะนำยังไงพอเรามีลูกเองเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นถามว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะทำอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดเจริญพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพได้อยู่แล้วยิ่งเราทำในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้นะคะในโรงพยาบาลใหญ่มีความมั่นคงทั้งในด้านของการงานนะคะสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตในตอนเกษียณมีอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามีรายได้ฟิกอยู่แล้วเดือนนึงเรารับเท่านี้เราก็จะมีอยู่เท่านี้เงินเดือนก็จะขึ้นตามผลประกอบการของโรงพยาบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่รายจ่ายหลังจากที่เรามีครอบครัวมีลูกนะคะลูกก็ต้องโตขึ้นเรียนหนังสือรายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นทำยังไงให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากงานประจำที่เรามีอยู
1: ่คือจริงๆแล้วคนเราจะทำอะไรหรือว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคือจะมีอยู่2วิครับคือ1วิสัยทัศน์กับวิกฤตอันนี้คือเป็นวิกฤตผสมวิสัยทัศน์ไกลๆคือเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ใช้ไม่พอแล้วทำยังไงถึงจะพอเลยเลือกที่จะทำอาชีพเสริมทีนี้ก่อนที่จะเลือกทำอาชีพเสริมเนี่ยผมอยากถามพี่ก้อยว่าพี่ก้อยเลือกจากอะไรครับ
2: เราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะคะ คือต้นต่อครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจจบมาก็ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนทำยังไงให้ตัวเองมีรายได้รายได้มันก็ต้องมาจากการขายของแรกเริ่มพี่ก็ขายมันทุกอย่างก็คือก่อนที่จะมาขายไอ้พวกกลุ่มของใช้เด็กพ
1: ี
2: ่ก็ไปขาย
1: โนขาย
2: ขายอะไรอ่ะน้ำหอมซื้อมาขายไปซื้อมาต้นทุนเท่านี้ขายให้มันได้กำไรแต่ว่ามันก็ได้อยู่ช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าซื้อไปน้ำหอมขวดนึงกว่าจะหมดก็นานนะก็ขายอยู่ช่วงระยะสั้นๆแค่ไม่กี่เดือนแก็หมดแล้วก็ไม่รู้ขายไปก็คือกลุ่มคือด้วยความที่เราทำงานประจำเวลาเราก็มีจำกัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกท้ายเปิดท้ายอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีเวลาไปแล้วก็ขายแค่นี้ค่ะกลุ่มเพื่อนห
1: ม
2: ดนานกว่ามันจะกลับมาซื้อเราอีกทีนึงเงี้ยนะคะหลังจากตรงนั้นไปก็เริ่มมามีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกลูกก็ต้องกินนมใช่ไหมคะแล้วพี่ก็อยู่กับเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยความที่เราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลแล้วก็มันจะก็จะมีพวกผู้แทนนมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็ซื้อให้ลูกทานพอเราซื้อให้ลูกทานข้างบ้านก็ฝากซื้อมั่งเริ่มมองเป็นธุรกิจละว่าเราสามารถเอาตรงนี้ได้ด้วยความที่ซื้อมาขายไปก็คิดง่ายๆไม่ได้คิดอะไรมากเอาขายเพื่อนบ้านขายเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยค่ะบวกกำไรนิดหน่อยมันก็พอที่จะมาเริ่มเป็นธุรกิจได้
1: หลังจากนั้นเริ่มคิดไหมว่าถ้าเกิดเรามาขายเองแล้วต่อยอดยังไงได้บ้าง
2: ก็มองว่าเหมือนเดิมค่ะพี่ไม่มีเวลาด้วยความที่เป็นพยาบาลมันต้องขึ้นเวรลงไม่เป็นเวลาลงสองทุ่มมั่งสี่ทุ่มมั่งเนี้ยนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดมันวันหยุดมันจะไม่เหมือนมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาเราก็จะเอาใช้เวลาที่มันว่างซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชาวบ้านค่ะ

0: พี่ก็คิดยังไงที่จะเพิ่มลูกค้าซึ่งมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนตัวเองเนี้ยค่ะก็ลองใช้ไอทีใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยก
1: ็
0: เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องไอทีอะไรความรู้เรื่องไอทีก็แทบจะไม่มีเลยก็อาศัยเข้าไปเรียนรู้เอาอากูค่ะ
1: Google
0: เขาทำยังไงเขาซื้อกันยังไงก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี้ยค่ะว่าพอเราเข้าไปดูเราก็เอ๊ะมันมีช่องทางที่จะทำมาค้าขายตรงนี้ได
1: ้
0: ก็เลยค่อยๆเรียนรู้ในการขายบนโลกออนไลน์ไป
1: แล้วเริ่มต้นมีใครเป็นคนแนะนำครับ
0: ไม่มีค่ะ Facebook ก็ไม่มีอะไรอะไลน์ก็ไม่มีพี่ก็เข้าเว็บไซต์ Google อย่างเดียวเซิร์ชคำว่านมผงแล้วก็ดูว่าคนที่เขาทำก่อนหน้าเราอะค่ะเขาขายยังไงเขาไปขายเว็บไหนเขาโฆษณายังไงเราก็ค่อยๆเรียนรู้ตรงนั้นไปแล้วพอเราเข้าไปเรียนรู้อะเข้าไปเว็บนี้ปุ๊บเขามีให้สมัครขายของเราก็ค่อยๆเข้าไปเรียนรู้ว่าสมัครยังไงคือในระบบที่มันเป็นระบบสำเร็จรูปมันก็สอนเราว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีมันก็จะมีวิดีโอให้เราดูด้วยเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการลงข้อมูลในเว็บหรืออะไรอย่างเงี้ยลงรูปหรือว่าทำไฟล์รูปทำโลโก้พี่ก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าบังเอิญว่าแฟนพี่เนี่ยเขาเป็นกราฟิกนะคะก็ให้เขาช่วยในการทำโปรไฟล์ตรงนั้นให้แล้วก็อันไหนที่เราทำไม่ได้ก็โยนให้เขาทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนคอยช่วยไม่ได้ทำคนเดียว
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มทำธุรกิจของพี่ก้อยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าหลังจากที่เริ่มไปแล้วทำทางอินเทอร์เน็ตไปแล้วเขามีการพัฒนาการยังไงจนถึงณปัจจุบันสามารถเปิดเป็นร้านใหญ่โตได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: แขกรับเชิญของเงินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการทำอาชีพเสริมนั่นเองนะฮะลองไปคุยกับคุณก้อยกันต่อครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการเปิดร้านครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยถึงเรื่องร้านครับเราขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ก้อยเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่า
2: แรกเริ่มเลยเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยในเรื่องการเงินเลยค่ะเคยเป็นหนี้มาด้วยซ้ำนี่บัตรเครดิตนี่ราคาฮอตฮิตทุกคน
1: ครับผมนะคือทำไมถึงไปเป็นหนี้ครับทำไมอยู่ดีๆไม่คิดว่าเราไม่อยากจะเป็นหนี้บ้างครับ
2: เราใช้จ่ายเกินตัวทุกอย่างที่เราเกิดจากหนี้เพราะว่าเราไม่ประมาณตนรายได้เรามีแค่นี้แต่เราจ่ายเกินรายได้เรา
1: แล้วใครเป็นคนวางแผนด้านการเงินคือสามี
2: ก็หลังจากที่เขารู้ว่าเรามีหนี้เขาก็บริหารจัดการทางด้านการเงินให้ทุกอย่างนะคะก็โยนภาระให้เขาไปเลยเราก็ให้เขาจัดการหมดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่นะคะแล้วก็การวางแผนว่า1เดือนต้องใช้เงินเท่าไหร่เงินต้องเสียต้องใช้ไปกับอะไรบ้างตรงนี้เป็นเงินเก็บตรงนี้เป็นเงินใช้ตรงนี้เป็นเงินที่ต้องใช้ของลูกทั้งบัญชี ATM อยู่กับเขาหมดแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีใครเบรกเราไงอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเงินเดือนออกค่อยมาเคลียร
1: ์
2: แล้วก็ประมาณนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร
1: ดินพอกหางหมู
2: โอ้โหเงินเดือนออกมาตั้งหลายหมื่นอ่ะแต่ไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มีวิธีการบอกสามียังไงว่าเฮ้ยเธอเราติดหนี้บัตรเครดิตนะเราควรจะต้องทำยังไงมีการปรึกษากัน
2: ยังไงแรกๆมันก็ไม่กล้าพูดอะค่ะเพราะว่ามันเยอะเราก็อายเนาะมันเหมือนเป็นภาระเขาสุดท้ายเราหนีมันไม่พ้นหรอกค่ะตราบใดที่เรายังอยู่ในเมืองไทย
1: ม
2: ีเลขที่บัตรประชาชนมันมาอยู่แล้วค่ะ
1: คุณจะย้ายบ้านยังไงพี่ก็อยู่กับสามีไง
2: ยังไงมันก็มาปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่อะค่ะแล้วเราก็จะเป็นคือมันก็ไม่สบายใจอ่ะสุดท้ายพอรู้อย่างนี้บอกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ทุกอย่างที่เคยฟุ่มเฟือยม
1: ัน
2: ก็โอเค
1: ก็คือว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพอปึ๊บเสร็จเรียบร้อยคิดที่จะมาเริ่มลงทุนทำธุรกิจ
2: ด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจ
1: กู้ไหมไม่กู้เลย
2: ไม่กู้ค่ะทำธุรกิจด้วยเงินที่เรามีอยู่ทำเท่าที่เรามีทำเท่าที่กำลังเรามีค่อยๆสะสมไปเรื่อย
1: ๆ
2: แฟนพี่บอกว่ารวยแบบเงียบๆไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดเนี่ยค่ะบางทีนะสินค้าตัวเนี้ยนมตัวเนี้ยบริษัทจะขึ้นราคานะพี่จะตุนไหมอีกเดือนนึงมันขึ้นราคาไปอีก 10% พี่ได้กำไรแน่ๆแต่แฟนพี่ก็จะมองว่าตุนไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดทุกร้านก็ตุนกันหมดเพราะฉะนั้นกว่าราคามันจะปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้

0: เวลาค่อนข้างเดือน2เดือนเหมือนกันนะคะแล้วเงินกองที่เราเอาไปตุนกับสินค้าตัวนี้แทนที่เราจะเอาไปบริหารสินค้าตัวอื่นที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มันก็มาจมอยู่กับตรงนี้แล้วสุดท้ายนมมันขายออกช้ากองนี้มันยังไม่ไปเงินเราก็จะค่อยๆหมด
1: เ
0: รา
1: ก็จ
0: ะใช
1: ่
0: เงินมันก็จมอยู่กับตรงนั้นเราก็บริหารไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเอามือมานอนกายหน้าผากเคลียร์ไม่ออกเนี่ยค่ะ
2: ผมอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นลงทุนต้องมีเงินก้อนสักประมาณเท่าไหร่
0: ในการท
2: ำ
0: โอ้ถ้าทำธุรกิจขายนมผงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพี่ทำในอินเทอร์เน็ตมาก่อนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีเลยด้วยซ้ำค
2: ือ
0: เหมือนกับว่าพอเราโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเรามีราคาถ้าลูกค้าสั่งของปุ๊บเรามีของให้เขาแต่เราไม่ต้องสต็อกของแต่เราต้องมีกลุ่มของผู้ผลิตที่เราจะซื้อก่อน
2: ครับผม
0: ว่า
2: เริ่มจากไหนล่ะ
0: เริ่มจากไหนพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทนมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกพันธมิตรร้านค้าร้านนมใหญ่ๆที่เรารู้จักเขาพอลูกค้าสั่งของมาพี่ก็วิ่งไปเอาที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ให้ข้อมูลเขาเช่นเขาสั่งซื้อมาปุ๊บเรารับปากเขาแล้วว่า2วันได้ของนะอีก2วันส่งนะก็จะต้องได้ตามนั้น
2: แล้วพี่ก้อยมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการที่เรามีคู่แข่งขันเยอะยังไงบ้าง
0: ถ้าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะแล้วก็ให้ความเราสามารถให้คำแนะนำเขาได้เพราะว่าเวลาลูกค้าก้าวเข้ามาในร้านเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าแล้วเนี่ยหรือแม้ว่าเขามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลเขาได้นะคะเรามีความรู้ในเรื่องของภูชนาการเด็กด้วยมีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กลูกค้าบางคนเข้าร้านมาปุ๊บอยู่ครึ่งชั่วโมงแฟนโทรมาตามเธอทำไมอยู่นานจังโอ้มาเจอพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดอยู่ไหนพี่เนิร์ดเป็นคนขายนม
2: พี่เนิร์ดคือที่
0: ประมาณว่าลูกท้องเสียมาเสร็จก็จะมาซื้อนมก็มาปรึกษาเรื่องลูกซะว่าลูกท้องเสียทำยังไงนั่นนู่นนี่พี่ก็ให้ข้อมูลเขาได้อย่างเงี้ยค่ะบางคนตั้งใจมาเปลี่ยนนมหลายครั้งที่พี่เจอว่าลูกค้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองให้ลูกอยู่นั้นตัวเองทำไม่ถูกวิธีเช่นบางคนชงนมไม่ถูกวิธีนะคะบางคนก็ชงจางชงข้นมาตราส่วนไม่ได้บางคนแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันช้อนก็ไม่เท่ากันบางคนไม่ได้ดูข้างกระป๋องว่ามาตราส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยี่ห้อเดิมที่ตัวเองกินอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาเหมือนเส้นผมบางภูเขา
2: เอาเวลาช่วงไหนล่ะ8ชั่วโมงนี้เราทำเวลางานไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปทำหลังเลิกงานเหรอครับแล้วไม่นอนดึกตีห้าตีหกโมงเช้าเหรอครับเนี่ย
0: แรกๆที่เริ่มทำก็ต้องบอกเลยว่านอนดึกค่ะตีหนึ่งตีสองบางทีเราเลิกงานกลับไปเราต้องทำทั้งงานบ้านเราต้องเลี้ยงลูกที่บ้านอยู่กัน4คนไม่มีแม่บ้านทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกทำกับข้าวนะคะทำงานบ้านเราทำเองหมดแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราเอามาทำธุรกิจตรงนี้ก็คือเป็นเวลาหลังเลิกงานกลับไปบ้านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่มีวันปิดเนาะพี่ก็เข้าไปเล่นได้ตลอดเข้าไปอัพข้อมูลเข้าไปตอบข้อมูลลูกค้าได้ตลอดบางทีลูกค้าโทรมาในเวลางานเราไม่ว่างรับสายเราก็โทรกลับเขาคือโทรกลับทุกสายที่โทรเข้ามาเราต้องไม่ลืมลูกค้าเรารับปากเขาว่าเดี๋ยวเราโทรกลับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลแล้วก็โทรกลับไปแจ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาช่วงตอนเย็นซะส่วนใหญ
2: ่มาถึงจุดไหนครับที่คิดว่าตัวเองควรจะมีร้านหน้าร้านของ
0: ใฝ่ฝันมาตั้งนาน
2: ครับผม
0: คือเริ่มขายนมตั้งแต่ลูกเกิดจนตอนนี้ลูกอายุประมาณ 7-8 ปีแต่พี่เพิ่งจะเปิดร้านเมื่อ1ปีที่แล้วพี่พูดกับเฮียเสมอว่าพี่อยากเปิดร้านแต่แฟนพี่จะบอกว่าเรายังไม่พร้
2: อม
0: เราขายในโลกโซเชียลเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วความเสี่ยงแทบไม่มีเลยพอเรามาเปิดหน้าร้านทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ร้านละร้านก็ต้องเป็นรายได้หลักละเขาก็เหมือนกับเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะวางแผนมากๆเลยอะค่ะ
2: ก็เป็นคนที่ไม่เสี่ยง
0: ไม่เสี่ยงใช่แฟนพี่เขาจะทำงานเป็นกราฟิกทำงานบริษัทก็วันหนึ่งบริษัทเขาดันปิดตัวเหมือนเป็นจังหวะและโอกาสอะค่ะพอบริษัทเขาปิดก็มองว่าต้องทำละแล้วพอเหมือนกับร้านบริษัทปิดปุ๊บอะตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ละ
2: เด
0: ี๋
2: ยวไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวต้องหางานประจำ
0: ใช่ใช่ต้องมีงานประจำให้เขาทำละก็เลยต้อง
2: หาทำ
0: เล
2: เปิด
0: ถูกค่ะ
2: แต่เฮียก็ยังเก็บเงินเหมือนเดิม
0: ก็ยังเป็นคนบริหารเหมือนเดิมทุกวันนี้เขาก็จะเป็นคนบริหารสินค้าบริหารสต็อกพี่จะเป็นคนหาสินค้าเข้าร้านเขาจะเป็นพนักงานขายแล้วก็บริหารจัดการเงินพอพี่จะซื้อของปุ๊บเขาจะคอยบีบพี่ว่าพอไม่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวเฮีย คลียร์บินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงินเก็บต่างหากแล้วเงินก้อนที่สำหรับการลงทุนในแต่ละเดือนหมดแล้วค่อยๆซื้อใหม่ได้ไม่ต้องเร่งรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่ามาเครียดเอามือนอนไก่หน้าผากทำงานมากๆสุดท้ายเงินทั้งหมดก็เอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบสบายๆมันคล้ายๆกับเมื่อก่อนนี่มันเป็นงานเขาเรียกอะไรงานเสริมแต่ว่ามันมั่นคงด้วยตัวของมันเองจนมันเป็นงานประจำตอนที่ทำงานเสริมตอนมันเป็นธุรกิจเสริมเราเนี่ยเราทำกับมันเต็มที
2: ่
0: แต่ว่าเราไม่ได้ไปเครียดกับมันเพราะมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเราพอมันเป็นธุรกิจหลักของเราเราก็ทำเหมือนเดิมคือทำมันเต็มที่แล้วไม่ต้องไปเครียดกับมันมันเป็นไปตามกลไกของตลาดอยู่แล้วอ
2: ี
0: กอย่างนึงก็คือมันเป็นปัจจัย4ของเด็กค่ะ
2: อ
0: ย่างไงเขาก็ต้องมากินนมเพราะมันกินได้แต่นม
2: ครับผม
0: เกิดรุ่นนี้หมดเดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่ก็กลับมากินใหม่ก็ลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
2: ค่ะก็จริงๆแล้ววัฏจักรของเรายังไงก็ต้องมีการเกิดขึ้น
0: ถูกใช่
2: ก็เลยจับตลาด
0: ลูกค้าถูกใช่ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเป็นไงครับรวยแบบเงียบๆตอนนี้ครับเริ่มไม่เงียบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนในด้านของอนาคตกันบ้างว่าร้านนี้จะเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาลงทุนด้านไหนต่อกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
1: Keep

0: ก้อยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการที่เราจะเลือกทำอาชีพเสริมถ้าหากเราเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและสามารถต่อยอดจากงานประจำที่ทำอยู่ได้เราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเราได
1: ้กลับมาอยู่ในรายการเงินทองต้องวางแผนกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยครับหลังจากที่เปิดร้านทางอินเทอร์เน็ตมาเปิดร้านอย่างเป็นทางการเป็นเศรษฐีนี่ละมีการวางแผนทางด้านการเงินยังไงบ้างว่าจะเอาลงทุนต่อยอดด้านไหนบ้างครับพี่ก้อย
2: เราคงจะทำในสิ่งที่เราถนัดเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเปิดสาขา2หรือยังไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นของโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันนะคะ
1: แล้วมีวิธีการเล่นหุ้นหรือว่ายังไงบ้างศึกษายังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว
1: ่าต้องปรึกษาสามีก่อน
2: ใช่ ใช่ค่ะ
1: ทุกอย่างสามีเป็นคนวางแผนหมด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วการแบ่งเงินเป็นกองๆเนี่ยผมอยากจะถามว่ามีการแบ่งเงินเป็นกองๆนี่แบ่งไว้ทำอะไรบ้าง
2: ก็กองที่1ก็ต้องเป็นเงินเก็บสำหรับที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินใช่ไหมคะกองที่2ก็จะเป็นใช้จ่ายวันใช่ไหมคะกองที่3ก็จะเป็นเงินใช้จ่ายในการทำธุรกิจนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้
1: ทีนี้เนี่ยพอมองแบบนี้แล้วพี่มีการวางแผนที่จะไปซื้อกองทุนบ้างไหมฮะ
2: ก็ดูอยู่นะคะแต่ว่าตรงคงต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงมีแนะนำไหมคะ
1: แนะนำให้พี่ไปปรึกษาสามีก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.tsi-thailand.org นี่ให้สามีพี่ดูประเมินความเสี่ยงดูว่ามีความเสี่ยงไหมถ้าไม่มีความเสี่ยงจะลงทุนด้านไหนลงทุนอย่างไรเข้าไปศึกษาได้เลยข้อมูลบอก
2: เป็นการต่อยอดธุรกิจได้
1: ธุรกิจได
2: ้
1: นะครับผมแล้วตั้งใจจะเปิดสาขา2ปรึกษาสามีว่า
2: อย่าเพิ่งค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไปให้ลูกเขาบอกพี่ว่าคือเราทำเท่าที่เราไหวและที่สำคัญเราต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วย
1: แล้วลูกว่ายังไงบ้างตอนนี
2: ้โอ้ลูกพี่เก่งค่ะตอนนี้รู้จักนมทุกยี่ห้อช่วยแม่ขายของได้
1: จริงป่ะ
2: จริงค่ะ
1: เขากินทุกยี่ห้อเลยป่ะ
2: ก็คือพี่บอกว่าเวลาลูกค้ามาบางทีพี่บอกว่ามีอันไหนให้กินอันนั้นเหมือนเรากินข้าวเด็กก็เหมือนกันค่ะลูกพี่เขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กินเขาให้ไอ้นี่มาลองพี่ก็กิน
1: ครับ
2: ให้ลูกกินได้ทุกตัว
1: สุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นทางการทำธุรกิจครับ
2: ค่ะในการทำธุรกิจอะค่ะเราควรจะทำในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าไปมองว่าคนนั้นเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทุกๆคนสามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันแต่จะเริ่มต้นในแนวทางที่ตัวเองถนัดจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงทุนค่อยๆวางแผนการที่เราลงทุนโดยการไปกู้ยืมเขามาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าธุรกิจมันไปไม่รอดเราก็จะกลับกลายเป็นหนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกแต่การที่เราลงทุนโดยเงินก้อนที่เรามีอยู่นะคะค่อยๆประคับประคองมันไปเดี๋ยวมันจะเติบโตของมันได้เองค่ะแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วย
1: และนี่ก็คือสิ่งสำคัญนะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องนะฮะพี่ก้อยนี่โชคดีครับมีสามีดีคอยแตะเบรกไว้ให้นะฮะและที่สำคัญครับใช้วิชาชีพของตัวเองครับต่อยอดความรู้นะฮะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับน่าเป็นแบบอย่างมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาฝ

0: กันครับคุณต้องเป็นคนมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนคุณต้องช่างสังเกตใส่ใจในรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นคุณต้องรักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆรู้มองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและเศรษฐกิจโลกต้องมีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุน
1: คุณผู้ชมครับข้อคิดที่ได้จากคุณก้อยในวันนี้นะครับผมมี4ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยนะครับที่ผมได้ครับนั่นก็คือการที่เราจะต่อยอดธุรกิจของเราครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีครับ2ครับจากสิ่งที่เราถนัดครับเรามองไปเลยครับว่าเราถนัดด้านไหนครับเราก็ต่อยอดจากความถนัดด้านนั้นไป3คือความรอบคอบครับโชคดีมากเลยที่คุณก้อยมีสามีนะครับที่เขามีความรอบคอบครับทำให้เขานะครับก็เริ่มมีความรอบคอบในตัวเองเช่นเดียวกัน4ต้องอดทนครับทำธุรกิจอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณลงทุนไปแล้วครับคุณต้องอดทนกับมันนะฮะค่อยๆปลูกพืชที่คุณลงหว่านไปนะฮะลงแรงหว่านค่อยๆให้มันโตขึ้นมากับความอดทนของคุณนั่นเองครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครครับต้องมาติดตามวันนี้ฮิมลาก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกัน

สารพันเรื่องไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในระแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนลำคาญเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกี้ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่บ้านน้อมย่อมพ่วงเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกี้ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติน้อมย่อมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกี้ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู้ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดที่แซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลนายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการขังตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตหน้าในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลุคเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักครั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์

0: ครอบครัวนะคะและสำหรับครอบครัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่หมี
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
2: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
2: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะตอนนี้นุ๊ก33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟัง activity ต่างๆในหน้าที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
3: แล้วสำหรับลูกที่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
2: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเนี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าผมชอบอะไรที่มันเงียบมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆที่ผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
2: ้แต่นั้นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
2: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
2: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
3: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
2: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับลูกรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับ คนแบบนี้คำว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
3: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
2: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
3: เหรอ
2: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
0: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
2: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
3: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
1: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำคือคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
3: ้
1: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
1: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านถูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
2: ู้
1: ใหญ
2: ่
1: นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
2: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซไทยอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
3: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
2: จริงๆที่บ้านหนูโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสม
0: อ
2: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะตั้งแต่ตอนแรก
0: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
1: ก็น่าจะเยอะ
2: ก็เยอะ
3: โอ้โห
0: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
2: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบผ่อนใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กว่าชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้อะเขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีพี่ปูก็บอกว่าสมมุติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดี
2: ค
4: ่
2: ะถามพี่ทองขาวนะคะ ความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วุ่นวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
5: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
5: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุกซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
6: นุกซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: อ
7: ฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
6: วางเลยขอบคุณค่ะ
7: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
6: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
7: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
6: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี
7: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
6: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอ่ะ
7: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
6: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค
7: ่
6: ะ
7: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงอย่างแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
6: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
7: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
6: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
7: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
6: พอเธอ
7: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกซะดีโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
6: นุ๊กซี่นุ๊กซี่นุ๊กซี่ไม่เอานะนุ๊กซี่เดี๋ยวนุ๊กซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึง

0: มาถึงละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
1: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
0: ่ๆ
1: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนอื่นเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงอ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆๆๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆจ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: คือ
0: หยุดแบบหยุดเว็ดๆๆๆๆพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้แบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว็ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว็ดเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกมั้ยคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้หรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี้ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดหล่อให้เขาสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานนี่ก็คือจะงอนแบบพึดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุ๊กมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล
5: ้
4: ว
5: ถูกต้องนะ
1: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมครับเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเอง

0: เราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
1: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
0: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลย แต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามินไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่า ไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
2: พี่ขอโทษกลับบ้าน
0: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
3: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
4: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎแล้วข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
3: ครับ
4: ให้อภัยเสียสละครับ
3: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วจะเป็นพี่หมวยล่ะครับ
1: ยังไงคะ
3: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
1: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
3: ๆครับ
1: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูกซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงๆในผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
5: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราสำหรับคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
6: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได
1: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
6: ์
1: ตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุคหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วนุ๊กซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกแป๊บโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่เข้าที่นี่เลยจ้า

0: ็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: นี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอะ

0: ินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: ใครถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรา มองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปนะเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได
0: ้
1: ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานอะไรจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยโอ้ยสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต
0: ่อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
4: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดี ต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
3: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการเปิดทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
1: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
1: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
4: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
0: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
3: ก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
0: ปลอดภัยอบอุ่น
3: ใช่ค่ะ
1: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยและสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักมาก ผมรักสนันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับ เพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุกก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุณที่เปิดขอบคุณที่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ไม่น้ำยอดความกับผมมีลูกทั้ง7คนเลยครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวและได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
3: ขอบคุณมากเลย
1: ค
3: นนี้
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณ
3: มากเลย
4: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรื

0: ข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยิน เคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบ.นี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบ.นี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
0: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ

0: เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืน

ตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชลคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60 วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นคือรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครอง

0: ฟ้องสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอแบบไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่กับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอใ

0: ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้มีสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะ

0: อีกได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษข้อละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะ ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออก

จากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอนอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทั้งไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อหนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาซื
1: ้อที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งแต่ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่คันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับแต่บ้าน

0: การพักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
1: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
2: ่
1: ย
2: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
3: ทำอะไรกันคะ
4: ปลาจ้ะ
3: ได้เยอะไหม
4: ก็พอได
3: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
4: ได้ไล่ปลาเข้า
5: ไล่ปลาเข้าด่าง
6: หลบนะ
2: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
3: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
6: ไล่ปลาค่ะปลา
7: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่
3: ขอดูนิดนึง
8: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
4: ก็มันวิ่ง
6: โดนตัวมัน
8: อ๋อเหรอ
4: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
3: ปลาลอนจิอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
6: กระดาษลงปลา
2: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
4: อ
2: ัน
4: นี้ปลาตะเพียนจ้ะนี่แน
2: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
4: ก็ปลาใส่นี
5: ่เป็นเสื้อค่ะ
9: อ๋อแค่นี้เองนะครับ
8: จ้ะแล้วมันไม่หลุดหรอ
4: ไม่หลุด
6: เราดึงอย่างนี้แล้ว
8: มัด
6: อย่างนี
9: ้ครับ
8: แล้วก็เอาปลาใส
9: ่
6: ดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาปลาอย่างนั้นแหละจับใส่
8: แล้วมันไม่ออกรูดีอ่ะ
4: ไม่ออกจ้ะ
6: มันจะแน่น
9: มันไม่ตายเลยครับ
6: ไม่ตาย
8: มันหายใจได้
6: พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะน้อง
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตาดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
5: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้
3: ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่
1: ถ้า
3: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: แน่แน่มาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่
1: ย
3: เน
1: ี่ย
3: กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตโนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
6: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
7: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
8: โอ้ถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
7: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
8: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
9: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
10: คือเขียดต้องเป็นๆด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
11: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนคะปลา
12: ช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
11: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
12: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
11: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
12: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
12: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดที
11: ปักนานแค่ไหนกันจะมา
12: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
11: ระหว่างรอนี่เรา
12: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
11: อุปกรณ์จับเครียดนี่มันใช้อะไรคะพี
12: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้ขวดน้ำ

0: ลมอะไรเงี้ย
1: พี่จินดาร์กโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
2: คืออุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
1: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
2: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
3: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
2: ับมาสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดครับ
4: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
2: ไปแล้วมันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันค่อยจะกระโดดหนีหมด
1: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
2: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับต้องเดินหาไปเรื่อย
3: ๆไม่กระโดดเข้าแล้ว
1: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำ
2: ๆจ้องเขียดอย่างเดียวเลย
1: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
2: ไม่เปิดเดินโดดหมด
1: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
2: ต้องถอดนี้ออกไม่ได้เทไป
3: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
2: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
5: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเวทแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
3: พี่จินดาเป็นไงบ้างคะ
2: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
1: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียนมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: ปลาช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวสาว
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งอะไรก็คือครับ
1: ได้ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยมาคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้
5: อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้

0: แล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
2: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
3: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วนะคะพ่อครัว
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยท้าพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
4: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
5: เอากระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่าง
6: ตัวนี้อร่อยกว่า
2: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
5: ย
2: ่
5: างไฟอ
2: ่
5: อน
2: ๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
2: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
2: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
2: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะคนนี้ครับ
7: ทำไมป้าเจาะมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
8: ก็ไม่ได้ขายไง
7: มีปลาอะไรบ้างคะ
8: ปลาอันนี้มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปี๊บ
4: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
7: ไม่ดีนักใส่อะใช่เอาอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
8: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
2: ลองได้นะเนี่ย
7: ลองได้นะเนี่ย
2: ได้นะ
7: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
2: อ่ะก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
7: อย่างนี้เนี่ย
2: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
2: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
9: ยายทำอะไรอยู่ครับ
10: มันว่างเป็นปลอกๆก็เลยเอาข้าวมาถ
9: อนอ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
9: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนาโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
11: อันนี้ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
7: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
11: เปลือกลักษณะนี
7: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
11: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอจะตักปลาเข้าอันนี้ลอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
7: ต้อง งนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
12: ้ตรงนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
13: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
7: เวลามาวานนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
13: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งทางฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
13: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
12: เปิดหัวหน่อยเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
13: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
7: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
13: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
7: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลากค่ะ
13: หน้าน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
13: แต่เวลายับรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
14: เป็นไงบ้างครับ
13: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดึกดีครับนี่ตัวนี้กล้ามใหญ
7: ่โอ้
13: กี่กล้ามเอาไปผัด
14: อันนี้คือโตสุดยังครับ
13: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
14: เดี๋ยวนะครับคนหาปลา
0: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
15: ทองเอ็นจบทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
16: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวยสองคนนี้ครับ
17: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
18: ใจเดยสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
17: ไปตกปลาแต่ลืมคันเบ็ด
18: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
17: แล้วใครชอบเล่น
18: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
18: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็น
14: ถึงแล้วแม่
18: แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่นกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
14: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
18: มีเลยสิเตรียมนั่ง
14: ได้ที่แล้วเหรอ
18: ถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นต่อโน่น
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
7: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
18: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
17: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบเนี้ยค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
18: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเคียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
18: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
14: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
18: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดไหมปลากินเบ็ด
19: ตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
17: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
20: ไม่ปวดออกมาอย่างเงี้ยไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
18: พอเข้าบ้านปวด ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
3: อุ้ย
21: ได้มั้ย
0: ส่วนใหญ่ป้าๆจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
14: จะกลับแล้วล่ะครับ
18: จ้าก
14: ลับไปทำอะไรต่อครับ
18: ไปทำปลาต่อ
3: ไปแล้วมีเวลา
7: อ๋อนี่มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
19: จ้า
14: ประมาณกี่กิโลครับแม
18: ่ตัวนี้ไม่5โลได้ใช่มั้ย
7: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
18: ทำคนเดียว
19: ให้ทำคนเดียว
7: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยให้อันนี้ไปตกเฉย
19: ๆจ้าก
20: ลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
7: เมื่อไหร่จะเลิกไป
20: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
18: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
20: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
19: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
22: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
22: เราจะเปลี่ยนอะไร
3: ไปไปไปลูกไป
22: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
22: ซีรีส์วิธีคน
23: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
24: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการ

มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธรรมรงค์จึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง135

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล
1: ้
0: วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้นใช่
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช
1: ่
0: วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ร้อนหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กเล่นเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนเนี้ยค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะม
0: ัน
1: ลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: ใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างประจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: นาท
0: ี
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต้เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: แปรงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเอง
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนเสมอ
0: ครับจริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการนี่ก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้คลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร
0: ็
1: จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: เพราะผมเบิกอากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10ถึง 15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วค
2: ่ะแห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
2: โอ้แห้งแล้วดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี่คือยังไม่ค่อย
2: ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวานไนซ
1: ์
2: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
2: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกบ้านเนี่ย
1: ค
2: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
2: ไม่ต้องลองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
2: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
2: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับพี่น้องเต
2: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
2: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
2: กว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
2: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
2: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
2: แล้วก็เป็นสีที่ว่ามันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
2: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
2: เออนี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
2: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผส

0: ผมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: มาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่าง
1: ใช่
0: นะฮะซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะครบ3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: นี่เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแหละเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช่แล้ว
3: น้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นไม่เขาอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
3: ภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: กงแหละ
1: เป็นกงที่ใหญ่หน่อย
0: ใหญ
1: ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมการรวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่าโกงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูป

0: บบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
1: ในงานเหล็กนะฮะในการทํากรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเอาไว้แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทําเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
0: ถูกต้องครับ
1: นะ
0: จะเป็นสกิลหลักเลย
1: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
0: ใช่ครับ
1: จำนวนมากๆ
0: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
1: คือไม่ต้องไปนั่งขีดทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
0: ถูกต้อง
2: มันจะเท่ากันด้วย
1: นั่นแปลว่าการทำแบบได้สำคัญก
2: ็
1: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
0: ใช่
1: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
0: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
2: มันก็จะไม่ค่อยเออร์เรอร
1: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
0: ใช่
2: ใช
1: ่ตีมันไม่เพี้ยน
0: ครับ
1: เออโอเคตั้งจิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
0: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
1: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมฮะโอเค
0: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
1: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
0: ใช่
1: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
2: ระยะสิ้นสุด
0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
0: ตัด
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ตะแกรงธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่
1: ไหมแต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
0: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่าตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างคนนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันทั้งค
0: ืนถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลัง
2: ด้านหน
0: ้
2: าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวข
1: ัน
2: เด
1: ีย
0: วผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยอย่างนี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉี่ล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉี่ล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาไม่ได้ติดได
0: ้ก
1: ็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: ฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่น

0: ั้งประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานและจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องรู้ทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้างอิมแพคในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการ

จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของไม่โดนคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่โดนและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

0: การขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขม่าวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขม่าวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะ นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ้องออกมาแล้ว
1: เขาคุ้นขาไฟแล้วค่ะ
2: แล้วไหลแล้วไหลแล้ว
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบัน

0: นิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท่งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: อันนี้เป็นสายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ

งมีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่

0: ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
2: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
0: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลง

ปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนได้กลับไปทบทวนความรู้ไหมครับไหนใครกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยบ้างยกมือสำหรับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ควรจะมีการทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจำในสิ่งที่เรียนมาได้แล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนอ่านซึ่งเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพถ้าเป็นกลอนสุภาพวรรคที่มีจำนวน7คำแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไร7คำแบ่งจังหวะอย่างไรครับ
1: 2 2 3
2: 2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะเป็น
1: 3 2 3
2: 3 2 3อ่ะรวมกันเป็น8ถ้ามี9คำแบ่งจังหวะเป็น
1: 3 3
2: 3อ่ะปรบมือให้ตนเองเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะอ่านบทร้อยกรองแบ่งจังหวะได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเลยครับ3 4
1: 3

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้อ่านบทร้อยกรองนี้แล้วนักเรียนลองพินิจดูเนื้อหาดูสิครับว่าเอบทร้อยกรองบทนี้มีเนื้อหาลักษณะใดเนื้อหาเป็นอย่างไรคำที่ใช้ในคำประพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นคำชนิดใดครับบางคนบอกว่าเป็นคำกริยา

0: บางคนตอบว่าเป็นคำที่แสดงอาการของคนเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำชนิดใดใครจะตอบได้บ้างศิรวิทย์ปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับศิรวิทย์คิดว่าเป็นคำชนิดใด
1: มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาครับ
0: สำหรับศิรวิทย์เนี่ยคิดว่าการใช้คำในบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาแล้วคนอื่นทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าเป็นคำชนิดใดบ้างครับไหนใครว่าเป็นคำกริยาเหมือนศิรวิทย์ยกมือทั้งห้องเลยนะครับปลายทางล่ะครับคิดว่าเป็นการใช้คำกริยาเหมือนศิรวิทย์ไหมถ้าคิดว่าใช่ปลายทางยกมือครับปลายทางก็คิดเหมือนกันกับศิรวิทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาในการแต่งบทร้อยกรองคำถามต่อมาครูโออยากจะทราบว่าคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้มีคำใดบ้างจงยกตัวอย่างต้นทางดูสิครับครูแจกบทร้อยกรองให้แต่ละกลุ่มแล้วจงยกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามเป็นกลุ่มนะครับนักเรียนต้นทางลองช่วยกันดูนักเรียนช่วยกันดูครับดูการเป็นกลุ่มมีคำใดบ้างเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้สำหรับต้นทางครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มว่าเห็นคำกริยาคำใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองอ่ะสุ่มถามกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตอบคำถามยกตัวอย่างคำกริยาที่ตนเองพบในบทร้อยกรองครับ
1: กินครับ
0: มีคำว่ากินที่พบมีคำอื่นอีกไหม
1: นอนครับ
0: มีคำว่านอนปรบมือให้เพื่อนต่อไปสอบถามกลุ่มที่4ครับ
1: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าลุกคำว่าเดินคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าวิ่งแล้วก็คำว่าคลานครับ
0: ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายที่ครูโอจะสุ่มคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกตัวอย่างครับว่าพบคำใดบ้างที่คิดว่าเป็นคำกริยาในบทร้อยกรอง
2: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าเดินคำว่าเหาะคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าเต้นคำว่าคลานแล้วก็คำว่าตายค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนและสำหรับครูโอที่ยกตัวอย่างมานะครับคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้ก็จะมีคำว่ากินนอนลุกเดินเหาะเหินเที่ยวลดเลี้ยวแบกหามเต้นและคำสุดท้ายอ่านว่าเก่งมากนะครับและสำหรับคำในบทร้อยกรองดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาซึ่งคำกริยาเนี่ยในภาษา

0: ภาษาไทยก็จะมีทั้งกริยาที่ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำ
1: กริยา
0: เกี่ยวกับเรื่องคำ
1: กริยา
0: ถูกต้องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้ต่อมาก็จะต้องจำแนกเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้รวมถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาให้ได้ด้วยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญนั้นครูโอก็จะมีตารางซึ่งมีตัวอักษรและสระมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันค้นหาคำกริยาที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้ถ้าใครเจอแล้วก็บอกครูโอได้เลยนะครับใครเจอแล้วยกมือนนทพัฒน์นนทพัฒน์เดินออกมาชี้ให้ปลายทางดูได้เลยครับนนทพัฒน์เดินมาครับถือไมค์มาด้วยเจอคำไหนก็บอกคำนั้นเลยครับชี้ให้เพื่อนปลายทางดู
2: เจอคำว่าหิวครับ
0: คำว่าหิวไหนชี้ให้ปลายทางดูเป็นแนวตั้งใช่ไหมเป็นแนวตั้งปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเจอคำอื่นอีกไหมครับ
2: เจอครับเจอคำว่าเขียนคร
0: ับ เจอคำว่าเขียนชี้ค้างไว้ค้างไว้ให้ปลายทางเห็นคำว่าเขียนปลายทางเจอไหมขออีกหนึ่งคำ
2: เจอคำว่าเดินครับ
0: เจอคำว่าเดินค้างไว้ให้ปลายทางเห็นนะครับบริเวณจุดนี้เดี๋ยวครูเฉลยพร้อมกันปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปภัทริกาพัทริกาออกมาหน้าชั้นเรียนชี้ให้เพื่อนปลายทางโดยไม่ซ้ำกับคำเดิม
3: ยิ้มค่ะ
0: คำว่ายิ้มยิ้มนะครับคำว่ายิ้ม
3: เสียใจค่ะ
0: คำว่าเสียใจอยู่ด้านล่างสุดเลยอันไหนทำท่าเสียใจซิพัทริกาทำท่าเสียใจต่อไป
3: คำว่าต่อยค่ะ
0: คำว่าต่อยอยู่บนสุดเลยมุมขวาด้านบนคำว่าต่อยสุดท้ายแล้วคำว่าอะไรดีที่เจอ
3: แล้วก็ป่าได้ไหมคะเนี่ย
0: ป่าไม่ใช่คำกริยาป่าเป็นคำนามเจอไหม
3: กินค
0: ่
3: ะ
0: คำว่ากินชี้ให้ปลายทางดูอยู่ตรงนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนขออีกหนึ่งคนสุดท้ายละละนาออกมาชี้ให้ปลายทางดูสิครับให้ต้นทางดูด้วย
4: คำว่าตายค
0: ่
4: ะ
0: คำว่าตายแนวเฉียงโอ้โหปกติคนก็จะเห็นแนวตั้งและแนวนอนนะครับคำว่าตายแนวเฉียงต่อมา
4: ร้องไห้ค่ะ
0: ร้องไห้ร้องไห้และอีกหนึ่งคำครับลองช่วยกันดูซิ
4: ไหว้คำว่าไหว้ค
0: ่
4: ะ
0: และคำสุดท้ายคำว่าไหว้ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเขียนต่อมาอ่านพร้อมกันต่อมาก
1: ระโดดยิ้มร้องไห้ฝืน
0: ไม่ใช่ฝืนเป็นคำนามกริยาต้องออกเสียงว่าฝืนต่อมา
1: เป็น

และคำสุดท้ายคำว่ารอก็คือใช้ซ้ำกับคำว่าร้องไห้อ่ะปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับต่อมาครูก็จะมีคำถามสำหรับสรุปกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

0: ชนกทันชนกบอกได้ไหมว่าเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อทันชนกอย่างไร
1: ฝึกการสังเกตค่ะ
0: ฝึกการสังเกต
1: แล้วก็ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นถูกไหม
2: ถูก
0: ปรบมือให้เพื่อนและที่สำคัญก็คือฝึกความเร็วก็คือฝึกความรอบคอบและฝึกไหวพริบในการมองอย่างรวดเร็วนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาคืออะไรนักเรียนต้นทางทราบหรือไม่ปลายทางทราบไหมครับว่าคำกริยาคืออะไรละละนาให้ละละนานะครับละละนาคิดว่าคำกริยาคืออะไร
3: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำค่ะ
0: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับในใครจะเสริมได้บ้างพงธนาพงธนาพอจะบอกได้ไหมว่ากริยาหรือคำกริยาคืออะไร
4: คำแสดงอาการครับ
0: คำที่แสดงอาการเช่นเดิน
2: ล้ม
0: เดินมีล้มได้หรอให้ครูล้มหรอวิ่ง
2: ล้มครูล้ม
0: กระโดด
2: ล้ม
0: ยกแขนจะให้ครูล้มให้ได้ปรบมือให้พงธนาครับเพราะฉะนั้นคำที่แสดงอาการเกี่ยวกับการกระทำมันคือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามสรรพนามเช่นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใครผู้พูดตัวเราสรรพนามบุรุษที่สองคือ
2: ผ
0: ู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยแล้วก็คำนามเช่นคุณครูเป็นคำนามไหม
2: เป็น
0: นักเรียนเป็นคำนามไหม
2: เป็น
0: เหล่านี้ก็คือเป็นคำที่ใช้บอกอาการของคำนามและคำสรรพนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายแบบเต็มฉบับของคำกริยาซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3ก็คือเล่มสีเขียวนั่นเองครับเขาบอกว่าคำกริยาคือคำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยคแสดงว่าขาดได้ไหมไม่ได้คำกริยามี2ประเภทก็คือประเภทที่มีหน่วยกรรมและประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คำกริยาที่ต้องการกรรมและคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในส่วนของชนิดคำกริยาอย่างที่ครูโอบอกว่ามี2ชนิดใหญ่ๆคือ1มีหน่วยกรรมและ2ไม่มีหน่วยกรรมนะครับคำกริยาที่มีหน่วยกรรมแบ่งได้เป็น2ประเภทแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทดังนี้1.1 คำกริยาสกรรม 1.2 คำกริยาทวิกรรมนะครับและต่อมา2นะครับคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีทั้งหมด5ประเภทซึ่งแบ่งย่อยได้ดังนี้ 2.1 คำกริยาอะกรรมกรรมก็คือกรรมอะแปลว่าไม่คำกริยาอะกรรมก็คือไม่มีกรรมนะครับต่อมาคำกริยาคุณศัพท์ก็แสดงลักษณะเฉพาะต่อมาคำกริยาที่ต้องเติมเต็มก็คือต้องเติมเต็มให้ได้ใจความสมบูรณ์นะครับ 2.4 คำกริยานำแสดงว่าต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลัง
2: อ
0: ยู่หน้าเพราะมันเป็นคำกริยาที่นำนะครับต่อมา 2.5 ข้อสุดท้ายคำกริยาตามแสดงว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกคำกริยาที่มีหน่วยกรรมที่มีกรรมนะครับก็คือสกรรมและทวิกรรมเรามาดูคำกริยาสกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังซึ่งนามวลีนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมนะครับดูตัวอย่างประโยคฉันกินขนมโซเฟียฉันกินขนมฉันทำหน้าที่ใดในประโยค
3: ประธานค่ะ
0: โซเฟียตอบว่าฉันเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันต่อมาประโยคที่2พ่อฟังข่าวประโยคที่3น้องอ่านหนังสือประโยคที่4ชาวนาเกี่ยวข้าวนะครับ ที่โซเฟียบอกเมื่อสักครู่ว่าคำว่าฉันเป็นประธานเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันดูนะครับนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินมีคำว่า
2: ฉ
0: ันคำว่า
2: โอ
0: คำว่า
2: โอ
0: และคำว่
2: าม
0: ีคำว่า
2: ฉ
0: ัน คำว่า
2: โอ
0: คำว่า
2: โอ
0: และคำว่า
2: ชา
0: วนาส่วนตัวสีแดงนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดหลายคนตอบถูกคิดว่าเป็นคำกริยานักเรียนลองสังเกตคำสีแดงพร้อมกันนะครับก็จะมีคำว่าก
2: ิน
0: คำว่า
2: ฟัง
0: คำว่า
2: อ่าน
0: และคำว่า
2: เกี่ยว
0: ซึ่งคำว่ากินฟังอ่านเกี่ยวเนี่ยมันเป็นคำกริยาดังที่นักเรียนตอบถูกและสุดท้ายที่เป็นตัวสีเขียวมีคำว่า
2: ขนม
0: คำว่าคำว่า
2: หนังสือ
0: และสุดท้ายคำว่า
2: ข้าว
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสีแดงเป็นคำ
2: ก
0: ริยาและสีเขียวเป็นกรรมแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อไปคำกริยาที่มีหน่วยกรรมชนิดที่สองก็คือคำกริยาทวิกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีสองนามวลีตามหลังซึ่งนามวลีแรกเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตรงส่วนนามวลีที่ตามมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมรองแสดงว่ามีนามวลีกี่ที
2: ่
0: สองที่นามวลีแรกเป็นกรรมเป็นกรรมถูกต้องนามวลีที่สองเป็นกรรม
2: รอง
0: เป็นกรรมรองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันมีพี่ป้อนข้าวน้องแม่ให้เงินลูกเขาสอนภาษาไทยเด็กๆซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยก็จะแทนประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสีแดงเป็นคำกริยาเป็นกริยาเป็นภาคแสดงในประโยคนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นกรรมตรงเช่นพี่ป้อนข้าวข้าวเนี่ยถูกกระทำโดยตรงก็จะเป็นกรรมตรงส่วนน้องถูกป้อนข้าวเข้าในปากน้องอีกทีน้องก็จะเป็นกรรมร้องแม่ให้เงินลูกอ่ะแม่เอาเงินให้ลูกเงินเป็นกรรมตรงลูกรับเงินลูกก็เป็นกรรมร้องและเขาสอนภาษาไทยอ่ะอย่างครูโอสอนภาษาไทยกำลังสอนอยู่เนี้ยภาษาไทยถือว่าเป็นกรรมตรงเด็กๆเป็นกรรมร้องก็คือตามมานะครับอย่างที่บอกมันมีสองนามวลีนามวลีก็คือพวกคำว่าข้าวน้องเงินลูกภาษาไทยเด็กๆนี่แหละเรียกว่านามวลีนะครับสีส้มก็จะเป็นคำรองต่อมานะครับดังที่บอกไว้แล้วก็คือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีทั้งหมด5ชนิดย่อยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ 2.1 ในส่วนของชนิดของคำกริยาอกรรมคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีมาทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกพร้อมกันอ่านครับ
2: เด็กหัวเราะ
0: เด็กหัวเราะเด็กนี้เป็นประธานหัวเราะใช่กรรมไหมไม่ใช่หัวเราะเป็นกริยาต่อมานะครับฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็น
2: กริ
0: ยาเป็นคำกริยามีกรรมไหม
2: ไม่
0: มีถูกต้องนะครับและต่อมานาฬิกาตายนาฬิกาเป็นประธานตายเป็นกริยาประโยคนี้มีกรรมไหม
2: ไม่มี
0: ถูกต้องนะครับและต่อมาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เป็นประธานขึ้นเป็น
2: กริยา
0: ขึ้นเป็นกริยาพระอาทิตย์ขึ้นจึงไม่มีกรรมมาต่อท้ายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำกริยาอกรรมก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองสีน้ำเงินเป็นประธานสีแดงเป็นกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาอกรรมก็คือคำกริยาที
2: ่
0: ไม่มีกรรมไม่ต้องการกรรมนะครับต่อมา 2.2 คำกริยาคุณศัพท์ เห็นตัวสีเขียวไหม

0: แสดงคุณสมบัติหรือสภาพแสดงว่ากริยาคุณศัพท์เนี่ยจะแสดงลักษณะเฉพาะใช่ไหมแสดงคุณสมบัติและสภาพเด็กคนนี้ดีนักเรียนคิดว่าคำใดที่แสดงสภาพแสดงคุณสมบัติตอบดังๆครับ
1: ด
0: ีคำว่าดีต่อมาบ้านแถวนี้สวยทุกหลังคำใดเป็นกริยาคุณศัพท์

0: ครับง่ายไหมง่ายหลายคนบอกว่าง่ายไม่ยากนะครับต่อมา 2.3 คำกริยาต้องเติมเต็มฟังเสียงแค่ชื่อมันต้องทำไมต้องเติมเต็มแสดงว่ามันสมบูรณ์อยู่ไหมไม่แสดงว่าประโยคอาจจะไม่สมบูรณ์จึงต้องมีคำกริยาเติมเต็มตัวอย่างประโยคเขาเป็นครูอยู่ชายแดนถ้าพูดว่าเขาครูอยู่ชายแดนมันสมบูรณ์ยัง
1: ไม่สมบูรณ์
0: จึงต้องมีคำว่า
1: เป็น
0: ต้องมีคำว่า
1: เป็น
0: มาทำไม
2: เป็นคำเติมเต็ม
0: มาเป็นคำเติมเต็มนั่นเองให้มันทำไมขึ้น
1: สมบ
0: ูรณ์มีความหมายที
1: ่ชัดเจน
0: ต่อมาเขาคนนั้นเนี่ยเขาคนนั้นไม่รู้คนไหนเขาเหมือนพ่อมากถ้าบอกว่าเขาพ่อมากมันดูสมบูรณ์ชัดเจนยังยังต้องมีคำว่าเหมือนมาเติมเต็มก็คือเขาเหมือนพ่อมากต่อมาสุดาไม่รู้แหละว่าเป็นญาติใครสุดาหน้าตาคล้ายแม่ถ้าบอกว่าสุดาหน้าตาแม่มันก็ฟังยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสุดาหน้าตาคล้ายแม่ขันใบนี้เท่าใบนั้นแสดงว่าขันสองใบทำไมกันมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสีแดงคือคำกริยา
1: เติมเต็ม
0: เก่งมากต้องเติมเต็มนะครับส่วนสีดำอยู่ข้างหลังก็คือนามวลีที่ทำไมมาเติมเต็มนะครับต่อมาในส่วนของ 2.4 คำกริยานำคือคำกริยาที่อยู่หน้าใช่ไหมมันนำไงมันต้องอยู่นำหน้านำหน้าคำกริยาทั่วๆไปกริยาอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาชอบเป็นหวัดคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาคำว่าชอบก็เป็นคำกริยาแล้วคำไหนคือกริยานำ
3: กริ ยานำก็เ
0: ขาคำว่าชอบก็เป็นคำกริยาคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาแล้วคำไหนเป็นคำกริยานำ
3: คำว่าชอบ
0: คำว่าชอบเพราะมันอยู่ตรงไหน
1: หน้าม
0: ันอยู่ด้านหน้าแสดงว่าตัวสีแดงคือคำกริยานำประโยคต่อมาอ่านพร้อมกันฝืนใช่ไหมครับฝืนกินยาจนหมดต่อมาครับ
1: นักเรียนตั้งใจฟังครู
0: ตั้งใจจริงไหม
1: จริง
0: ปลายทางตั้งใจฟังครูจริงไหม
1: จริง
0: ปลายทางตอบว่าจริงต้นทางจริงไหมครับ
1: จริง
0: และสีน้ำเงินเนี่ยแทนประธานสีแดงแทนกริยานำแล้วสีเขียวล่ะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวดูต่อไปนะครับสีเขียวคือกริยาอื่นๆกริยาอื่นๆไงเพราะกริยานามคือคำกริยาที่อยู่หน้าคำกริยาอื่นๆนะครับต่อมาในส่วนของข้อ 2.5 สุดท้ายแล้วคำกริยาตามมีนามแล้วก็ต้องมีตามแสดงว่ากริยาตามต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังถูกต้องอยู่หลังเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันเขาส่งพัสดุไปแล้วเขาส่งพัสดุไปแล้วส่งเป็นกริยาหลักกริยาหลักอยู่แรกแต่สีเขียวคำว่าไปเนี่ยเป็นกริยาตามสีแดงก็เป็นกริยาสีเขียวก็เป็นกริยาแต่ครูอยากทราบว่าสีใดเป็นกริยาตามสีเขียวก็คือคำว่าไปนะครับต่อมาลูกโป่งลอยขึ้นคำใดเป็นกริยาตามตอบน้ำลดลงมากแล้วคำกริยาตามคือคำว่า
1: ลง
0: ต่อมาเขาเก่งออกคำกริยาตามคือคำว่า
1: ออก
0: ซึ่งตัวสีแดงเนี่ยก็คือกริยาเหมือนกันแต่มันเป็นกริยาหลักนะครับเรามาดูสีน้ำเงินแทนประธานเหมือนเดิมสีแดงแทนกริยาตรงหรือกริยาหลักต่อมาสีเขียวก็คือกริยาตามนักเรียนครับนักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมสรุปหลังจากที่เราทราบ

0: นี่ของคำกริยาไปแล้วคำกริยาแบ่งใหญ่ๆได้2ประเภทหลักๆคือ1กริยาที่มีหน่วยกรรม2
1: คำกริยาที
0: ่ไม่มีหน่วยกรรมต่อไปน้องกินข้าวและพระอาทิตย์ขึ้นกิจกรรมนี้ให้นักเรียนช่วยกันจำแนกชนิดของคำกริยานะครับน้องกินข้าวเนี่ยก็จะมีหน่วยกรรมข้าวเป็นกรรมส่วนพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีหน่วยกรรมไม่มีกรรมต่อท้ายนะครับต่อมานาฬิกาตายมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีชาวบ้านปลูกผักมีกรรมไหม
1: ม
0: ีมีกรรมก็คือคำว่าผักผักมันถูกปลูกเขาเป็นครูที่ชายแดนมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีครูไม่ได้โดนกระทำนะไม่ได้โดนเขากระทำนะมันขยายให้ชัดเจนนะครับต่อไปแม่ป้อนข้าวน้องเอาข้าวใส่ปากน้องมีกรรมนะครับน้องโดนป้อนข้าวต่อมาตำรวจจับโจรโจรเป็นกรรมทำผิดก็ต้องโดนจับครูโอเสียใจ
1: ไม
0: ่
1: มีกรรม
0: ไม่มีกรรมนะครับและสุดท้ายเขาเก่งออกไม่มีหน่วยกรรมและแมวไล่หนู
1: ม
0: ีหนูเป็นกรรมเดี๋ยวเราเอาใบงานที่6เรื่องคำกริยาขึ้นมาเราจะทำตอนที่1เรื่องการวิเคราะห์ชนิดของคำกริยาไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกมันสำปะหลังคำกริยาคือคำว่าปลูกชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมต่อมาข้อที่2เด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะไหนลองหัวเราะสิทุกคนมีกรรมไหมไม่มีเด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะคำกริยาคือหัวเราะชนิดของคำกริยาคือไม่มีหน่วยกรรมปลายทางก็ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับข้อที่1เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกมันสำปะหลังคำกริยาคือคำว่าปลูกชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมต่อมาข้อที่2เด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคำกริยาคือคำว่าหัวเราะชนิดของคำกริยาคือคำว่าคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนักเรียนเขียนย่อได้นะต้นทางและปลายทางสามารถย่อได้ว่ามีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรมก็ได้เขียนสั้นๆให้เราเข้าใจเน้นที่ความถูกต้องนะครับครูโอไปต่อข้อที่3นะครับแม่ค้าคนนั้นให้ผลไม้เด็กๆคำกริยาคือคำว่าให้ชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมไหม
1: ม
0: ีเพราะเขาให้เด็กๆพงธนานี่เก่งมากกับจิรพัฒน์ตอบคำถามครูได้ดีมากเลยลูกวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากแล้วก็จำได้ด้วยว่าคำกริยาไหนเป็นคำกริยาไหนต่อมาน้องชายของฉันเสียใจเสียใจไม่มีหน่วยกรรมถูกต้องจิรพัฒน์ตอบถูกอย่างมั่นใจเลยนะครับวันนี้ต่อมาข้อที่5ครูโอสอนภาษาไทยนักเรียน
1: มีกรรม
0: คำกริยาคือคำว่าสอนชนิดของคำกริยาก็คือมีหน่วยกรรมเก่งมากลูกปลายทางก็ตามให้ทันนะครับเขียนย่อๆได้ว่ามีหน่วยกรรมกับไม่มีหน่วยกรรมนะครับถ้าเขียนคำกริยาไม่ทันนักเรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยวงกลมเอาไว้ก่อนว่าคำนี้คือคำกริยาต่อมาข้อที่6พ่อของฉันเป็นครูที่ชายแดนมาเป็น10ปี
1: ไม่มี
0: กรรมเพราะไม่ได้ถูกกระทำแค่ขยายให้เข้าใจคำกริยาคือคำว่าเป็นชนิดของคำกริยาคือไม่มีหน่วยกรรมต่อไปข้อที่7เด็กชายกิติชัยหน้าตาคล้ายแม่
1: มีหน่วยกรรม
0: คล้ายแม่เป็นกริยาคุณศัพท์

0: ีกรรมแค่บอกว่าคล้ายขยายความเข้าใจให้มันชัดเจนกริยาคือคำว่าคล้ายไม่มีหน่วยกรรมนะครับต่อไปข้อที่8นักกีฬาเหล่านี้ว่องไวคำกริยาคือคำว่า
1: ว
0: ่องไวเป็นคำกริยาคุณศัพท์บอกคุณสมบัติเฉพาะชนิดของคำกริยาคือ
2: ไม่มี
0: หน่วยกรรมนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับต่อมาข้อที่9เขากินน้ำมะเขือเทศกิน
1: ม
0: ีกรรมกรรมคือ
1: มะเขือเทศ
0: น้ำมะเขือเทศเก่งมากเลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10น้องชายไม่อยากกินเลยฝืนกินน้ำมะเขือเทศ
2: มี
0: คำกริยาคือคำว่าฝืนชนิดคือไม่มีหน่วยกรรมเพราะคำกริยาคือคำว่าฝืนอย่าไปดูคำว่ากินดูคำว่าฝืนนะครับตัวอย่างก็มีที่ครูโอสอนไปปลายทางเสร็จหรือยังครับปลายทางตอบครูโอมาว่าเสร็จแล้วต้นทางก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนทำใบงานที่6ตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพพร้อมวงกลมหรือขีดเส้นใต้คำกริยานั้นๆด้วยนะครับแล้วต้องบอกด้วยว่าคำกริยานั้นเป็นคำกริยาชนิดใดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมแล้วก็ดูแลการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นได้เลยใบงานของนักเรียนนะครับเป็นใบงานที่6ตอนที่2มีรูปภาพให้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับคนกำลังทำความสะอาดเก็บขยะกวาดขยะรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: ป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยาจากการแต่งประโยคจากรูปภาพนะครับนักเรียนแต่งประโยคได้ไหมประโยคพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงถ้าจะจำแบบง่ายๆประธานกริยากรรมหรือจะไม่มีกรรมก็ได้นะครับในส่วนของการสรุปกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูโอพร้อมกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยก็จะมีการแต่งประโยคได้ว่านักเรียนคนนั้นกวาดเศษใบไม้คำกริยาคือคำว่าก
1: วาด
0: ชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเดี๋ยวจะสุ่มมีใครบ้างภัทริกาเดี๋ยวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถือสมุดใบงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับนำเสนอให้ปลายทางฟังนะครับปลายทางฟังด้วยนะครับ
2: ฉันกวาดใบไม้ชนิดของคำกริยาคือคำที่มีหน่วยกรรมค่ะ
0: ฉันทำหน้าที่เป็น
2: ประธานค่ะ
0: กวาดเป็น
2: กริยาค่ะ
0: กริยา
2: ค่ะ
0: และใบไม้เป็น
2: กรรมค่ะ
0: เป็นกรรม
2: กรรม
0: คุณได้ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับคนต่อไปนนพัฒน์นนพัฒน์มานำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังนำเสนอการแต่งประโยคของตนเองแล้วก็การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยานนนพัฒน์แต่งประโยคได้ว่า
3: พวกเขาเป็นนักเรียนครับ
0: พวกเขาเป็นนักเรียนประธานคือ
3: ประธานคือคำว่าพวกเขาครับ
0: พวกเขาคำกริยาคือ
3: เป็นครับ
0: มีกรรมไหมไม่มีเพราะนักเรียนนั้นคือนามวลีที่เป็นหน่วยเติมเต็มนะครับซึ่งชนิดของคำกริยาคือคำว่าเป็นคำกริยาชนิดใด
3: ไม่มีหน่วยกรรมคร
0: ับไม่มีหน่วยกรรมเพราะคำว่าเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มนะครับประมือให้เพื่อนและคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมมีณัฐพัฒน์
4: นักเรียนเก็บขยะชนิดของคำกริยามีหน่วยกรรมครับ
0: นักเรียนเป็น
4: ประธาน
0: เก็บเป็น
4: คำกริยา
0: เป็นคำกริยาขยะเป็น
4: กรรม
0: แสดงว่าเก็บเนี่ยเป็นคำกริยาที่มี
4: หน่วยกรรม
0: ปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนครับมาดูของครูโอพร้อมกันในส่วนของประโยคเขาเก็บขยะคำกริยาคือคำว่าเก็บชนิดของคำกริยาคือคำว่าคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะครับต่อมาทุกคนมีความสามัคคีคำกริยาคือคำว่ามีชนิดของคำกริยาคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนักเรียนทุกคนต่างยิ้มมีกรรมไหม
5: ไม
0: ่
5: ม
0: ีคงจะมีความสุขก็เลยยิ้มนะครับคำกริยาคือคำว่ายิ้มชนิดคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำกริยาไปใช้ในการสื่อสารอย่างไรถ้าเราไปพูดในชีวิตประจำวันพูดโดยขาดคำกริยานักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะเข้าใจไหม
5: ไม่เข้าใจว่าเราจะทำอะไร
0: แม่กับข้าวพ่อรถยนต์แม่ทำกับข้าวพ่อล้างรถยนต์ครูโอสนุกสนานก็พอได้อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดใช่ไหมครับครูโอเป็นอะไรเป็นครูสอนภาษาไทยที่ชายแดนไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นการใช้คำกริยาต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องตามประโยคด้วยนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเรามีคำกริยาแล้วเราก็ต้องมีคำช่วยกริยาด้วยนะครับ

0: สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องคำช่วยกริยาใบงานเรื่องคำช่วยกริยาแล้วก็บัตรคำนะครับสำหรับปลายทางถ้ามีก็สามารถเตรียมได้เลยนะครับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้ให้เข้าใจให้ดีนะครับเนื่องจากว่าหลักภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดี

0: ากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักถางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้มีสารบางอย่างมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านี้เลยเอาละครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าสารนี้คืออะไร
3: ข้าวสาร
2: ข้าวสารนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดูบนจอได้เลยนะครับอันนี้คือข้าวสารนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นข้าวสารเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีอะไรมาบ้างต้องปลูกก่อนใช่ไหมเริ่มจากปลูกได้เป็นเม็ดข้าวมาแล้วยังไงต่อครับ
3: เอาไปส
2: ีสีที่ไหนสีที่โรงสีใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่เราจะส่งข้าวไปสีนั้นจะต้องส่งข้าวอะไรไปสี
3: ข้าวเปล
2: ือ
3: ก
2: ข้าวเปลือกนะครับอันนี้คือข้าวเปลือกนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับข้าวเปลือกซึ่งเมื่อเอาไปสีออกมาแล้วก็จะได้เป็นข้าวสารตามที่พวกเราเห็นถูกไหมครับคราวนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าในขั้นตอนการสีข้าวเขามีวิธีการอย่างไรบ้างต้องทำยังไงถึงข้าวเปลือกจะเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารต้องมีการตีใช่ไหมมีการตีนอกจากการตีที่เพื่อนบอกมาแล้วคิดว่าเขาทำยังไง
3: ปอก
2: ปอกหนูจะนั่งปอกเม็ดข้าวสารอยู่ไหมหลายเม็ดมากนะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องสีข้าวนะครับซึ่งก็จะมีการโม่แล้วก็การร่อนข้าวออกมาทำให้ได้ข้าวสารคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องสีข้าวเราสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้โดยการนำข้าวเปลือกนี้ไปผ่านการตำนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้าวเปลือกที่ผ่านการตำมาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้เราจะนำข้าวเปลือกมาตำนะครับก็จะได้สารหลายอย่างเลยปนกันลองบอกครูสิครับว่าสารที่นักเรียนเห็นนี้มีอะไรบ้างมีข้าวเปลือกมีข้าวสารมีอะไรอีกไหมที่ปนกันอยู่นักเรียนสามารถจากอุปกรณ์หรือของที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนได้เลยนะครับลองช่วยกันสังเกตมีมอดหรือเศษหินหรือสิ่งอื่นๆปะปนอยู่ด้วยนะครับคราวนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิครับว่าสารที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับเป็นของแข็งโอเคแล้วสารที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับข้าวเปลือกที่ผ่านการตำนี้นะครับจัดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมนักเรียนมีวิธีการดูอย่างไรว่าเป็นสารเนื้อผสมครับอะไรนะครับมีข้าวสารแล้วก็ข้าว